0: อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังและฟื้นฟูหลังน้ำลดเร่งสำรวจรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อจ่ายเงินเยียวยาโดยเร็วพร้อมเตรียมรับมือฝนระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติโดยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมระลอกแรกในพื้นที่หลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วเหลือบางพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านภูมิประเทศและระดับพื้นดินซึ่งต้องเร่งแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีระดมกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ยังระบายน้ำได้ไม่เต็มที่พร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดทั้งการนำประชาชนกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยการจัดเก็บขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะครั้งใหญ่รวมถึงเฝ้าระวังโรคระบาดและปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นหลังน้ำท่วมพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านการแพทย์การดูแลประชาชนและการฟื้นฟูสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยมีระบบน้ำประปาไฟฟ้าและเส้นทางคมนาคมที่พร้อมใช้งานนายกรัฐมนตรีกำชับเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยทันทีเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับรายงานจากจังหวัดจึงขอให้จังหวัดที่มีประชาชนเข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือเร่งสำรวจและส่งรายชื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยเร็วที่สุด
3: เราต้องมั่นใจว่าพี่น้องประชาชนต้องกลับบ้านอย่างปลอดภัยจัดการพวกขยะระบบน้ำไฟเส้นทางสาธารณูปโภคได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาด้วยความรวดเร็วขณะนี้เราก็ได้มีการปฏิบัติที่ชัดเจนแล้วว่าเราจะเร่งดำเนินการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนโดยทันทีที่ทางปป.ได้รับรายงานเข้ามาจากจังหวัดก็ขอให้ทางจังหวัดที่ผู้ที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินเยียวยานะครับได้ทำการเร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปป.ให้เร็วที่สุดด้วย
2: นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้14จังหวัดเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยย้ำว่าขณะนี้หลายจังหวัดได้มีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกชุกครอบคลุมเกือบทุกจังหวัดในภาคใต้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้จึงต้องเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะความพร้อมในการดูแลประชาชนและการเตรียมศูนย์พักพิงเพื่ออพยพต้องไม่มีพื้นที่ใดถูกละเลยรวมถึงการบริหารจัดการน้ำต้องสื่อสารกันระหว่างรอยต่อพื้นที่ต่อพื้นที่ด้วยเพื่อให้พื้นที่รับน้ำต่อเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและดูแลประชาชนซึ่งจะลดความรุนแรงและลดความขัดแย้งในพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์เปิดจุดจำหน่ายสินค้าไทยช่วยไทยธงฟ้าสู้ภัยน้ำท่วม20จุดทั่วกรุงเทพมหานครช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยของประชาชนหลังน้ำลดและจะเพิ่มช่องทางจำหน่ายทั่วประเทศให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัด
4: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ระดับน้ำเริ่มลดลงและประชาชนทยอยกลับเข้าบ้านพักอาศัยซึ่งมีความจำเป็นต้องจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อฟื้นฟูบ้านเรือนกรมการค้าภายในจึงเร่งประสานความร่วมมือกับสมาคมผู้ผลิตผู้ประกอบการและภาคเอกชนนำสินค้าจำเป็นมาจำหน่ายในชุมชนในราคาประหยัดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฟื้นฟูหลังน้ำลดสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครได้จัดรถโมบายนำสินค้าอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ทำความสะอาดลงพื้นที่ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยกำหนดจุดจำหน่ายวันละ2จุดรวม20จุดจนถึงวันที่18ตุลาคมนี้เพื่อให้ประชาชนเลือกซื้อสินค้าได้ใกล้บ้านลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการฟื้นฟูที่อยู่อาศัยโดยมีสินค้าจำหน่าย10หมวดรวมกว่า30รายการครอบคลุมทั้งอาหารและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวันตลอดจนอุปกรณ์ทำความสะอาดสำหรับฟื้นฟูบ้านเรือน
5: นำสินค้าราคาประหยัดมาจำหน่ายกว่า26รายการตัวสินค้าเองเราก็จะมีการเพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าตัวไหนเป็นที่ต้องการเราก็จะเพิ่มเข้าไปก็จะทำให้การสนองตอบพี่น้องประชาชนนั้นนะได้อย่างเข้าถึงนะครับสินค้าที่นำมาจำหน่ายนั้นนะครับมีทั้งหมด10หมวด30รายการนะครับลดสูงสุดถึง 60% มีสินค้าไฮไลท์คือข้าวสารนะครับบรรจุถุง5กิโลกรัมอันนี้เป็นข้าวหอมมะลิเลยแล้วก็ทยอยจัดไปเรื่อยๆและหลังจากนี้นะครับในต่างจังหวัดถ้าได้รับจัดสรรงบประมาณมาทุกจังหวัดก็จะมีแผนขึ้นมาหรือมาตรวจสอบที่เว็บไซต์กรมค้าภายในก็ได้จะไปจัดที่ไหนอย่างไรนะครับอันนี้เราก็พยายามที่จะลงไปในพื้นที่ให้ลึกที่สุดเพื่อที่จะสนองตอบความต้องการของพี่น้องประชาชน
4: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวเพิ่มเติมว่านอกจากการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้วยังเตรียมขยายการจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดภายใต้โครงการไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพระยะนำร่อง3เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี้รวม 3,036 ครั้งทั่วประเทศโดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันตั้งแต่วันที่16ตุลาคม2569เพื่อเพิ่มช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าจำเป็นในราคาประหยัดอย่างต่อเนื่องปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: ประเทศไทยพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจัดขึ้นตลอดทั้งสัปดาห์หน้าและเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กับประเทศ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามความพร้อมขั้นสุดท้ายในการต้อนรับคณะผู้แทนและผู้นำทางเศรษฐกิจจากทั่วโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งกรมศุลกากรสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานตำรวจแห่งชาติและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศเพื่อให้กระบวนการรับรองผู้เข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและราบรื่นนายเอกนิติกล่าวว่าขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมงานอย่างเป็นทางการแล้วประมาณ 17,000 คนซึ่งระบบการบริหารจัดการที่ดีและความใส่ใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ไทยได้สร้างความประทับใจให้กับประธานจัดงานที่เดินทางมาถึงแล้วเป็นอย่างมาก
7: ต้องบอกว่าประเทศไทยเราพร้อมผมได้เจอท่านประธานจัดงานท่านก็รู้สึกประทับใจที่เราการจัดการของเราดีมากต้องบอกว่าเจ้าหน้าที่คนไทยเราพร้อมให้ความช่วยเหลือจนท่านประทับใจมากท่านก็มีความตื่นเต้นครับที่ได้กลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่ง
6: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมดังกล่าวเปรียบเสมือนโอลิมปิกของการเงินการคลังที่รวบรวมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญการเงินจากทั่วโลกซึ่งการเป็นเจ้าภาพเป็นโอกาสให้ไทยเป็นผู้กำหนดวาระและทิศทางการเงินการคลังยุคใหม่พร้อมทำหน้าที่เป็นแกนนำส่งเสียงแทนกลุ่มประเทศขนาดเล็กและแสดงจุดยืนที่เป็นกลางทางภูมิศาสตร์ทำให้ไทยกลับมาสู่จอเรดาร์การเงินการคลังของโลกขณะเดียวกันยังช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับโลกในมุมมองเชิงบวกเพิ่มขึ้นคาดว่าจะมีผู้แทนและผู้เกี่ยวข้องเดินทางเข้าร่วมราว 20,000 คนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายในระยะสั้นและยังดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเพิ่มการจ้างงานที่มีคุณภาพเปิดโอกาสให้ธุรกิจ SME ตลอดจนสินค้าเกษตรไทยก้าวสู่ตลาดโลกในระยะยาว
8: เนื้อหาในการพูดคุยเนี่ยจะส่งผลต่อประชาชนดึงเงินลงทุนมาที่ประเทศไทยทำให้ประเทศไทยตอนนี้เราอยู่ในเรดาร์ของการเงินการคลังโลกประเทศไทยได้สร้างความน่าเชื่อถือแล้วก็ได้สร้างจุดยืนว่าเราเป็นแกนนำหรือเป็นกลุ่มที่รวบรวมประเทศกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยและส่งเสียงของประเทศเล็กประเทศน้อยหลายๆประเทศเนี่ยที่รวมกลุ่มกันแล้วก็มีอำนาจในการต่อรองกับประเทศใหญ่ๆรวมถึงไม่เลือกฝั่งว่าอยู่ในอิทธิพลของการเมืองโลกแบบไหนนะครับในการประชุมการเงินการคลังเนี่ยก็จะเป็นจุดยืนอีกอย่างนึงว่าประเทศไทยก็จะเป็นศูนย์กลางที่จะเป็นเรื่องของการดำเนินการทางด้านการเงินการคลังของโลก
6: นางสาวลลิดาเพลวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าการประชุมครั้งนี้รัฐบาลจะนำเสนอประสบการณ์การพัฒนาการเงินดิจิทัลของประเทศไทยภายใต้แนวคิดการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงโดยนำแอปพลิเคชันเป๋าตังโครงการไทยช่วยไทยพลัสและ AI นกกระซิบเป็นตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีช่วยประชาชนและผู้ประกอบการรายย่อยขณะที่กระทรวงการคลังได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการใช้รถยนต์ไฟฟ้าสำหรับรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมการจัดการขยะอาหาร การลดพลาสติกใช้ครั้งเดียวและการนำระบบดิจิทัลมาใช้เพื่อลดการใช้กระดาษสะท้อนแนวทางของรัฐบาลในการนำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาปรับใช้กับการจัดงานระดับนานาชาติโดยรัฐบาลมุ่งให้การประชุมครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดประชุมระดับนานาชาติที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมสามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ของประเทศไทยในอนาคตทางนี้รัฐบาลได้เตรียมการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความประทับใจด้วยการนำเสนอความเป็นไทยทั้งการท่องเที่ยวและอาหารงานเลี้ยงรับรองที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทยเตรียมชุดเครื่องหอมไทยเป็นของฝากสำหรับผู้เข้าประชุมพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยมิตรไมตรีเพื่อสร้างภาพลักษณ์อันดีงามนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้สำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนทั่วประเทศออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันนี้เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.เพื่อร่วมกันสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานตลอดจนพัฒนาระบบประกันสังคมให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนสำหรับหลักฐานแสดงตนผู้ประกันตนใช้บัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้กรณีนายจ้างนิติบุคคลต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหลักฐานประจำตัวพร้อมหนังสือมอบอำนาจให้กระทำการแทนและหนังสือจดทะเบียนนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน6เดือนโดยนายจ้างและผู้ประกันตนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งได้ทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th แอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINESISSO ไทย
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: เจ็ดนาฬิกาสิบหกนาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่ายูเครนควรเปลี่ยนประธานาธิบดีคนใหม่ที่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การยุติสงครามกับรัสเซียซึ่งปะทุขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565พร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนสั่งการให้กองกำลังยูเครนยุติการโจมตีโรงกลั่นน้ำมันของรัสเซียเนื่องจากส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำมันดีเซลในตลาดโลกซึ่งกำลังเผชิญภาวะตึงตัวจากสงครามในตะวันออกกลาง ความเห็นดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและยูเครนที่กำลังย่ำแย่ลงหลังประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่ารัสเซียตกลงที่จะจัดส่งน้ำมันดีเซลให้แก่สหรัฐและตลาดโลกโดยรัฐบาลสหรัฐคาดหวังว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวจะช่วยแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ก่อนที่การเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐจะเริ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการซาอุดีอาระเบียที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านดำเนินปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งเมื่อวันที่10ตุลาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากและยังส่งผลให้ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดประกาศระงับการให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะที่สถานทูตสหรัฐประจำซาอุดีอาระเบียยืนยันเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวพร้อมขอความร่วมมือให้พลเมืองชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดและพื้นที่โดยรอบด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าเขากำลังพิจารณาว่าสหรัฐควรเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารกับซาอุดีอาระเบียเพื่อโจมตีกลุ่มกบฏฮูตีหรือไม่
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอาจินเกียชินเดแกนนำพรรค CJP ของอินเดียกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJP ซึ่งเป็นพรรครัฐบาลที่กล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจับกลุ่มตัวประชาชนราว 15,000 คนที่พยายามเข้าร่วมการชุมนุมประท้วงครั้งใหญ่ในกรุงนิวเดลีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อกดดันให้นายยาเนตกุมารประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดียลาออกจากตำแหน่งจากกรณีที่มีการแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งซึ่งกลุ่มผู้ประท้วงมองว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กับพรรค BJP ขณะที่สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียจับกลุ่มประชาชนและแกนนำของพรรค CJP ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประท้วงดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียปล่อยตัวบุคคลเหล่านี้ทั้งหมดโดยทันทีและไม่มีเงื่อนไข
1: ศูนย์เฮอริเคนแห่งชาติของสหรัฐออกแถลงการที่ระบุว่าพายุเฮอริเคนอิซาเอียสซึ่งเป็นพายุเฮอริเคนระดับหนึ่งที่มีความรุนแรงต่ำที่สุดจากทั้งหมด5ระดับอ่อนกำลังเป็นพายุหมุนหลังเขตร้อนแล้วเมื่อวานนี้หลังเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งใกล้กับเมืองเดสตินรัฐฟลอริดาทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามอิทธิพลของพายุลูกนี้ทำให้หลายพื้นที่ในรัฐฟลอริดารัฐอลาบามาและรัฐจอร์เจียเผชิญกับฝนตกหนักและลมกระโชกแรงด้านนายมาร์กเวนมัลลิรัฐมนตรีว่าการกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐเปิดเผยว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐอนุมัติการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในรัฐฟลอริดาและรัฐอาราบามาแล้วต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ BWGP1 Water Jet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทีมเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่ Indoor Stadium หัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของหัตถยาบำรุงสุขเอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ 3-1 เซต 23-25 25-21 26-24และ27-25ประเดิมเก็บชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จฟุตซอลลีกเยาวชนวิงส์ฟุตซอลยูธลีก2026ปิดฤดูกาลอย่างเป็นทางการณกอริล่ากลาสสเตเดียมโรงเรียนสหศึกษาบางบัวทองโดยในรุ่นไม่เกิน15ปีสหศึกษาบางบัวทองเอาชนะรัตนโกสินทร์สมโพชบางขุนเทียน2-1เก็บ28คะแนนจาก11นัดคว้าแชมป์ไปครองพร้อมเงินรางวัล 25,000 บาทโดยมีราชวินิตมัธยมคว้ารองแชมป์และอันดับ3พรตพิทยพยัตความเคลื่อนไหวของทัพนักกีฬาเทเบิลเทนนิสพาราทีมชาติไทยในศึกเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคมณเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นพิสิทธิ์วังผลพัฒนสิรินักตบลูกเด้งพาราไทยวัย39ปีเปิดเผยว่าลงแข่งทั้ง3ประเภทได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าต้องรักษามาตรฐานเดิมที่เคยทำไว้1เหรียญทอง2เหรียญทองแดงในการแข่งขันครั้งก่อนขณะที่รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเปิดเผยว่าสภาพร่างกายตอนนี้ฟิตเต็มร้อยเตรียมลงแข่งขันทั้ง3ประเภทเช่นเดียวกันตั้งเป้าทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทยมาให้ได้ปุริพัฒน์สอนการรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่9ในช่วงวันนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้วันนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้วันพรุ่งนี้ถึงวันที่13ตุลาคม2569ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง30%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงส่วนมากบริเวณจังหวัดขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานีพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสและมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือ คำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:13 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เมตรและเวลา 18:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.84 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:55 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรและเวลา 13:30 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 99 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 น.
14: 1นาทีกับกปท.กรณีที่รถเสียบนทางด่วนผู้ขับรถต้องตั้งสติประคองรถเข้าชิดไหลทางซ้ายเพื่อจอดรถเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเพื่อเตือนรถคันอื่นให้รู้ว่ารถของเรากำลังมีปัญหานั่งรอภายในรถคาดเข็มขัดนิรภัยไว้ตลอดเวลาและโทร1543ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางหรือ Asset Call Center คอยช่วยเหลือตลอด24 ชั่วโมงแจ้งปัญหาที่เกิดกับรถแจ้งจุดที่อยู่หลักกิโลเมตรโดยสังเกตจากขอบทางหรือสถานที่ใกล้เคียงแจ้งจุดหมายที่กำลังมุ่งหน้าจากไหนไปไหนกรณีมือถือแบตหมดให้ใช้โทรศัพท์ฉุกเฉินที่ติดตั้งไว้บริเวณไหลทางด้านซ้ายทุกๆ500 ถึง 1,000 เมตรแล้วกลับไปรอที่รถรถเสียไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไม่ควรออกมายืนนอกตัวรถอาจเกิดอันตรายและมีรถคันอื่นมาชนเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงขึ้นได้ให้เปิดไฟฉุกเฉินและโทรขอความช่วยเหลือทันทีค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนเครื่องดนตรีหลักในหนังตะลุงตอนที่1ดนตรีประกอบการแสดงหนังตะลุงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยทำให้การดูหนังตะลุงเข้าถึงอารมณ์ได้มากขึ้นโดยเครื่องดนตรีหลักสำคัญของทุกโรงคือทัพซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่กำกับจังหวะและทำนองให้การแสดงเป็นไปอย่างราบรื่นทัพหนังตะลุงโดยทั่วไปนิยมทำด้วยไม้ขนุนเพราะมีความแข็งเหนียวและมีลายไม้สวยงามด้านบนหุ้มด้วยหนังข้างร้อยตรึงด้วยหวายมีขนาดเล็กส่วนมากมักมี2ใบใช้คู่กันใบหนึ่งเสียงเล็กแหลมเรียกว่าหน่วยฉับอีกใบหนึ่งเสียงทุ้มเรียกว่าหน่วยเทิงติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์ข่าวในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กับ
18: สู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
19: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
20: ได้เลยเช็คมา
19: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
20: ยิ่งได้กับทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
17: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนในการบูรณาการยกระดับมาตรการคัดกรองปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในระยะยาวเชิญติดตามรับฟังครับ
21: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
22: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมือง งวดนี้คุยกันถึงตอนที่7เป็นเพราะเรื่องที่เราพูดคุยนั้นมันกว้างเหลือเกินสงสัยถ้าจะคุยกันยาวๆนี่ท่านผู้ฟังคงจะหลับนะฮะคาวิทยุวันนี้ผมเอาแค่7ตอนเพื่อจะให้เห็นแล้วครับว่าเรามีที่มาอย่างไรและปัญหาที่เกิดในประเทศไทยนะมีโครงสร้างอย่างไรผมก็จะพูดไปแล้วล่ะครับว่าคนจีนที่มาในเมืองไทย1เยอะ2นั้นก็มีความหลากหลายนะครับถึงวัฒนธรรมเพราะจีนนั้นมีทั้งหมด56เผ่าพันธุ์แล้วมีภาษาท้องถิ่นเป็นพันภาษาฉะนั้นประเทศไทยก็จะมีความหลากหลายของคนจีนมากถึงอย่างที่ผมพูดเมื่อมากมายอย่างนั้นก็จะมีจุดที่จะเป็นประเด็นก็คือพวกคนที่อาจจะมีพฤติกรรมนะครับไม่ได้เรียบร้อยนะฮะเหมือนนักท่องเที่ยวที่ว่าหรือมีปัญหาที่จะมาสร้างปัญหาให้กับสังคมก็คือจีนเทาแต่เราจะไปว่าเขาฝั่งเดียวก็ไม่ได้ทำไมเราไม่มาดูภาพรวมว่าเอ๊ะทำไมจีนเทามีอยู่ในสิงคโปร์หรือเปล่าเอ่ยทำไมสิงคโปร์เขาไม่มีล่ะนะเพราะอะไรเอ่ยที่

0: นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าอัวมาเมืองไทยเนี่ยอัวซื้อได้หมดอันเนี้ยมันเป็นไม่ใช่ปัญหาของคนจีนอย่างเดียวเราคือต้นปัญหาถ้าเกิดว่าคนจีนไม่สามารถที่จะมาซื้อไม่สามารถที่จะมาทำอะไรได้นะมันก็จะกลายเป็นเมืองสิงคโปร์ทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหาจีนเทาทำไมเราไม่เห็นสิงคโปร์จะมีปัญหานะเรื่องของจ้องทะเลาะเบาแหวงกันเพราะว่าทำไมเขาเข้มข้นเขาจริงจังเขาไม่ถูกซื้อเห็นไหมครับตรงนี้แหละครับคือปัญหาของเราเมื่อปัญหาของเราเป็นอย่างนี้เราก็จะไปบ่อยนะจีนไม่ได้นะจะไปว่าเขาฝ่ายเดียวไม่ได้เราก็ต้องมาว่าว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้เราได้ทำดีหรือยังถูกต้องหรือยังเจ้าหน้าที่ของเราเดี๋ยววันนี้เราถามกันที่ว่ามีที่ไหนบ้างในประเทศไทยนะไม่มีเรื่องโกงกินคนที่เขามาทำงานเนี่ยเป้าหมายของเขาไม่ได้เข้ามาทำงานเพื่อประเทศชาติมีหมดแต่ไม่มีไอ้แบบประเภทเราจะพูดอย่างนี้ก็ทุกคนจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่แต่เรามีจำนวนมากที่เป็นอย่างนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เข้ามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อนะสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยเมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เข้ามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อนะสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เข้ามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อนะสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยนี้เมื่อเป็นอย่างนี้ได้คนจีนที่เข้ามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อนะสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยได้คนจีนที่เข้ามาเขาก็ใช้เงินนะมากว้านซื้อนะสิ่งที่เรียกว่าอำนวยความสะดวกให้เขาวันนี้ถ้าเรามาดูแล้วเราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าคนไทยนะฮะนำจีนที่เป็นจีนเทาที่มาช่อโกงมาหลอกลวงเมื่อจับได้แล้วปั๊บก็ส่งให้รัฐบาลจีนไปเราก็ได้ไม่ต้องมายุ่งยากเลี้ยงดูเสียเวลาขึ้นโรงขึ้นศาลอะไรต่ออะไรเพราะจีนเขาถ้าเกิดจับขึ้นมาแล้วรู้ว่าอ๋อนายกนายขอเนี่ยเป็นพวกจีนเทาหรือเป็นจีนสีดำเขาก็จะเอากลับไปประเทศเขาเพราะเป็นประชากรของเขาทำไมเราจะต้องมาเอาประชากรของเขาเนี่ยมาเป็นภาระให้กับประเทศไทยด้วยผมว่าตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้ภาระหรือปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งโดยคนไม่ดีที่จะเข้ามาสร้างนั้นน้อยลงผมเชื่อเหลือเกินว่าประวัติศาสตร์ที่เรามีมายาวนานบวกกับความร่วมมือในปัจจุบันก็จะทำให้เกิดการบริหารความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับจีนและจะไม่มีอะไรที่ทำให้เราเข้าใจผิดและจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นจะดีต่อไปอีกพันปีวันนี้รายการสร้างบ้านแปลงเมืองก็ขอเสนอนะครับให้สังคมได้มองได้คิดและถ้าเกิดว่าเรามีญาติพี่น้องนะก็ส่งรายการเราอันนี้ไปให้ญาติพี่น้องที่เกี่ยวข้องทำงานอยู่ราชการหรือทางการเมืองได้มาปรับเปลี่ยนได้มาเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีกับความร่วมมือระหว่างไทยจีนและก็ทุกๆประเทศครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามฟังรายการของเราจนมาจบ7ตอนนี้นะครับซึ่งยาวมากเป็นเดือนกว่าเลยทีเดียวขอบพระคุณทุกคนครับสวัสดีครับ
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
4: ท่านผู้ฟังคะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยกระดับมาตรการรับมือ

0: ภัยพิบัติและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อฟื้นฟูวิถีชีวิตและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตรกรรมของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: จากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของประเทศจะมีสภาพอากาศแปรปรวนเกิดฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรัฐบาลได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการเตรียมความพร้อมการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือดูแลสวัสดิภาพทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่ดูแลเกษตรกรและหนึ่งในหน่วยงานด้านการบริหารจัดการน้ำได้วางแนวทางการดูแลแก้ไขปัญหาและเตรียมความพร้อมการเข้าช่วยเหลือประชาชนทั้งในระยะเผชิญเหตุและระยะฟื้นฟูโดยนายกฤตอุตมะเวทินรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากรมชลประทานร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติจิสดาและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการน้ำล่วงหน้าควบคู่กับการตรวจสอบความแข็งแรงของประตูระบายน้ำคันกั้นน้ำและจัดเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือสูบน้ำกระจายไว้ในจุดเสี่ยงพร้อมทำการพร่องน้ำระบายน้ำและจัดเตรียมพื้นที่รับน้ำไว้ล่วงหน้าตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วหากเกิดภาวะฝนตกต่อเนื่องยาวนานจนเกินความสามารถในการรองรับน้ำของลำน้ำและอ่างเก็บน้ำอาจส่งผลให้เกิดน้ำล้นตลิ่งและน้ำหลากได้จึงขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและข้อมูลจากภาครัฐเพื่อป้องกันความสับสน
2: กรมชลประทานก็จะเฝ้าระวังระดับน้ำส่วนที่อยู่ในลำน้ำส่วนที่อยู่ในอ่างเก็บน้ำอันนี้เราได้พร่องน้ำรอไว้ในเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือเรื่องของภาวะฟ้าฝนหากว่าปริมาณฝนตกกระจุกตัวแช่เป็นเวลานานก็อาจจะเกินความสามารถของพื้นที่ในลำน้ำและพื้นที่อ่างเก็บน้ำก็จะก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นน้ำหลากซึ่งตรงนี้มีการแจ้งเตือนขอให้พี่น้องประชาชนเชื่อในข่าวสารที่ทางราชการแจ้งนะครับ
1: ขณะที่การฟื้นฟูและเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำอัตราการช่วยเหลือตามระเบียบใหม่ของกระทรวงการคลังมาใช้ซึ่งกำหนดจ่ายตามพื้นที่เสียหายจริงไม่เกิน30ไร่ต่อรายโดยอัตราการช่วยเหลือข้าวไร่ละ 2,240 บาทพืชไร่และพืชผักไร่ละ 3,180 บาทและไม้ผลกรณีเสียหายสิ้นเชิงจนไม่สามารถฟื้นฟูได้อยู่ที่ไร่ละ 6,800 บาทส่วนกรณีสามารถฟื้นฟูได้จะได้รับการช่วยเหลือครึ่งหนึ่งและยังเตรียมสร้างความมั่นคงทางอาหารด้วยการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักต้นพันธุ์กล้าพืชและปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรเพื่อฟื้นฟูอาชีพและดำรงชีวิตได้ทันทีที่น้ำลดรวมทั้งจะร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดส่งทีมวิชาการลงพื้นที่เพื่อสาธิตและช่วยเหลือไม้ผลที่ยังสามารถฟื้นฟูได้โดยใช้ชีวพันธุ์การฟื้นฟูรากและระบบการหายใจพืชเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นตัวได้เร็วที่สุด
3: หลังจากน้ำลดแล้วเนี่ยเราจะฟื้นสภาพต้นทุเรียนคือมาอย่างไรไอ้ส่วนนี้มันไม่ตายอันนี้เป็นประเด็นสำคัญก็คือจะเอาทีมวิชาการเนี่ยไปทำเรื่องของการรีบอนมันช่วยให้ต้นมันหายใจได้เอาชีวพันธุ์เอาใบกระชาไปฟื้นทำสาธิตเกษตรกรดูแล้วก็จะขยายผลให้เกิดเป็นวงกว้างอย่างไรเพื่อให้เกษตรกรนั้นสามารถกลับฟื้นคืนเข้าสู่สถานการณ์เดิมเพราะว่าไม้ผลมันจะไม่เหมือนพืชไร่ละข้าวที่มันสามารถถูกสับเหินจัดการได้ใหม่ทันทีหลังจากน้ำลดสภาพดินมันกลับมาคืนแต่ไม้ผลเนี่ยถ้าตายแล้วปลูกใหม่ใช้เวลาทุเรียนอย่างน้อยก็5ปีขึ้นไปถึงจะให้ผลผลิตในระยะแรกได้
1: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยอย่างครบวงจรรัฐบาลยังมีแนวทางจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระของเกษตรกรและประชาชนในระยะฟื้นฟูเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมขยายระยะเวลาชำระหนี้และการพักชำระหนี้ขณะเดียวกันการแก้ไขปัญหาสินค้าเริ่มขาดตลาดและราคาพุ่งสูงขึ้นโดยเฉพาะพืชผักและอาหารสดจะใช้กลไกขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจากพื้นที่ที่ไม่รับผลกระทบนำผลผลิตมาจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาของพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนได้ซื้อสินค้าในราคาที่เป็นธรรมและสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกรพร้อมกันไปด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสระดมทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงฤดูฝนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เตรียมกำลังพลและยุทโธปกรณ์พร้อมใช้โดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เข้าถึงยากติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
4: สถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องในช่วงฤดูฝนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะจังหวัดนราธิวาสซึ่งมีพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เชิงเขาที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มหากมีฝนตกหนักสะสมต่อเนื่องผลกระทบจากอุทกภัยไม่เพียงสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนแต่ยังอาจกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมเส้นทางคมนาคมการเดินทางสัญจรและการเข้าถึงบริการที่จำเป็นโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ห่างไกลซึ่งอาจต้องได้รับการอพยพและความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเร่งเตรียมพร้อมรับมือโดยเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำจัดเตรียมเครื่องมือและยานพาหนะพร้อมบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหนึ่งในหน่วยงานที่เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องคือหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ของกองทัพเรือซึ่งได้ตรวจความพร้อมกำลังพลยุทโธปกรณ์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยณค่ายจุฬาภรณ์อำเภอเมืองนราธิวาสเพื่อให้การสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยนาวาเอกบัญญัติวงจำปาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เปิดเผยว่าหน่วยเตรียมพร้อมกำลังพลจิตอาสาพระราชทานระบบสื่อสารและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการอพยพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยขณะเดียวกันอำเภอตากใบและสุไหงโกลกซึ่งหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33พร้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์เมื่อเกิดสถานการณ์
5: ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้ก็ส่วนที่กำลังนะครับแล้วก็ได้แสดงออกถึงความพร้อมทั้งกำลังพลอุปกรณ์รวมถึงการติดต่อสื่อสารต่างๆนะครับเราดำรงความพร้อมไว้นะครับหลังจากที่ได้รับสั่งการแล้วก็มีการวอร์นิ่งเตรียมพร้อมแผนในการเตรียมการปฏิบัตินั้นนะครับเราเนี่ยจะดำรงการดูแลพื้นที่นะครับรวมถึงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยประสานงานกับทุกภาคส่วนจะให้ความสำคัญกับประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งแรกและสิ่งสำคัญครับ
4: นอกจากกำลังพลและยุทโธปกรณ์ภาคพื้นดินแล้วอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญที่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการบรรเทาสาธารณภัยคือโดรนบรรทุกสิ่งของที่ได้รับพระราชทานซึ่งกองทัพเรือจัดสรรให้แก่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จำนวน1ลำเพื่อสนับสนุนการลำเลียงสิ่งของจำเป็นไปยังพื้นที่เสี่ยงช่วยเพิ่มทางเลือกในการส่งความช่วยเหลือ
5: เป็นโดรนที่ได้พระราชทานมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้มีพระมหากรุณาธิคุณนะครับได้มอบให้กับกองทัพเรือโดยที่กองทัพเรือเนี่ยมอบให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้เป็นโดรนที่บรรทุกสิ่งของนะครับสามารถนำไปส่งให้กับพื้นที่ที่แบบมีเกณฑ์เสี่ยงจริงๆหรือว่าที่เข้าไม่ถึงจริงๆนะครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจนะครับว่าเจ้าหน้าที่เราเนี่ยมีความพร้อมนะครับแล้วก็เตรียมการไว้ตลอดครับ
4: ทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยโดยกองทัพเรือได้จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมพร้อมรับมือทั้งอุทกภัยในช่วงฤดูฝนไฟป่าพลุในช่วงฤดูร้อนและสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างทั่วถึงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: โรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์รายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ความรักของพ่อที่มอบให้ลูกไม่ได้มีเพียงกำลังใจแต่ยังเป็นการมอบโอกาสให้ลูกได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อีกครั้งเมื่อโรงพยาบาลสุรินทร์ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดปลูกถ่ายไตเป็นครั้งแรกโดยเป็นการบริจาคไตจากพ่อวัย55ปีให้กับลูกชายวัย33ปีที่ป่วยเป็นโรคไตวายเรื้อรังและต้องล้างไตมานานถึง6ปีนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์ในจังหวัดสุรินทร์เมื่อวันที่21กันยายน2569ที่ผ่านมาทีมแพทย์โรงพยาบาลสุรินทร์ได้ดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากผู้บริจาคที่มีชีวิตเป็นครั้งแรกของโรงพยาบาลโดยได้รับความร่วมมือจากทีมแพทย์พี่เลี้ยงจากโรงพยาบาลศรีนครินทร์ผู้รับไตคือนายพัฒน์จันเมียอายุ33ปีผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายซึ่งต้องล้างไตทางช่องท้องมาเป็นเวลานานถึง6ปีขณะที่ผู้บริจาคคือนายณรงค์จันเมียอายุ55ปีผู้เป็นพ่อ ตัดสินใจบริจาคไตหนึ่งข้างให้ลูกชายเพื่อเพิ่มโอกาสในการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นภายหลังการผ่าตัดทั้งผู้ให้และผู้รับไตมีอาการปลอดภัยไม่มีภาวะแทรกซ้อนและฟื้นตัวได้ดีด้านนายแพทย์วิทิตสฤทธิ์ดีชัยกุลผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่9กล่าวถึงความสำเร็จของการผ่าตัดปลูกถ่ายไตครั้งแรกของโรงพยาบาลสุรินทร์พร้อมยืนยันว่าทั้งผู้บริจาคและผู้รับไตมีอาการปลอดภัย
7: วันนี้ผมได้มีโอกาสมาเยี่ยมคนไข้ผ่าตัดปลูกถ่ายไตรายแรกของจังหวัดสุรินทร์เป็นเคสผู้ป่วยอายุ33ปีนะครับผ่าตัดรับไตจากคุณพ่ออายุ55ปีเปลี่ยนไตจากคุณพ่อ1ข้างมาให้กับลูกการบริจาคของคุณพ่อคนนี้ก็สามารถที่จะตรวจได้ว่าไตพ่อกับไตลูกเข้ากันได้แล้วคุณพ่อก็มีสุขภาพที่แข็งแรงก็เลยบริจาคให้ลูกคุณหมอทีมผ่าตัดของวัดสุรินทร์ประสานทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์มาช่วยเป็นพี่เลี้ยงสามารถที่จะผ่าตัดไตได้สำเร็จเป็นรายแรกของจังหวัดสุรินทร
6: ์ความสำเร็จครั้งนี้ทำให้โรงพยาบาลสุรินทร์เป็นโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขแห่งที่2ในเขตสุขภาพที่9ที่สามารถดำเนินการผ่าตัดปลูกถ่ายไตได้ด้วยตนเองภายหลังการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องและการลงนามความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเมื่อปี2566นอกจากจะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังเข้าถึงการรักษาแล้วยังช่วยลดภาระการเดินทางและระยะเวลารอคอยการผ่าตัดของผู้ป่วยในจังหวัดสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงโดยโรงพยาบาลสุรินทร์ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดครั้งแรกประมาณ 400,000 บาทเพื่อวางรากฐานการให้บริการในอนาคต
7: จะเป็นโอกาสของคนสุรินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงที่จะมีโอกาสที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่แต่ที่จะต้องไปล้างไตอาทิตย์ละ3วันเสี่ยงต่อการติดเชื้อเสี่ยงต่อการที่มีผลแทรกซ้อนพอเปลี่ยนไตได้ก็สามารถที่จะมีชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องมาพึ่งการล้างไตอาทิตย์ละ3วันได้ตลอดไปก็อยากจะสื่อสารข่าวดีแล้วก็ถ้าท่านใดคิดว่าตัวเองสามารถที่จะช่วยดูแลทำให้เกิดการผ่าตัดที่ดีๆที่เปลี่ยนชีวิตคนนี้ได้ก็จะมาช่วยสนับสนุนทางโรงพยาบาลสุรินทร์ในการที่ช่วยให้มีรายต่อไป
6: ความสำเร็จของโรงพยาบาลสุรินทร์จึงไม่ใช่เพียงความก้าวหน้าทางการแพทย์แต่ยังสะท้อนถึงพลังแห่งความรักและการให้ที่ช่วยต่อความหวังให้กับผู้ป่วยอีกหลายชีวิตพร้อมขยายโอกาสการรักษาให้ประชาชนในพื้นที่ได้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีศักยภาพมากขึ้นจากโรงพยาบาลสุรินทร์อีกหนึ่งก้าวสำคัญของการต่อชีวิตด้วยพลังแห่งการให้กฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
0: ปิดท้ายที่รัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลทัพนักกีฬาเอเชียนเกมส์ของไทย236ล้านบาทพร้อมเดินหน้าสนับสนุนวงการกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่เอเชียนเกมส์ครั้งต่อไปติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
8: หลังจากมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นปิดฉากลงไปแล้วซึ่งทัพนักกีฬาทีมชาติไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้18เหรียญทอง13เหรียญเงิน21เหรียญทองแดงจบอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลพร้อมครองอันดับ1ของภูมิภาคอาเซียนสรุป18เหรียญของทัพไทยได้มาจากกรีฑา3เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองตะกร้อ2เหรียญทองเรือใบ2เหรียญทองแบดมินตัน1เหรียญทองวอลเลย์บอลชายหาด1เหรียญทองมวยสากล1เหรียญทองขี่ม้า1เหรียญทองอีสปอร์ต1เหรียญทองยูจิตสู1เหรียญทองศิลปะการต่อสู้แบบผสม MMA 1เหรียญทองและเทควันโด1เหรียญทองสำหรับเอเชียนเกมหนนี้จีนคว้าไปได้ถึง169เหรียญทองครองเจ้าเหรียญทองเอเชียนเกม12สมัยติดต่อกันส่วนเจ้าภาพญี่ปุ่นจบอันดับ2ทำได้83เหรียญทองล่าสุดรัฐบาลไทยมอบเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาที่สร้างผลงานและชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยจากการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20หลังสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลรวม52เหรียญแบ่งเป็น18เหรียญทอง13เหรียญเงินและ21เหรียญทองแดงรัฐบาลมอบเงินรางวัลรวมทั้งสิ้น236ล้าน6แสนบาทแบ่งเป็นเงินรางวัลสำหรับนักกีฬา165ล้าน5แสนบาทผู้ฝึกสอน27ล้าน5หมื่นบาทและสมาคมกีฬา44ล้าน5หมื่นบาทสำหรับสมาคมกีฬาที่ได้รับเงินรางวัลมากที่สุดคือสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยที่ทำผลงาน2เหรียญทองและ2เหรียญเงินได้รับเงิน68ล้าน8แสนบาทส่วนรายบุคคลบิลภูริพลบุญสอนที่คว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินโดยทำลายสถิติวิ่ง100เมตรและ200เมตรชายทำให้ได้รับรางวัลพิเศษอีกจำนวน 800,000 บาทรับไปคนเดียวมากสุดถึง 5,800,000 บาท นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเรื่องการกีฬารัฐบาลส่งเสริมมาตลอดในปีนี้เงินรางวัลมากขึ้นเนื่องจากนักกีฬาไทยประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น
9: ทุกเกมเนี่ยนะครับก็เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจหนึ่งนะครับปีนี้เหมือนจะมากเป็นพิเศษนะฮะ
10: ใช่ครับ
9: นะครับเหรียญทอง18เหรียญทองนะครับมีเหรียญเงินอยู่13เหรียญเงินนะฮะแล้วก็มีเหรียญทองแดง21เหรียญทองแดงนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยทุกท่านนะครับชื่นชมแล้วก็ถือว่าเป็นมิติแห่งความปลาบปลื้มร่วมกันทั้งประเทศไทยนะครับที่เราต้องชื่นชมยินดีกับทั้งสมาคมและนักกีฬาทุกคนที่ตั้งชื่อเสียงทางรัฐบาลเองก็พยายามที่จะให้กำลังใจนะครับในนักกีฬาทุกกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะครับต่อไปนะครับ
8: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่ารัฐบาลโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมสนับสนุนการกีฬาในส่วนภูมิภาคเพื่อสร้างนักกีฬารุ่นใหม่สู่ทีมชาติไทย
9: ที่ผ่านมาเราก็พยายามผลักดันส่งเสริมมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นมิติใหม่ที่เราพยายามที่จะสร้างให้โอกาสกับการที่เราจะได้นักกีฬาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับกองทุนเราวันนี้เนี่ยเราก็มีการผลักดันงบประมาณทั้งหลายลงไปในระดับจังหวัดนะครับ
10: ใช่
9: ครับเพื่อที่จะไปหาไปสร้างนักกีฬาตั้งแต่ภูมิภาคมาเพราะนักกีฬามันถึงระดับประเทศเนี่ยมันไม่ได้มาเองได้มันต้องไปสร้างจากระดับฐานรากออกมานะครับให้มีทักษะต่างๆเรื่องการเล่นกีฬาทุกประเภทนะฮะเวลาเราไปแข่งขันระดับประเทศเนี่ยมันก็จะมีความพร้อมมีทักษะในการที่จะแข่งขันต่อไป
8: ถือเป็นความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยที่ทำผลงานได้เกินเป้าหมายของการกีฬาแห่งประเทศไทยและสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยตั้งไว้14เหรียญทองโดยเอเชียนเกมหนนี้มีกีฬาหน้าใหม่ขึ้นมาคว้าเหรียญทองหลายชนิดกีฬาชี้ให้เห็นว่าการพัฒนากีฬาของไทยเดินหน้าอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เอเชียนเกมครั้งที่21มีกำหนดจัดขึ้นที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยอาจจัดช้าขึ้นเป็นปี2031เพื่อให้ตรงกับช่วงเวลาก่อนการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนบริสเบน2032พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
11: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
12: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
11: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
12: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
11: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
12: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกนี้โดยพระวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสพระดำรัสไว้ในโทนสูตรอังคุตรนิกายจตุกนิบาตว่าดอกอุบลก็ดีดอกกระทุมก็ดีดอกบุญนริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำซาบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำซาบใจเราได้ฉันนั้นพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้านี้แสดงให้เห็นถึงคนส่วนมากที่เกิดมาในโลกนี้ติดอยู่ในโลกจึงเป็นทุกข์เมื่อพลัดพรากย่อมเศร้าโศกเสียใจแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าก็เกิดมาในโลกนี้พระองค์ไม่ติดอยู่ในโลกนี้เมื่อพลัดพรากพระองค์ไม่เศร้าโศกเสียใจจะกล่าวความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะเสด็จพระราชดำเนินทางไกลในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโกณฑัญญพราหมณ์ก็เดินทางไกลอยู่ในระหว่างเมืองอุกัฏฐะกับเมืองเสตพยะโทนพราหมณ์ได้เห็นรูปจักรที่รอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าประกอบด้วยซี่กรรม 1,000 มีกงมีดุมบริบูรณ์ด้วยลักษณาการพร้อมสับเห็นประหลาดใจไม่เคยมีจึงคิดว่ารอยเท้านี้จักไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จแวะไปประทับอยู่ที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งทรงคูบัลลังก์ตั้งพระวรกายตรงดำรงพระสติไว้จำเพาะหน้าโทนพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทไปพบพระองค์ดูผุดผ่องหน้าเลื่อมใสอินทรีย์สงบมีพระทัยอันสงบได้รับการฝึกฝนและความสงบอย่างยอดเยี่ยมมีตนฝึกแล้วคุ้มครองแล้วมีอินทรีย์อันรักษาแล้วเป็นผู้ประเสริฐโทนพราหมณ์จึงเข้าไปใกล้แล้วทูลถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันเป็นยักษ์หรือเป็นมนุษย์พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเราไม่เป็นเทวดาเราไม่เป็นคนทันเราไม่เป็นยักษ์เราไม่เป็นมนุษย์โทนพราหมณ์แปลกใจจึงถามว่าถ้าเช่นนั้นท่านเป็นใครกันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าพราหมณ์เราจะพึงเป็นเทวดาเป็นคนทันเป็นยักษ์เป็นมนุษย์เพราะอาสวะเหล่าใดที่เราละไม่ได้อาสวะเหล่านั้นเราละได้แล้วมีรากขาดแล้วทำให้เหมือนตาลยอดด้วนแล้วทำให้ไม่มีในภายหลังแล้วไม่เกิดอีกต่อไปเป็นธรรมดาท่านพราหมณ์ดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญนริกก็ดี เกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำไม่กำทราบน้ำฉันใดเราก็เกิดในโลกเติบใหญ่มาในโลกเราอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้ฉันนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพุทธะแล้วตรัสพระคาถาว่าเราจะพึงได้กำเนิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นคนทันหรือผู้เหาะเหินได้เพราะอาสวะใดเราจะพึงได้อัตภาพยักษ์และอัตภาพมนุษย์เพราะอาสวะใดอาสวะเหล่านั้นของเราสิ้นไปแล้วเราทำลายทำให้ขาดสายแล้วท่านพราหมณ์ดอกบัวย่อมขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้ฉันใดเราก็ฉันนั้นโลกไม่เข้ามากำทราบใจเราได้เพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพุทธะถามว่าเพราะเหตุใดพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงดำเนินทางไกลตอบว่าในวันนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเห็นเหตุว่าเมื่อเราเดินไปทางนั้นโทนะพราหมณ์เห็นเจดีย์คือรอยเท้าของเราก็จะตามรอยเท้ามาถึงที่เรานั่งแล้วถามปัญหาเมื่อเป็นเช่นนั้นเราจะแสดงสัจธรรมแก่เขาอย่างนี้พราหมณ์จักแทงตลอดสามัญญผล3ได้แล้วจักพรรณนาคุณชื่อโทคัตชิตะ 12,000 บทเมื่อเราปรินิพพานแล้วจักระงับการทะเลาะอย่างโกลาหลที่เกิดขึ้นทั่วชมพูทวีปแล้วจึงจักแบ่งพระธาตุทั้งหลายจริงอยู่เพราะพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงมีพระชวีละเอียดสถานที่ทรงเหยียบเป็นเหมือนสถานที่ปุยนุ่นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏรอยที่ตถาคตทรงเหยียบก็เป็นสักว่าเหยียบเท่านั้นรอยพระบาทจึงไม่ปรากฏในที่นั้นเพราะพระองค์เป็นผู้มีกำลังมากเหมือนรอยเท้าของม้าสินทบมีฝีเท้าเร็วดุจลมมีกำลังเหยียบบนใบของกอประทุมก็สักว่าเหยียบเท่านั้นเพราะฉะนั้นรอยพระบาทใดพึงมีในที่ทรงเหยียบรอยพระบาทนั้นก็หายไปทันทีฝ่ายโทนะพราหมณ์เห็นได้ด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตความจริงพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประสงค์จะแสดงเจดีย์คือรอยพระบาทแก่ผู้ใดปรารภถึงผู้นั้นทรงอธิษฐานว่าคนชื่อนี้จงเห็นรอยพระบาทของเราเพราะเหตุนี้โทนะพราหมณ์จึงเห็นรอยพระบาทด้วยอำนาจอธิษฐานของพระตถาคตคำว่าโลกหมายเอามนุสโลกได้แก่โลกที่เราอาศัยอยู่นี้หมายถึงสิ่งที่มีความแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันเป็นสถานที่อยู่ของสัตว์โลกทั้งหลายมนุษย์ที่เกิดมาในโลกนี้ส่วนมากติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ในโลกนี้โดยเห็นโลกนี้ว่าสวยว่างามเมื่อถึงเวลาต้องจากโลกนี้ไปมักอาลัยอาวรเรียกว่าติดอยู่ในโลกนี้อันหนึ่งในโลกนี้มีโลกกระทำ8ประการคือมีลาภ1เสื่อมลาภ1มียศ1 เสื่อมยศหนึ่งสรรเสริญหนึ่งนินทาหนึ่งสุขหนึ่งทุกข์หนึ่งทำแปดประการนี้ครอบงำสัตว์โลกอยู่และสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามธรรมนั้นโลกกระทำแปดประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นเพื่อจะไม่ให้ติดอยู่ในโลกนี้ควรพิจารณาว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วแก่เราก็แต่ว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาควรรู้ตามความเป็นจริงอย่าให้มันครอบงำจิตได้คืออย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปรารถนาทำจิตให้เป็นกลางแล้วใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นคุณโทษประโยชน์มิใช่ประโยชน์จิตก็จะไม่ถูกโลกกระทำครอบงำในนาคิตาสูตรอังคุตตรนิกายปัญจกนิบาตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการไม่ติดยศและไม่ให้ยศติดตนไว้ว่าเราไม่ติดยศและยศก็ไม่ติดเราผู้ใดไม่ได้ตามปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากซึ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้ผู้นั้นพึงยินดีสุขที่ไม่สะอาดสุขในการนอนและสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญส่วนเราได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากสิ่งสุขอันเกิดแต่เนกขัมมะสุขอันเกิดแต่วิเวกสุขอันเกิดแต่ความสงบสุขอันเกิดแต่ความตรัสรู้เราจึงยินดีสุขที่สะอาดไม่ยินดีสุขในการนอนสุขที่อาศัยลาภสักการะและการสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเกี่ยวกับคำนินทาสรรเสริญไว้ในทีฆนิกายสีลขันธวรรคในคราวที่พระองค์เสด็จดำเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500รูปแม้สุปิยะปริภาชกก็เดินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์และเมืองนาลันทาพร้อมด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกความว่าได้ยินว่าในระหว่างทางสุปิยะปริภาชกกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิกของสุปิยะปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และอันเตวาสิกทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งตรงกันข้ามแก่กันและกันเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จเข้าประทับพักแรมราตรีหนึ่งณตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์แม้สุปิยะปริภาชกก็ได้พักแรมราตรีหนึ่งใกล้พระตำหนักหลวงในพระราชอุทยานอัมพลัตถิกากับด้วยพรหมทัตมานพผู้เป็นอันเตวาสิกณที่นั้นสุปิยะปริภาชกก็ยังกล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยประการต่างๆส่วนพรหมทัตมานพอันเตวาสิก ของสุปิยปริภาชกคงกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยประการต่างๆอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคำขัดแย้งกันและกันโดยตรงฉะนี้เดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังครั้งนั้นภิกษุหลายรูปลุกขึ้นในเวลาใกล้รุ่งนั่งประชุมกันณโรงกลมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และศิษย์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังพระผู้มีพระภาคทรงทราบคำสนทนาของภิกษุเหล่านั้นแล้วเสด็จไปยังโรงกลมประทับนั่งณอาสนะที่เขาจัดถวายประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าเธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันถึงเรื่องอะไรและเรื่องอะไรที่พวกเธอพูดค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าณที่นี้พวกข้าพระองค์นั่งสนทนากันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทราบว่ามูสัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกผู้นี้กล่าวติพระพุทธเจ้าติพระธรรมติพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากส่วนพรหมทัตมานพสิทธิ์ของสุปิยปริภาชกกล่าวชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์โดยปริยายเป็นอันมากอาจารย์และสิทธิ์ทั้งสองนี้มีถ้อยคำตรงกันข้ามแก่กันและกันโดยตรงเดินตามพระผู้มีพระภาคเจ้าและภิกษุสงฆ์ไปข้างหลังเรื่องนี้ที่พวกข้าพระองค์พูดค้างไว้พอดีพระองค์เสด็จมาถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติราวติพระธรรมหรือติพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความอาฆาตโทมนัสเสียใจแค้นใจในคนเหล่านั้นคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคนเหล่าอื่นจะกล่าวติเราติพระธรรมติพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายจักขุ่นเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจะไม่รู้ว่าคำที่เขากล่าวจริงหรือไม่จริงเมื่อคนเหล่าอื่นกล่าวติเราติพระธรรมหรือติพระสงฆ์คำที่เขากล่าวติไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นโดยความไม่เป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้น ไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีข้อความนั้นคนเราอื่นกล่าวชมเราชมพระธรรมหรือชมพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทำความเพลิดเพลินยินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเธอทั้งหลายจะเพลิดเพลินยินดีเบิกบานใจในคำชมนั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายคำที่เขากล่าวชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นอันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอุบัติในโลกเติบโตในโลกไม่ทรงติดอยู่ในโลกทรงรู้แจ้งโลกได้ด้วยดีในพระวินัยปิฎกมหาวิพังพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้งสามนั้นโดยประการทั้งปวงจริงอย่างนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นได้ทรงรู้แจ้งสังขารโลกนี้โดยประการทั้งปวงคือโลกหนึ่งคือสรรพสัตว์ดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสามคือเวทนาสามโลก4คืออาหาร4โลก5คืออุปาทานขันธ์5โลก6คืออายตนะภายใน6โลก7คือวิญญาณทิฏฐิ7โลก8คือโลกกระทำ8โลก9คือสัตตาวาส9โลก10คืออายตนะ10โลก12คืออายตนะ12โลก18คือธาตุ18อันหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบอาสยะคือความประสงค์อนุสัยคือกิเลสที่ติดตามอยู่ในสันดานของสรรพสัตว์จริตคือความประพฤติอธิมุตติคืออัธยาศัยของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวงและทรงทราบสัตว์ว่าสัตว์บางพวกมีกิเลสน้อยสัตว์บางพวกมีกิเลสมากบางพวกมีอินทรีย์กล้าบางพวกมีอินทรีย์อ่อนบางพวกมีอาการดีบางพวกมีอาการชั่วบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ง่ายบางพวกจะฝึกให้รู้ได้ยากเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงรู้แจ้งโลกโดยประการทั้งปวงในโรหิตัสสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการรู้แจ้งโลกขอนำมากล่าวเป็นบางตอนว่าโรหิตัสเทพบุตรยืนอยู่ณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าพระองค์ผู้เจริญณโอกาสใดหนอบุคคลจึงจะไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติบุคคลอาจบรรลุที่สุดโลกได้ด้วยการเดินทางได้บ้างไหมพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าผู้มีอายุณโอกาสใดบุคคลไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายไม่จุติไม่อุบัติเราไม่เรียกโอกาสนั้นว่าที่สุดของโลกที่ควรรู้ควรเห็นควรบรรลุโดยการเดินทางถ้าหากเรายังไม่บรรลุถึงที่สุดของโลกแล้วก็จะไม่กล่าวถึงการกระทำที่สุดทุกข์แต่ว่าเราบัญญัติโลกเหตุให้เกิดโลกการดับของโลกและทางให้ถึงความดับโลกในเรือนร่าง มีประมาณวาหนึ่งนี้และพร้อมทั้งสัญญาพร้อมทั้งใจครองแล้วตรัสพระคาถาว่าแต่ไหนแต่ไรมายังไม่มีใครบรรลุถึงที่สุดโลกด้วยการเดินทางและเพราะยังบรรลุถึงที่สุดโลกไม่ได้จึงไม่พ้นไปจากทุกข์เพราะเหตุนั้นแลคนมีปัญญาดีรู้แจ้งโลกถึงที่สุดโลกได้อยู่จบพรหมจรรย์แล้วรู้ที่สุดโลกแล้วเป็นผู้สงบแล้วจึงไม่หวังโลกนี้และโลกอื่นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าพระองค์เกิดในโลกเติบโตมาในโลกอยู่เหนือโลกโลกไม่เข้ามากำทราบใจของพระองค์ได้เปรียบเหมือนดอกอุบลก็ดีดอกปทุมก็ดีดอกบุญอริกก็ดีเกิดในน้ำเจริญในน้ำขึ้นมาอยู่พ้นน้ำน้ำไม่กำทราบเข้าไปได้โลกคือแผ่นดินที่เราอาศัยอยู่นี้มีธรรมประจำโลกอยู่8ประการคือมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์พระองค์ทรงสอนมิให้มนุษย์ติดอยู่ในโลกธรรม8ประการนี้คือไม่ดีใจไม่เสียใจวิเคราะห์ด้วยปัญญาให้รู้เหตุผลให้รู้ถูกผิดควรไม่ควรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแนะนำข้อปฏิบัติในคำติคำชมว่าเมื่อบุคคลอื่นติพระองค์ติพระธรรมติพระสงฆ์ไม่ให้ทำความขุ่นเคืองใจไม่ให้น้อยใจเพราะจะเกิดอันตรายที่ไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงคำที่ไม่จริงควรแก้ให้เห็นโดยความเป็นจริงว่าคำนั้นไม่จริงเพราะเหตุนี้คำนั้นไม่แท้เพราะเหตุนี้เมื่อคนอื่นกล่าวชมพระองค์ชมพระธรรมชมพระสงฆ์ไม่ควรทำความเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมนั้นถ้าเพลิดเพลินดีใจเบิกบานใจในคำชมพึงเกิดอันตรายคำที่เขากล่าวชมคำที่จริงควรปฏิญาณให้เห็นโดยเป็นความจริงว่าคำนั้นจริงเพราะเหตุนี้คำนั้นแท้เพราะเหตุนี้ความข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็มีข้อความนั้นบรรยายธรรมะเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกพอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านผู้ฟังจงมีอายุวรรณะสุขะพละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จแก่ท่านทั้งหลายทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

ที่จบลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องไม่ติดอยู่ในโลกโดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรายการคุณของแผ่นดินนำเสนอพระราชกรณียกิจพระราชดำริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ให้ได้รับทราบกันทุกวันอาทิตย์ในเวลานี้ครับสำหรับวันนี้เสนอตอนโครงการกำลังใจน้ำพระทัยแห่งพระเมตตานับตั้งแต่ปี2553ถึงปี2569เป็นต้นมาหลังจากโครงการกำลังใจในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเกิดขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดซึ่งจากผลการดำเนินงานนับได้ว่าบรรลุเป้าหมายดังที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำริไว้ทุกประการจนนำไปสู่การจะทำมาตรฐานผู้ต้องขังหญิงหรือข้อกำหนดกรุงเทพมีการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงกลายเป็นที่มาของโครงการซึ่งต่อมาได้รับการรับรองจากที่ประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติสมัยที่65เมื่อวันที่21ธันวาคม2553และได้รับการเรียกเพื่อเป็นเกียรติว่า Bangkok Rule หรือข้อกำหนดกรุงเทพนั่นเอง

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงทัณฑสถานจังหวัดนครราชสีมาได้กล่าวถึงพระกรุณาที่คุณที่ได้รับพระราชทานกำลังใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในการพระราชทานโอกาสและพระเมตตาต่อผู้ต้องราชทัณฑ์หญิงกับทางรายการว่า
1: สำหรับพวกเราผู้ต้องขังพระองค์พาทรงเป็นมากกว่าเจ้าฟ้าเพราะพระองค์ท่านมอบทั้งโอกาสอาชีพและกำลังใจที่ทำให้พวกเราเห็นคุณค่าในตัวเองอีกครั้งในวันที่ยากลำบากที่สุดทรงทำให้เรารู้ว่าสังคมไม่ได้ทอดทิ้งพวกเราไปไหนแม้พระองค์ท่านจะจากไปแล้วแต่ความเมตตาที่เคยประทานให้จะยังคงอยู่ในใจของพวกเราทุกคนตลอดไปพวกเราขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะปรับปรุงตัวเป็นคนดีพัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดเพื่อกลับออกไปสร้างประโยชน์ให้สมกับโอกาสที่พระองค์ท่านเคยประทานให้พวกเราค่ะ
2: สำหรับพวกเราแล้วพระองค์พาคือที่มอบชีวิตใหม่ผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านประทานโอกาสให้พวกเราได้เรียนรู้ได้ฝึกวิชาชีพและที่สำคัญที่สุดพระองค์ท่านได้ให้กำลังใจพวกเราในวันที่พวกเราท้อแท้และทรงทำให้พวกเราได้รู้สึกว่าตัวเองยังมีคุณค่าและสังคมยังพร้อมที่จะให้โอกาสพวกเราเสมอถึงวันนี้พระองค์ท่านจะไม่ได้อยู่กับพวกเราแล้วแต่ความเมตตาของพระองค์ท่านจะอยู่ในใจของพวกเราตลอดไปพวกเราขอส่งเสด็จพระองค์ท่านสู่สวรรคาลัยและขอสัญญาว่าจะกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันเพื่อออกไปทำประโยชน์ให้กับครอบครัวและสังคมให้สมกับที่พระองค์ท่านทุ่มเทและเมตตามอบกำลังใจให้กับพวกเรา
3: ฉันในนามของผู้ต้องขังทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาพวกเราทุกคนที่นี่ต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยเฉพาะงานด้านการฟื้นฟูและให้โอกาสผู้ต้องขังผ่านโครงการกำลังใจพระองค์ท่านไม่เคยทอดทิ้งพวกเราทรงทำให้พวกเราเห็นว่าแม้คนที่เคยพลาดโอกาสและพลาดครั้งในชีวิตก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนดีและมีคุณค่าในสังคมได้อีกครั้งสิ่งที่พระองค์ท่านทรงทำไม่ใช่แค่โครงการที่จะมอบให้แก่พวกเราแต่เป็นการมอบโอกาสชีวิตใหม่และความหวังให้กับคนที่สังคมอาจจะลืมเลือนไปแล้วจากนี้ต่อไปพวกเราทุกคนขอตั้งใจสานต่อเจตนารมณ์และพระราชปรินิพานของท่านด้วยการมุ่งมั่นดูแลและมอบโอกาสให้แก่ผู้ก้าวพลาดต่อไปอย่างเต็มกำลังให้สมกับที่พระองค์ท่านทรงเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ค่ะขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยและพวกเราจะจดจำความเมตตาของพระองค์ท่านไว้ในใจตลอดไปค่ะ
4: ดิฉันในนามตัวแทนผู้ต้องขังหญิงทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาขอแสดงความอาลัยในการจากไปของพระองค์พาค่ะพระองค์ท่านนับว่ามีบทบาทเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนผู้ต้องขังหญิงให้มีความทัดเทียมกับบุคคลภายนอกนำโครงการกำลังใจเข้ามาให้ผู้ต้องขังได้พัฒนาตัวเองได้เรียนรู้และสร้างโอกาสใหม่ๆให้กับผู้ต้องขังค่ะเพื่อที่จะได้นำโอกาสนั้นไปพัฒนาตัวเองและสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพและมั่นคงค่ะดิฉันจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ยั่งยืนและเติบโตต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับโครงการดังกล่าวไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดายังได้ประทานแนวทางแก่กระทรวงยุติธรรมในการช่วยเหลือผู้ต้องขังที่ใกล้จะพ้นโทษด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำตั้งแต่เดือนเมษายนปี2553และวางเป้าหมายในการดำเนินงานครบวงจรคือการติดตามผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจำและไปดำรงชีวิตจริงในสังคมเป็นเวลา 2-3 ปีและทดลองใช้ในกลุ่มเรือนจำชั่วคราวซึ่งควบคุมผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษเหลือโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือจำคุกมาแล้ว1ใน4ดำเนินการใน4เรือนจำคือเรือนจำชั่วคราวเขาระกำสังกัดเรือนจำจังหวัดตราดเรือนจำชั่วคราวแคน้อยสังกัดเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์เรือนจำชั่วคราวดอยรางสังกัดเรือนจำจังหวัดเชียงรายและเรือนจำชั่วคราวเขาพลองสังกัดเรือนจำจังหวัดชัยนาทซึ่งการดำเนินการเบื้องต้นในขณะนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาได้ประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ให้กับเรือนจำที่ดำเนินการเรือนจำละ100,000 บาทรวมทั้ง สิ้น 400,000 บาทและโปรดให้อบรมความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยให้วิทยากรจากมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากมาเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่เรือนจำทั้ง4แห่งซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเสมือนธงนำความรู้ที่ก่อให้เกิดความแตกขยายของกิจกรรมต่างๆให้ผู้ต้องขังที่อยู่ในโครงการได้เรียนรู้และลงมือทำด้วยตนเองเพื่อให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างแท้จริงและไม่หวนกลับไปกระทำความผิดอีกพันตำรวจโทประวุฒิวงศ์ศรีนินอธิบดีกรมราชทัณฑ์ได้กล่าวถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ได้ประธานโครงการกำลังใจในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ต้องขังที่เป็นสตรีตั้งครรภ์และกลุ่มเด็กติดผู้ต้องขังในทัณฑสถานโดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในเรือนจำเนื่องจากเด็กที่ติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์และกลุ่มผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์ก็มีความจำเป็นที่ต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดกับทางรายการว่า
5: สำหรับโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่ให้ความหวังและให้กำลังใจกับผู้ต้องขังหญิงและก็บุตรที่เกิดจากผู้ต้องขังหญิงนะครับมีการดูแลมีมาตรฐานในการดูแลต่างๆเรื่องคุณภาพชีวิตของเด็กที่เกิดขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวทางที่ชัดเจนเรื่องการพัฒนาการว่าเด็กไม่ควรจะอยู่ในเรือนจำเกินกว่า3ปีนะถ้าอยู่เกิน3ปีเนี่ยพัฒนาการเขาอาจจะไม่ค่อยดีแล้วนะครับก็ต้องมีการส่งต่อไปยังหน่วยงานอื่นหรือองค์กรอื่นๆที่รับตัวเด็กไปดูแลนะครับต่อไปนะครับซึ่งจะทำให้พัฒนาการของเด็กเหล่านี้เนี่ยดีขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเด็กได้รับการดูแลอย่างดีเนี่ยโอกาสในโอกาสภายหน้าเนี่ยเด็กเหล่านี้ก็จะมาช่วยเหลือพ่อแม่เขาที่ติดคุกอยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่ผู้ต้องขังกลุ่มนี้เนี่ยมักจะเป็นผู้ต้องขังคดียาเสพติดซึ่งมีโทษมีอัตราโทษที่สูงนะครับเป็นระยะเวลายาวนานบางทีก็ติดคุกมาหลายปีนะครับถ้าเราไม่มีญาติถ้าผู้ต้องขังไม่มีญาติพี่น้องมาดูแลเนี่ยนะก็ควรจะต้องมีหน้าที่เราก็ควรจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลผู้ต้องขังเหล่านี้เด็กที่เกิดจากผู้ต้องขังเหล่านั้นเนี่ยในการเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเหล่านี้ต่อไปนะครับหลังจากนั้นก็มีโครงการต่างๆเกิดขึ้นมานะครับเช่นโครงการกำลังใจที่เกิดขึ้นด้วยพระราชดำรินะครับที่อยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ต้องขังหญิงนะครับนอกจากเรื่องของการให้กำลังใจแล้วยังมีเรื่องการฝึกภาษาอาชีพนะครับพระองค์ท่านก็มองว่าถ้าผู้ต้องขังนี่ได้พ้นโทษออกไปแล้วเนี่ยถ้าไม่มีทักษะอาชีพที่ดีนะครับการออกไปใช้ชีวิตภายนอกเนี่ยก็อาจจะไม่ราบรื่นแล้วก็อาจจะต้องวนกลับมาทำบิดซ้ำอีกนะพระองค์ท่านก็เลยพระราชทานแนวทางเรื่องการฝึกวิชาชีพโดยเฉพาะวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงนะฮะซึ่งทางกรมราชทัณฑ์ก็ได้รับเอาแนวพระบรมราชโองการท่านเนี่ยมาสร้างเป็นหน่วยฝึกวิชาชีพต่างๆเกี่ยวกับผู้หญิงนะครับแล้วก็พยายามหาเครือข่ายนะครับทุกวันนี้เครือข่ายเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาเนี่ยไมเซตของเขาว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดูแลเขาเพราะว่าถ้าไม่ดูแลเขาเนี่ยเขาออกไปอาจจะไปสร้างภาระให้กับสังคมหรือทำให้สังคมไม่ปลอดภัยหรือจะเป็นเรื่องของการระบาดของยาเสพติดต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการที่มีผู้ประกอบการเนี่ยเข้ามารับช่วงจากกรมราชทัณฑ์เนี่ยในการไปดูแลในการไปทำงานต่อไปเนี่ยจึงถือเป็นแนวพระบรมราชโองการที่สำคัญด้วยนะครับแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเนี่ยก็ต้องยอมรับกับท่านครับว่าผู้ประกอบการหลายคนเนี่ยก็มีความกังวลใจมีความรู้สึกกังวลแล้วก็ไม่กล้าที่จะรับผู้พ้นโทษเนี่ยออกไปทำงานนะเพราะว่ากลัวเรื่องของความประพฤติกลัวเรื่องของยาเสพติดนะฮะเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมราชทัณฑ์ครับที่จะต้องพยายามคัดกรองนะครับผู้ต้องขังที่มีความประพฤติดีนะครับสามารถพัฒนาได้แล้วก็ฝึกวิชาชีพที่มีความต้องการของสังคมนะครับแล้วก็อาจจะต้องไปสร้างไมเซตให้กับผู้ประกอบการที่มีใจอยากจะมาช่วยแล้วแต่ยังสองจิตสองใจอยู่เนี่ยนะครับเราก็ต้องไปสร้างไมเซตให้กับผู้ประกอบการเหล่านั้นนะครับให้เข้าใจแล้วก็มีความมั่นใจนะครับในการที่จะรับผู้ต้องขังเหล่านั้นเข้าไปทำงานนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วก็มีผู้ประกอบการหลายท่านนะครับที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามา อย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็จะมีการขยายวงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในส่วนของกรมราชทัณฑ์เองเนี่ยก็พยายามเอาแนวความคิดตรงนี้เนี่ยมาต่อยอดให้มีความเข้มข้นขึ้นนะฮะยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการช่วยเหลือผู้พ้นโทษเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้โครงการของพระองค์ท่านเนี่ยสำเร็จผลเราก็ได้มีการเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดในทุกจังหวัดนะครับที่จะขอให้เป็นประธานกรรมการสงเคราะห์ประจำเรือนจำของจังหวัดนั้นนะครับถ้าท่านผู้ว่าได้เข้ามาเป็นประธานกรรมการสงเคราะห์เนี่ยการขับเคลื่อนในจังหวัดนั้นๆเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยดึงเอาศักยภาพของเครือข่ายภาครัฐภาคประชาชนภาคท้องถิ่นหรือแม้แต่ผู้ประกอบการหรือสถาบันที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับในการที่จะดูแลผู้พ้นโทษนั้นให้ออกไปมีอย่างมั่นคงนะครับไม่ต้องหวนกลับมาทำผิดซ้ำอีกเพราะต้องยึดหลักที่ว่าถ้าเราไม่ช่วยคนเหล่านี้ตัวที่เขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้เนี่ยคนเหล่านี้ก็จะไปทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในสังคมแล้วก็อาจจะเป็นการสร้างภาระให้กับสังคมต่อไปเพราะนั้นกรมราชทัณฑ์จึงต้องถวายงานของพระองค์ท่านเนี่ยต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและคิดว่าแนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงแล้วก็เด็กผู้ขังหญิงเนี่ยก็เป็นแนวทางที่เราจะต้องสนองพระบรมราโชบายในการที่จะขับเคลื่อนโครงการนี้ต่อไปอย่างเข้มแข็งครับ

ท่านผู้ฟังที่เคารพครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่31ตุลาคมพุทธศักราช2549เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพระองค์ทรงเล็งเห็นว่าการที่สังคมจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขได้ทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ของตนเองและผู้อื่นโดยกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมแก่สังคมแต่ในหลายกรณีผู้ที่เคยก้าวพลาดเช่นผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติหรือจำเลยมักไม่ได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่ส่งผลให้ขาดโอกาสในการกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมอย่างแท้จริงโครงการกำลังใจจึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นทั้งกำลังใจและโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้งโดยมีเป้าหมายในการให้กำลังใจมุ่งดำเนินงานในลักษณะเสริมและไม่ซ้ำซ้อนกับงานของภาครัฐโดยเน้นกิจกรรมที่หน่วยงานราชการอาจดำเนินการได้ไม่เต็มที่เนื่องจากข้อจำกัดด้านทรัพยากรหรือปัจจัยต่างๆโครงการกำลังใจยังมุ่งรณรงค์ให้สังคมไทยเปิดใจยอมรับและให้โอกาสผู้ที่ก้าวพลาดแต่ตั้งใจเริ่มต้นชีวิตใหม่ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญได้แก่ผู้ต้องขังหญิงเด็กติดผู้ต้องขังเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดและผู้ขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือและเป็นกำลังใจแก่ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและผู้ขาดโอกาสเพื่อให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาและจิตกุศลได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่ต้องการให้โอกาสในสังคมส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการให้กำลังใจและการให้อภัยแก่ผู้ที่พร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่เผยแพร่พระดำริเกี่ยวกับการประทานโอกาสและกำลังใจแก่ผู้ขาดโอกาสสู่สาธารณชนปรับทุกข์ผูกมิตรใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์และสุนทรียสนทนาเพื่อเปิดใจและเรียนรู้ตนเองผ่านการรับฟังผู้อื่นทอรื้อสร้างใหม่วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่นำไปสู่การกระทำความผิดพร้อมเสริมกำลังใจและสร้างมุมมองเชิงบวกดูแลสงเคราะห์ต่อเนื่องภาคีเครือข่ายจากครอบครัวชุมชนและหน่วยงานต่างๆพร้อมดูแลผู้พ้นโทษอย่างต่อเนื่องและเป็นองค์รวมสามารถให้บุคคลเหล่านี้ได้พัฒนาตนเองลดการกระทำความผิดซ้ำและสามารถกลับมาเป็นประชากรที่มีคุณภาพของสังคมได้อีกครั้ง

0: านผู้ฟังที่เคารพครับรายการคุณของแผ่นดินในวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์จัดทำบทและดำเนินรายการขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม

0: กเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
1: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
0: เราต้องเริ่มยังไงอะ
1: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงต่อเนื่องในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหลังปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลง
7: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เช้าวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรี

0: รีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ในภาคเช้าวันนี้เพื่อปฏิบัติภารกิจสำคัญและร่วมสืบสานประเพณีอันทรงคุณค่าของจังหวัดเพชรบูรณ์กับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกนายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ซึ่งจัดขึ้นในวันแรม15ค่ำเดือน10ของทุกปีเพื่อร่วมสืบสานประเพณีสำคัญที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า400ปีและเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่มีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและหนึ่งเดียวในโลกการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้นอกจากเป็นการร่วมสืบสานประเพณีสำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วยังเป็นการส่งเสริมคุณค่าทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของท้องถิ่นซึ่งสามารถต่อยอดสู่การท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ได้อีกทางหนึ่งเพลินจิตสวนสินพงษ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
1: ฝ่ายปกครองอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากจับกลุ่มผู้ต้องหาชาวเมียนมา2รายพร้อมของกลางยาบ้าเฮโรอีนและอาวุธปืน
2: นายปริญญาสายโรจน์นายอำเภอแม่ระมาดได้สั่งการให้นายประเสริฐวชิระยานุวัฒน์ปลัดอำเภอนำกำลังอาสารักษาดินแดนร่วมกับกำนันตำบลคะเนจื้อและชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายในพื้นที่หมู่ที่7ตำบลคะเนจื้ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากเจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องหาชายสัญชาติเมียนมา2รายคือนายศิลป์อายุ27ปีและนายพีอายุ30ปีพร้อมยาบ้า396เม็ดเฮโรอีน 14.8 กรัมอาวุธปืนไทยประดิษฐ์1กระบอกและเครื่องกระสุนปืนเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหามีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนพร้อมเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนั้นส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่ระมาดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
5: รวมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้มาอยู่ที่ Trending Now อัปเดตทุกกระแส
6: สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับผมเอิร์ธรัชภาครับในรายการ Trending Now อัปเดตทุกกระแสกันนะฮะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับในช่วงสายๆของวันอาทิตย์นะฮะก็ช่วงนี้นะครับประเทศไทยเนาะก็กำลังจะมีข่าวดีนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับข่าวดีเนี่ยคือก็ต้องมาพร้อมกับความเตรียมพร้อมการเตรียมพร้อมในการรับนะครับรับนะครับการประชุมสุดยอดนะครับผู้นำจากแต่ละประเทศนะครับที่จะมาประชุมกันนะครับในงาน IMF World Bank Annual Meeting 2026นะครับผมบอกว่าคือเป็นข่าวดีแน่นอนล่ะครับมันทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพใช่ไหมแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดังโอกาสที่จะแสดงศักยภาพหรือโชว์ของที่มีไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอาหารวัฒนธรรมรวมถึงเศรษฐกิจแล้วก็อินฟราสตรักเจอร์ต่างๆในประเทศเนี่ยในขณะเดียวกันช่วงนี้ไทย ที่กรุงเทพเองเนี่ยฝนตกค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็น้ำหนุนนะฮะทำให้เราเนี่ยเสี่ยงน้ำท่วมก็เลยต้องมากับพร้อมกับความรับผิดชอบแล้วก็อันเตรียมพร้อมเสมอนะฮะก็มาเป็นที่มาของข่าวนี้ครับท่านนายกนะครับได้กำชับทุกหน่วยงานนะครับให้เตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการรับการประชุม IMF World Bank Annual Meeting 2026นะครับโดยไทยเนี่ยต้องใช้โอกาสนี้โชว์ศักยภาพแสดงความเชื่อมั่นต่อยอดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและประโยชน์สู่ประชาชนนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเป็นประธานการประชุมกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี69นี้นะครับครั้งที่3นะครับ 2569นะครับอันนี้คือที่ประชุมของทางท่านนายกก่อนนะก็คือได้ประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลนะคือติดตามความพร้อมในการก่อนที่จะมีประชุมเนี่ย World Bank เนี่ยในอีกไม่นานที่จะถึงโดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับก็คือหลังจากวันนี้นี่แหละณศูนย์ประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับเป็นเวทีสำคัญด้านเศรษฐกิจและก็การเงินระดับโลกนะครับโดยท่านนายกเนี่ยกำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดโดยเร่งรัดนะครับภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทางด้านสาธารณพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขนะครับการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนะครับท่านย้ำครับว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเพียงการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแต่เพียงเท่านี้นะฮะแต่ต้องใช้โอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนนะครับการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการนะครับตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของไทยสู่สายตานานาชาติเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้เนี่ยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก็ส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนนะครับก็กำชับนะครับสำหรับการเร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญนะฮะก็การตรวจลงตาก็คือวีซ่านะสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศให้การเดินทางเข้าร่วมการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นนะครับได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับร่วมกันพิจารณาอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในการประชุมครั้งนี้นะครับก็ที่แน่ๆเลยก็คือต้องกันนะระวังเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็การเข้าออกนะว่า เหมือนเป็นการรักษาความปลอดภัยแล้วว่าใครเข้าออกได้บ้างบัตรยังไงบัตรซื้อบัตรแต่ละเทียเนี่ยมีความสำคัญแค่ไหนเข้าออกได้ถึงตรงไหนนะครับแล้วก็วันไหนบ้างเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับก็เตรียมพร้อมรับการเป็นเจ้าภาพคือซึ่งช่วง 12-18 นี้นะครับหลายหน่วยงานก็จะมีการ work from home นะครับโดยเฉพาะหน่วยงานรัฐนะฮะอ่ะก็มาดูข่าวถัดไปกันบ้างนะครับก็สำหรับข่าวนี้นะครับคุณอนุทินนะครับได้สั่งการนะครับให้เร่งช่วยเหลือน้ำท่วมขังแล้วก็เร่งจ่ายเงินเยียวยานะครับสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ภาคใต้เนี่ยครับภาคใต้เนี่ยกำลังจะต้องรับมือกับฝนตกหนักนะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็เป็นประธานการประชุมนะครับการบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะอันนี้คือประชุมกันมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศนะครับภาพรวมในหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่นะฮะที่ระดับน้ำยังท่วมขังแล้วก็ต้องเฝ้าระวังนะครับก็มาถึงวันนี้นะครับจุดนี้ผมว่าอาจจะดีขึ้นแล้วนะครับในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองคลักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเขาบอกว่าบางจุดเนี่ยปัญหาน้ำท่วมเนี่ยคือตอนนี้ก็คือเริ่มระบายแล้วครับแต่ว่าช่วงก่อนหน้านี้น้ำมันก็มีการเน่าเหม็นเนาะแล้วก็เส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดนะครับก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงนะครับการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดนะครับส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายเนี่ยให้เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่นะครับเน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับก็ช่วงเนี้ยนะครับ 4-14 ตุลาคมเนี่ยได้มอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยานะครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมถึงสั่งการให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้นะครับส่วนการมาตรการการเยียวยาผู้ประสบภัยเนี่ยตอนนี้เขาก็โอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนร่วม600 รายนะครับแล้วก็จะมีการทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับนะครับ ทางนี้ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอให้เร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังปภ.พร้อมประสานธนาคารออมสินให้จัดเจ้าหน้าที่เร่งอนุมัติและโอนเงินเยียวยาทันทีเมื่อได้รับการยืนยันความถูกต้องจากปภ.เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดก็เป็นเรื่องของการฟื้นฟูเยียวยาน้ำท่วมแล้วก็เตรียมรับมือนะครับสำหรับบางพื้นที่ที่จะต้องมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำหนุนนะตอนนี้ก็เป็นการโอนเงินนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันก็อย่าประมาทครับมันอะไรก็เกิดขึ้นได้ถ้าสมมติว่าน้ำมันจะมาหรือว่าฝนจะตกอีกเนาะก็คือตกต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เกิดอุทกภัยเกิดน้ำท่วมอีกได้นะก็เดือดร้อนกันช่วงนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพาคุณฟังไปพักฟังเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการ Trending Now อัปเดตทุกกระแสครับ

พระแม่แห่งแผ่นดินปิ่นประเทศพระบารมีปกเกตทุกเขตขันพระกรุณาสร้างเสกอเนกอนันต์พระเมตตาตั้งมั่นมิผันแปรทรงชุบชีพหัตถศิลป์แผ่นดินสยามนำความงามความเป็นไทยไปเผยแพร่ทรงอุปถัมภ์ค้ำชูคอยดูแลทั่วโลกรักไหมแท้ที่แม่ทรงสอนลูกหลานไทยให้ปลูกป่าโอบทารารินไหลไว้เลี้ยงหล่อป่ารักน้ำนำเราทุกเหล่าก่อร่วมสานต่อรักษาพนาไพรพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงรักห่วงปวงประชาจะหาไหนพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยปวงชนไทยน้ำตาหลั่งทั้งแผ่นดินน้อมรำลึกพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: วมทุกเรื่องที่คุณต้องรู้มาอยู่ที่ Trending Now อัปเดต ทุกกระแส
1: กลับเข้ามาในช่วงที่2ของรายการ Trending Now อัปเดตทุกกระแสนะครับอ่ะตอนนี้นะครับก็ราคาข้าวของนะครับก็ต้องบอกว่าคนเนี่ยได้รับผลกระทบจากอุทกภัยกันค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแน่นอนครับข้าวของก็คือต้องซื้อใหม่แล้วก็คนต้องกินต้องใช้นะบางคนประกอบธุรกิจหรือว่าอาชีพที่เป็นอาชีพอิสระอะไรเงี้ยก็ได้รับผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วเพราะอาจจะขาดรายได้เนี่ยเพราะฉะนั้นคนเราต้องกินต้องใช้มันก็เป็นที่มาครับว่ารัฐก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือตรงนี้นะกรมการค้าภายในครับเร่งดูแลราคาผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนะโดยจะจัดงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะครับช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลดนะครับซึ่งจะจัดในช่วง 8-19 ตุลาคมนี้นี่แหละนายจิรวุฒิสุวรรณอ่านนะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยตอนนี้ช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลดนะครับซึ่งจะจัดในช่วง 8-19 ตุลาคมนี้นี่แหละนายจิรวุฒิสุวรรณอ่านนะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยตอนนี้ช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลดนะครับซึ่งจะจัดในช่วง 8-19 ตุลาคมนี้นี่แหละนายจิรวุฒิสุวรรณอ่านนะครับรองอธิบดีกรมการค้าภายในท่านบอกว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเนี่ยตอนนี้เขาบอกจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดนครราชสีมานะครับเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครและสัปดาห์เป็น75สัปดาห์ก็ยืดอายุเนาะคาดว่าช่วยเพิ่มปริมาณไข่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้นะครับพร้อมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกถึงเดือนธันวาคมและตึงราคาไข่หน้าฟาร์มที่ฟองละ4บาทขณะเดียวกันครับทางกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะครับในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครเริ่มวันที่ 9-18 ตุลาคมนี้ต่างจังหวัดเริ่มวันที่16ตุลาคมนะครับพร้อมจัดต่อเนื่องถึงเดือนธันวาคมเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและช่วยลดภาระประชาชนทั้งนี้สามารถสอบถามจุดจำหน่ายหรือแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569นะครับ1569ก็เป็นการช่วยลดภาระประชาชนนะครับใครสนใจก็อย่าลืมนะครับพื้นที่น้ำลดกรุงเทพมหานคร 9-18 ตุลาคมนี้นะครับส่วนต่างจังหวัดเริ่ม16ตุลาคมนะครับงานไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะครับมาดูข่าวถัดมากันบ้างครับคืออาทิตย์นี้ก็มีเรียกว่าเหมือนเป็นกระแสเนอะที่เกิดขึ้นมีการดูแลบุพการีดูแลในอีกแง่นึงคือผู้สูงอายุเนี่ยแหละดูไม่เหมาะสมนะครับก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโซเชียลรวมถึงในทางในสังคมเลยแหละเพราะว่าออกสื่อหลายช่องนะครับเหมือนเป็นวิทยุทีวีแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์นะทางรองผู้ว่านะครับรองผู้ว่ากทม.เนี่ยเขาก็ออกมาย้ำว่าไม่ปล่อยให้เกิดเหตุแบบนี้แน่นอนครับไม่เหมาะสมเนอะในสถานดูแลผู้สูงอายุนะครับจะเข้าเตรียมสุ่มตรวจจุดต้องสงสัยผ่านเครือข่ายสาธารณสุขซึ่งคาดว่าตอนนี้ก็คือทำแล้วนะครับทางด้านท่านรองนะครับทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการกำกับดูแลสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยก็หลังจากที่มีการปรากฏข่าวเกี่ยวกับการดูแลผู้พักอาศัยอย่างไม่เหมาะสมระบุครับว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการรายงานเหตุลักษณะดังกล่าวในพื้นที่กรุงเทพเนาะและยืนยันนะครับถ้าเจอเนี่ยจะไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นหรือดำเนินต่อไปพร้อมพิจารณาให้เจ้าหน้าที่สุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ต้องสงสัยเพิ่มเติมนะครับท่านรองนะครับได้อธิบายว่าการนำบ้านพักอาศัยในชุมชนใช้เป็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยก็มีนะครับโดยบางกรณีเนี่ยเจ้าของบ้านเนี่ยอาจอาศัยอยู่เพียงลำพังใช้พื้นที่ดูแลผู้สูงอายุ

รายอื่นซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุขและอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยต้องลงพื้นที่ติดตามอยู่แล้วนะครับเพื่อดูว่ายังสามารถจัดการดูแลได้อย่างเหมาะสมหรือไม่สำหรับการติดตามดูแลสถานที่ลักษณะนี้เนี่ยจะให้ความสำคัญกับสุขอนามัยเป็นหลักนะครับส่วนการจัดพื้นที่หรือการเว้นระยะอาจมีข้อจำกัดและไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับศูนย์บริการสาธารณสุขหรือสถานดูแลผู้สูงอายุขนาดใหญ่ของเอกชนเพราะว่าต้องอาศัยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครสาธารณสุขเนี่ยช่วยกันเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องนะครับคุณทวิดานะครับระบุว่าในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยบ้านหรือสถานที่ที่ชุมชนนำมาใช้ดูแลผู้สูงอายุเนี่ยส่วนใหญ่มีผู้ดำเนินการเป็นอาสาสมัครสาธารณสุขอยู่แล้วจึงเป็นปัจจัยที่ช่วยให้การติดตามและเฝ้าระวังทำได้มากขึ้นอย่างไรก็ตามนะครับเมื่อเห็นข่าวที่ปรากฏเนี่ยได้บันทึกภาพหน้าจอส่งให้ทีมงานเนาะพร้อมย้ำว่าไม่สามารถคือไม่ยอมเนี่ยให้เกิดการดูแลในลักษณะดังกล่าวได้นะครับช่วงแรกเนี่ยยังเกิดข้อกังวลใจจากตัวย่อที่ปรากฏในเนื้อข่าวซึ่งมีลักษณะคล้ายกับตัวย่อของบริการสาธารณสุขก็สั่งเร่งตรวจสอบทันทีครับก็ระหว่างคือตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการรอรายงานสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับท่านยังบอกด้วยครับว่าศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครเนี่ยมีภารกิจเยี่ยมบ้านกลุ่มเปราะบางที่อยู่ในบัญชีประมาณ 53,000 คนนะครับครอบคลุมผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัวคนพิการและผู้ที่มีข้อจำกัดที่ไม่สามารถพึ่งพาตัวเองได้นะครับการเยี่ยมบ้านแต่รอบเนี่ยเป็นอีกช่องทางเจ้าหน้าที่จะพบเห็นสถานที่ดูแลผู้สูงอายุในชุมชนและติดตามความเหมาะสมของการดูแลได้ก็กรุงเทพมหานครเนี่ยจะใช้เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขช่วยแจ้งข้อมูลควบคู่กับการลงพื้นที่ของศูนย์บริการสาธารณสุขและหลังปรากฏข่าวดังกล่าวเนี่ยท่านรองทวิดาระบุว่าจะพิจารณาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสุ่มตรวจสถานที่ที่ต้องสงสัยเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังและดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่นะฮะโอ้อันนี้ก็เป็นข่าวที่เข้าใจเลยเพราะว่ามีการเหมือนกับว่าเอาผู้สูงอายุไปดูแลอยู่ในบ้านที่เรียกว่ามันไม่ใช่ที่ที่มันถูกสุขลักษณะนะครับไม่ใช่ที่ที่คนจะอยู่ได้อย่างปกติอ่ะผมมองว่ามันเป็นภาพที่น่าสงสารนะแล้วที่สำคัญนะเหมือนจะเป็นบุพการีด้วยซึ่งไม่รู้ว่าอะไรดนใจหรือทำให้เกิดอย่างนี้ได้อย่างไรหรือไม่กล้าออกความเห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเซนซิทีฟแต่ว่าเนาะสองมุมครับมุมแรกคือมันมีสถานที่แบบนี้อยู่ด้วยเหรอหรือสองนะครับก็คือคนด้วยกันเนี่ยแล้วเป็นครอบครัวเดียวกันเนี่ยทำแบบนี้มันโอ้โหเจ็บช้ำน้ำใจเหลือเกินแล้วก็เป็นเรื่องที่รุนแรงมากครับต่อความรู้สึกนะสำหรับคนที่เคยเลี้ยงดูกันมาคนที่มีบุญคุณต่อกันแล้วก็ทำแบบนี้เนาะเรารู้สึกว่าจะเป็นเศรษฐีด้วยนะเป็นเศรษฐีด้วยแต่ต้องมาอยู่ในสภาพอะไรแบบนี้ก็ไม่นานไม่นานเท่าไหร่นะครับจริงๆไม่ต้องเศรษฐีหรอกใครก็ได้ครับไม่ควรจะอยู่ในสภาพที่ไม่ถูกต้องแบบนี้นะครับมาดูข่าวสุดท้ายนะครับข่าวสุดท้ายก็เกี่ยวกับเรื่องของเชื้อโรคนะเขาบอกว่ามีเชื้อโรคตัวหนึ่งเนี่ยมันหลุดระบาดออกมาจากห้องทดลองนะแล้วก็ตอนนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่ที่รัสเซียนะครับอ่ะชื่อตัวนี้ก็คือเจ้ากาลาโรคนี่กาลาโรคเนี่ยถูกดึงกลับมาให้ความสนใจอีกแล้วหลังมีการรายงานการเสียชีวิตของบุคลากรหญิงอายุ28ปีครับทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาลาโรคนะครับในแคว้นอีครุสนะครับที่ประเทศรัสเซียนะครับก็มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการสัมผัสเชื้อในห้องปฏิบัติการนะเหตุการณ์นี้นำมาสู่คำถามว่าโรคที่หลายคนจดจำจากประวัติศาสตร์เนี่ยยังเป็นภัยในปัจจุบันเพียงใดนะติดต่อสู่คนได้ขนาดไหนนะครับก็ต้องมีหลักฐานอะไรที่ใช้แยกเหตุการณ์ระหว่างการสอบสวนออกจากการระบาดที่ได้รับการยืนยันทางรัสเซียนะครับระบุว่าการเสียชีวิตของบุคลากรท่านนี้เป็นปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุไม่พบหลักฐานอุบัติเหตุเกี่ยวกับเชื้อในสถาบันนะครับขณะที่ผู้สัมผัสเนี่ยอยู่ภายใต้การดูแลทางการแพทย์ข้อมูลดังกล่าวจึงไม่ใช่การยืนยันของผู้เสียชีวิตติดเชื้อกาลาโรคหรือการรั่วไหลของเชื้อตามข้อสงสัยที่เผยแพร่นะครับ

ข้อสงสัยที่เผยแพร่นะฮะการทำความเข้าใจเหตุการณ์จึงต้องเริ่มจากการแยกให้ชัดระหว่างผู้สัมผัสผู้ป่วยสงสัยและผู้ป่วยยืนยันเพราะแต่ละคำสะท้อนเนี่ยมีหลักฐานคนละระดับนะครับการนำบุคคลเข้าสู่มาตรฐานนะครับถ้าอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะการโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียยูเรซีเนียเพสติสนะครับเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีสัตว์ฟันแทะและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งรังโรคตามธรรมชาติหลังมีและมีหมัดเป็นพาหะสำคัญในการนำเชื้อมาสู่มนุษย์มนุษย์อาจติดเชื้อจากการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดนะครับการสัมผัสเนื้อเยื่อหรือสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชื้อและการรับละอองฝอยทางเดินหายใจจากผู้ป่วยกาฬโรคปอดเมื่อสัมผัสใกล้ชิดการอธิบายกาฬโรคว่าเป็นเพียงโรคจากน้องหนูเนี่ยจังหนูเนี่ยจึงไม่ครอบคลุมเส้นทางการรับเชื้อทั้งหมดอีกทั้งนะครับว่าแหล่งรังโรคกับแหล่งผู้ป่วยที่ได้รับเชื้ออาจไม่ใช่สิ่งเดียวกันเพราะแหล่งรับโรคหมายถึงแหล่งที่เชื้อดำรงอยู่ตามธรรมชาติส่วนแหล่งรับเชื้อหมายถึงสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อในเหตุการณ์นั้นๆนะคนละส่วนกันนะครับก็เชื้อที่ดำรงอยู่ตามธรรมชาติแล้วก็แหล่งรับเชื้อคือสิ่งที่ทำให้ผู้ป่วยติดเชื้อในอาการนั้นก็ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าผู้ป่วยสัมผัสกับสัตว์หมัดหรือผู้ป่วยหรือวัสดุมีเชื้ออย่างไรก็เพื่อค้นหาการเส้นทางการรับเชื้อและวางมาตรการควบคุมให้ตรงจุดนะครับแต่ว่าพอมันระบาดมาอย่างนี้ใครๆก็กลัวนะแต่เราอยู่ไทยแต่ไม่แน่หรอกเพราะว่าเชื้อโรคเวลาระบาดเนี่ยมันไม่ได้เดินทางมาอย่างนั้นแต่มันมากับพาหะเช่นคนเนี่ยแหละเพราะว่าคนเรายังไงก็ต้องมีการเดินทางติดต่อสนามบินมันก็ต้องมีการคัดกรองนะเพราะไม่งั้นมันก็คนเข้าคนออกประเทศเนี่ยมีทุกวันทุกนาทีทุกวินาทีนะครับก็ระวังแล้วกันเพราะว่าการโรคมันหายไปจากประเทศไทยเนี่ยหายไปจากผมว่าจากประเทศหลายๆประเทศนะยกเว้นอาจจะมีบางประเทศที่แบบบางโซนเนอะที่ลำบากจริงเนี่ยก็อาจจะยังมีอยู่แต่ว่าถ้าเกิดมันมีเชื้อกลับเข้ามาหรือว่าหลุดออกมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องดูสักระยะหนึ่งฮะให้มันปลอดภัยเนาะแต่ก็อย่าเพิ่งวางใจนะแต่ก็ไม่ต้องตระหนกมากนะสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณผู้ฟังเนื้อที่ร่วมติดตามรายการกันมานะครับผมเอิร์ธรัชภาคและรายการ Trending Now อัปเดตทุกกระแสนะครับขออนุญาตลาทุกคนไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สื่อสารมวลชัวชัวก่อนแชร
1: ์สื่อสารมวลชัวตอนเด็กติดจอภัยเงียบยุคดิจิทัลทุกวันนี้หน้าจอกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเด็กตั้งแต่อายุยังน้อยทั้งโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตและเกมออนไลน์หลายครอบครัวอาจมองว่าเป็นเพียงความบันเทิงหรือช่วยให้เด็กอยู่นิ่งแต่บางพฤติกรรมเช่นหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นไม่สนใจคนรอบข้างนอนดึกหรือไม่อยากทำกิจกรรมอื่นอาจเป็นสัญญาณว่าเด็กเริ่มติดจอโดยไม่รู้ตัววันนี้เราจะมาพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาตีผู้มารับแพทย์เฉพาะทางด้านเด็กและวัยรุ่นผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนถึงจุดสังเกตพฤติกรรมเสี่ยงและแนวทางดูแลเด็กให้ใช้หน้าจออย่างเหมาะสมก่อนกลายเป็นปัญหาในอนาคตค่ะ
2: ถ้าคุณพ่อคุณแม่จะสังเกตดูก็คือว่าเช่นถ้าเขา เล่นนานแล้วนานมากขึ้นเรื่อยๆอารมณ์ระเบิดง่ายขึ้นอารมณ์เสียง่ายขึ้นพูดจากันไม่ได้ในขณะเดียวกันเองเนี่ยวิถีชีวิตประจำวันเสียหรือถ้าเรียนอยู่ก็การเรียนเสียนะพัฒนาการพวกนี้เสียไปด้วยพัฒนาการทางด้านสังคมในแง่ของมนุษย์ตัวเป็นเสียไปด้วยเนี่ยคือสมรรถภาพในลักษณะนี้เนี่ยพวกนี้เป็นสัญญาณที่ไม่ดีแล้วก็อาจจะส่งผลเสียส่งผลกระทบในระยะยาวได้ลองหักห้ามใจในการให้เล่นแล้วมีอารมณ์ระเบิดมากขึ้นกว่าเดิมก็จะกำลังจะเข้าข่ายในลักษณะโรคเสพติดเกมอย่างที่หมอกล่าวมาแล้วครับ
1: ทุกวันนี้เด็กจำนวนมากใช้เวลาอยู่กับหน้าจอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแต่หากใช้อย่างไม่เหมาะสมอาจส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์และพฤติกรรมของเด็กได้แล้วผู้ปกครองจะสังเกตได้อย่างไรว่าลูกเริ่มติดจอและผลกระทบจากการใช้หน้าจอมากเกินไปจะส่งผลต่อเด็กในระยะยาวแค่ไหนคะ
2: คือผลกระทบเนี่ยมีทั้งระยะสั้นและระยะยาวถ้าระยะสั้นแบบเห็นเลยก็คือเรื่องของสมาธิสั้นอันนี้มาเร็วขณะเดียวกันเองสายตาสั้นเพราะสายตานี่มันต้องใช้ในการปรับจูนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาและอาจจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้ด้วยสมาธิสั้นกับสายตาที่อาจจะสั้นไปด้วยเนี่ยมันส่งผลกระทบถ้าเป็นแล้วเนี่ยคือระยะยาวนะฮะคือถ้าแม้ตอนนั้นสั้นเทียมก็จริงแต่ถ้าต่อเนื่องกันไปก็อาจจะกลายเป็นสายตาสั้นจริงสมาธิเดิมไม่ได้สั้นหรอกแต่พอไปเล่นมากเกินไปก็กลายเป็นเกิดสมาธิสั้นหุนหันพลันแล่นอยู่จ่อกับงานการไม่ได้สารที่คัดหลั่งออกมาสารเคมีในร่างกายจึงไม่ได้เป็นเอนโดฟินแบบที่เราเข้าใจแต่มันตรงกันข้ามกันมันจะหลั่งสารอะดรีนาลีนหลั่งสารโดปามีนหรืออาจจะหลั่งสารของกลุ่มที่เป็นคอร์ติซอลในบางกรณีเลยด้วยซ้ำไปสารพวกนี้ส่งผลกระทบต่อร่างกายในระยะยาวถ้ามีสารคอร์ติซอลหลั่งออกมาในร่างกายนานๆสารอะดรีนาลีนมาเป็นจังหวะเนี่ยพวกนี้จะทำให้ความดันโลหิตสูงอาจจะทำให้เป็นโรคเมตาบอลิกโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเนี่ยอีกหลากหลายเรื่องเช่นน้ำหนักตัวที่มีปัญหาในเรื่องของการกินการนอนแล้วก็รวมไปจนถึงเรื่องของการดำเนินชีวิตอาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตในระยะยาวของเขาเองเกิดขึ้นได้การจัดการอารมณ์ที่มีปัญหาแล้วก็การเข้ากับสังคมที่มีปัญหานี่คือผลกระทบทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้โซเชียลมีเดียหรือการใช้หน้าจอมากจนเกินไปแล้วก็ไม่มีจุดปัญญาครับ
1: การใช้จอไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้อย่างเหมาะสมหากเด็กหงุดหงิดเมื่อถูกห้ามเล่นใช้เวลาอยู่กับหน้าจอมากเกินไปไม่สนใจกิจกรรมอื่นหรือนอนดึกอาจเป็นสัญญาณของภาวะติดจอซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการอารมณ์การเรียนรู้และสุขภาพในระยะยาวคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองจึงควรช่วยสร้างสมดุลกำหนดเวลาใช้งานและใช้เวลาคุณภาพร่วมกับลูกเพื่อให้เด็กเติบโตอย่างเหมาะสมในโลกดิจิทัลนะคะเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแก่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
7: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
8: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคงขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
4: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: ผู้ประกันตนทยอยออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงอย่างคึกคักขณะที่สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกด้าน
5: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้บริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องโดยมีคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคอยอำนวยความสะดวกพร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนนางสาวหทัยพิมพ์ณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่าแม้ที่ผ่านมาเกิดเหตุอุทกภัยต้องเลื่อนกำหนดการเลือกบอร์ดประกันสังคมมาเป็นวันนี้แต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมทุกด้านไว้เรียบร้อยแล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ของตนเองสำหรับผู้ที่แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้าให้ไปใช้สิทธิ์ณสถานที่เลือกตั้งที่ได้ลงทะเบียนไว้สำหรับนายจ้างและผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ล่วงหน้าสามารถเดินทางไปใช้สิทธิ์ได้ณสถานประกอบการที่ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่ตามประกาศและพื้นที่ที่สำนักงานประกันสังคมตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนพร้อมเตรียมหลักฐานแสดงตนให้พร้อมเช่นบัตรประชาชนใบขับขี่หรือแอปไทยดีหากมีข้อสงสัยสอบถามสำนักงานประกันสังคมได้ที่สายด่วน1506ตลอด24ชั่วโมงชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมนำเสนอบทบาทของประเทศไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หลังสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานเศรษฐกิจไทยรับมือแรงกดดันโลกได้ดีขึ้นเมื่อเทียบกับวิกฤตปี2540
6: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักข่าวรอยเตอร์เผยแพร่รายงานในหัวข้อเกือบ30ปีหลังการช่วยเหลือจาก IMF ไทยเผชิญบททดสอบเศรษฐกิจครั้งใหม่โดยสะท้อนว่าแม้เศรษฐกิจไทยยังเผชิญแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกแต่มีความสามารถในการรับมือกับความท้าทายและมีเสถียรภาพแตกต่างจากช่วงวิกฤตการเงินปี2540ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเตรียมใช้เวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในวันพรุ่งนี้ถึง18ตุลาคมนี้ชูบทบาทไทยเป็นผู้เชื่อมโยงเศรษฐกิจที่น่าเชื่อถือเพื่อดึงดูดการลงทุนจากทั่วโลกเข้าสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคตยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งการทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่แบ่งพื้นที่รับผิดชอบ5โซนพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอเฝ้าระวังใกล้ชิดและซักซ้อมแผนอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับนายอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมกับรายการ Good Time ครับวันนี้วันอาทิตย์ที่11เดือนตุลาคม2569นะครับผมวันนี้ผมอยู่นอกสถานที่นะครับอาจจะได้ยินเสียงลมพัดน่าจะได้ยินนะครับเพราะว่าลมตรงนี้ลมแรงมากพอดีผมอยู่ในค่ายนวมินทราชินีนะฮะหรือค่ายทหารราบที่21รักษาพระองค์นะครับซึ่งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีนะครับผมพอดีมาธุระนิดหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าชลบุรีอากาศดีครับฟ้าเมฆเยอะนะครับคำว่าเมฆเยอะคือหมายถึงว่าไม่ใช่เมฆฝนฮะเป็นเมฆอะไรอะเมฆเหมือนกับเมฆปุยๆนะครับแต่ว่าดูแล้วน่าจะไม่มีฝนฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะชวนคุณคุยเรื่องของเขตจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับเพราะว่านัดกับผู้ที่อยู่ในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราไว้หนึ่งคนนะครับชื่อคุณสมฤทธิ์นะครับก็จะชวนคุยถึงเรื่องน้ำท่วมนะฮะปีนี้ฉะเชิงเทราโดนน้ำท่วมหนักแล้วก็ที่มากกว่านั้นคือนากุ้งนะฮะที่เขาเลี้ยงกุ้งนะแล้วก็ฟาร์มปลาก็เสียหายเยอะนะครับต้นไม้ต้นไร่เสียหายเยอะเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะชวนคุยว่าความเสียหายมันยังไงชาวบ้านเดือดร้อนแค่ไหนนะครับร้านค้าเสียหายมากมายแค่ไหนนะครับเข้าใจว่าตอนนี้คุณสมฤทธิ์อยู่ในสายแล้วนะครับผมสวัสดีครับ
2: ครับผมครับครับ
1: โอเค
2: ผมสมฤทธิ์ลำเลิศ
1: พี่ลืมนามสกุลสมฤทธิ์คุณสมฤทธิ์ช่วยพูดนามสกุลทีครับ
2: สมฤทธิ์ลำเลิศครับเป็นปัจจุบันก็เป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนฉะเชิงเทรานะครับก็ยินดีให้ข้อมูล
1: ครับผมขอบคุณนะครับผมทีนี้ตัวเป็นยังไงบ้างครับล่าสุดสถานการณ์เห็นเมื่อเช้าพี่คุยกับคนในเมืองนะครับสมฤทธิ์ก็อยู่ในเมืองเหมือนกันใช่ไหมครับเห็นบอกว่าแม่น้ำบางปะกงนี่โอ้โหน้ำปริ่มตะลิ่งเลยนะฮะ
2: ครับครับตอนนี้สถานการณ์มันจะมี2ช่วงนะครับช่วงแรกเลยเมื่อสัปดาห์ก่อนนู้นก็จะมีปัญหาเรื่องที่พื้นที่อำเภอพนมสารคามสนามชัยชิตแล้วก็ท่าตะเกียบ
1: ครับ
2: ตอนนี้ส่วนพื้นที่พนมสารคามก็ดีขึ้นนะครับแต่ว่าเกิดความเสียหายหนักที่ผลผลิตทางการเกษตรนะครับพวกบ่อกุ้งบ่อปลานะครับถ้าท่านดูข่าวจากทีวีจะเห็นเลยว่ามีประชาชนออกมาช้อนกุ้งช้อนปลาเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับก
1: ็
2: ไก่ฟาร์มไก่เงี้ยหลักล้านตัวนะครับที่เสียหายไปที่ตายนะครับ
1: ตรงทางที่หมูแล้วหมูด้วยไหมครับเห็นวันนั้นแต่วันนั้นเห็นที่ปากฉีนี่โอ้โหหมูตายเยอะมากแปดริ้วก็เลี้ยงหมูเยอะนะ
2: ที่นี่จะมีที่นี่ก็มีแต่จะน้อยกว่านะครับแต่ที่เสียหายหนักก็จะเป็นพวกบ่อกุ้งบ่อปลานะครับ
1: อ๋อครับ
2: ครับผมก็ตอนนี้แต่ตอนนี้จะมีปัญหาที่ช่วงที่สองระยะที่สองเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังละน้ำท่วมขังเนี่ยผลผลิตทางการเกษตรอีกอย่างหนึ่งของฉะเชิงเทราที่สำคัญก็คือมะม่วงกับมะพร้าวนะครับตอนนี้จะเกิดปัญหาน้ำท่วมขังเนี่ยทำให้ต้นมะพร้าวต้นมะม่วงเสียหายหนักมากนะครับก็ไม่รู้ปีนี้จะมีผลผลิตหรือเปล่านะครับ
1: คือตอนนี้จริงๆแล้วมะม่วงเดี๋ยวนะตอนนี้มันไม่ใช่หน้ามะม่วงใช่ไหมครับ
2: ครับแต่ว่าน้ำมันท่วมขังเนี่ยน้ำมันท่วมต้นมะม่วงเลย
1: เข้าใจครับ
2: เป็นน้ำท่วม
1: แต่ว่าตอนนี้โดยตรงเนี่ยมะม่วงน้ำดอกไม้ประมาณเนี่ยฤดูนี้ไม่ได้มีกับมันจำหน่ายใช่ไหมครับ
2: ก็ยังไม่แน่ใจว่าหลังจากน้ำลดแล้วจะเหลือปริมาณต้น
1: อ๋อจะตายต้นไม้จะตายหรือเปล่าใช่ไหมไม่รู้ว่าต้นไม้ต้นไร่จะตายหรือไม่ตายใช่ไหมครับ
2: อ๋อแต่ส่วนมากมันแช่น้ำมันจะตายไปบางส่วนนะครับ
1: โอ้โหนะทีนี้มะพร้าวเนี่ยปกติมันพี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจนะมะพร้าวบางคนก็บอกว่ามันอยู่ริมน้ำได้แต่ถ้าน้ำท่วมนานๆนี่มันจะตายไหม
2: ต ตายครับตายตอนนี้มียืนต้นตายหมายความว่าไอ้ต้นใหญ่ที่ว่ามันให้ผลผลิตแล้วเนี่ย
1: เรียกลุงแกมาถ่ายรูปหน่อยลุงติดงานมานี่ก่อนมานี่ก่อนโทษทีครับโทษที
2: ครับ
1: พอดีผมติดงานต้องแป๊บเดียวโอเคครับ
2: คร
1: ับ โอเคต่อครับพอดีเชิญคุยต่อ
2: ครับครับก็ส่วนมะพร้าวเนี่ยไอ้พวกที่ต้นสูงนะครับต้นที่สูงแล้วให้ผลผลิตแล้วเนี่ยมันก็ยังคงอยู่ได้แต่ที่ยังไม่ได้ให้ผลผลิตที่น้ำท่วมจมเลยจมยอดเนี่ยอันเนี้ยน่าจะเสียหายทั้งหมดครับแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเป็นมีปัญหาอยู่อย่างก็คือน้ำท่วมขังตอนเนี้ยเกิดน้ำท่วมขังคือหมายความว่าน้ำท่วมขังเนี่ยมันไม่สามารถจะลงแม่น้ำบางกงได้นะครับ
1: ระบายน้ำไม่ได้ใช่ไหมครับ
2: ระบายน้ำไม่ได้ไม่ทันนะครับระบายน้ำไม่ทันแล้วก็พอน้ำหนุนขึ้นมาก็จะท่วมพอน้ำลงก็คือยังท่วมขังเหมือนเดิมนะครับ
1: ครับ
2: แล้วก
1: ็ความเสียหายตอนนี
2: ้น้ำเนี่ยครับผม
1: ความเสียหายนี่ยังประเมินไม่ได้ใช่ไหมครับตอนนี้
2: โอ้ความเสียหาย
1: น่าจะเยอะ
2: นะครับเยอะที่สุดเท่าที่เคยมีมาคร
1: ับ
2: ครับแล้วตอนนี้ปัญหาน้ำเนี่ยมีสองอย่างคือตอนนี้มันเกิดปัญหาที่ว่าน้ำปล่อยมาจากทางคลองแสนแสบทางบางขนาดบางน้ำเปรี้ยว
1: ครับถามหมดนี่ครับโอเคพอดีนะครับพอดีมันกุ๊กกิ๊กพอดีมันกุ๊กกิ๊กอยู่พอดี
2: ครับ
1: คือโอเคคุยต่อได้พอดี
2: ครับตอนนี้ก็เกิดปัญหาที่ตามมาตอนนี้คือเรื่องหนึ่งน้ำท่วมขังแล้วตอนนี้ก็ต้องระดมท่อที่สูบออกนะครับทางชลประทานก็เร่งหาเครื่องผลักดันน้ำมาจากชลประทานนะครับก็มาผลักดันน้ำให้ลงทะเลเร็วขึ้นแต่ว่าปัญหาว่าพอลงไปแล้วเนี่ยพอน้ำทะเลหนุนก็กลับขึ้นมาเหมือนเดิม
1: โอเคงั้นประเด็นก็คือระบายออกไปพอน้ำทะเลหนุนก็จะตีกลับเข้ามา
2: ใช่ครับ
1: ใช่ไหม
2: จะเป็นอย่างนั้น
1: โอ้โห
2: แล้วก็เมื่อสองวันที่
1: พี่เห็น
2: ครับ
1: เมื่อเช้าพี่เห็นบอกว่ามีชาวบ้านเลยไปตกกุ้งในแม่น้ำบางปะกงกันเต็มไปหมดเลย
2: คือ
1: เขาก็สันนิษฐานว่ากุ้ง
2: มันลอยมาเป็นแผ่นช้อนเลยครับไม่ต้องตกน้ำสูงเ
1: หมือนเก่าอ๋อครับผม
2: ช้อนได้เลยครับผม
1: ครับอ๋อเพราะฉะนั้นจริงๆไอ้ความเสียหายประเมินตอนนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะยังไงเพราะต้องรอให้น้ำลด
2: ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเท่าที่ลงพื้นที่ดูเนี่ย80-90%เสียหายทั้งหมดเลยครับ
1: ครับผมครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือฟาร์มกุ้งแล้วก็บ่อปลาใช่ไหมฮะส่วนมะม่วงเนี่ยเดี๋ยวต้องรออีกทีว่าจะตายกี่ต้นมะพร้าวจะตายกี่ต้นเนี่ยนะ
2: ที่น่าห่วงคือมะม่วงกับมะพร้าวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นสินค้าเกษตรหลักเลยที่จะส่งออกด้วยส่วนหนึ่ง
1: ครับแล้วพืชการเกษตรอื่นๆใน8ริ้วนอกจากมะม่วงนอกจากมะพร้าวเอ๊ะเดี๋ยวนี้8ริ้วปลูกพวกผักแบบผักที่เราไปทำกับข้าวทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับยังมีปลูกอยู่ไหม
2: ไม่ค่อยมี
1: ไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมครับผม
2: ครับก็มีแต่ส่วนมากก็เป็นพวกนาข้าว
1: นาข้าวช่วงนี้นี่มันเพราะได้ข้าวตั้งท้องหมดเนี่ยพี่ไม่แน่ใจเลยนี่มันช่วงใกล้หน้าหนาว
2: ใช่ก็ยังไม่ถึงขนาดตั้งท้องครับแต่ว่าหมายถึงว่าก็โดนน้ำท่วมนิดสถานการณ์เป็นอย่างนี้อยู่ผมว่าน่าจะเสียหายทั้งหมด
1: ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เอาอันดับแรกก่อนนะฮะคือฟาร์มกุ้งฟาร์มปลาปลานี่เคนน่าจะเสียหายหนักนะฮะคือจริงๆเมื่อเช้าเนี่ยผมพยายามโทรคุยกับพี่ประโยชน์นะฮะพี่ประโยชน์ก็เลี้ยงอะไรนะปลากระพงยักษ์ปลากระพงยักษ์แล้วก็มีกุ้งด้วยใช่ไหม
2: มีครับมีกุ้งคร
1: ับ แต่พอดีเมื่อเช้าพี่ประโยชน์เนี่ยรู้สึกจะติดงานก็เลยยังไม่ได้คุยนะก็เลยมาคุยกับ
2: ก็คุยกันอยู่ตลอดครับแต่ว่าของพี่ประโยชน์เนี่ยบังเอิญแกโชคดีอย่างว่าบ่อแกเป็นคันบ่อที่สูงกว่าของเกษตรกรรายอื่น
1: ฮะ
2: ก็กลายเป็นว่าของแกก็จะรอดนะครับ อยู่ที่ตำบลหนองแหน่ส่วนมากหนองแหน่เท่านั้นจะจมน้ำเกือบ 100% เลยครับ
1: ครับฮะเพราะฉะนั้นก็คือ ความเสียหายโหบางทีผมนึกไม่ออกนะคนที่ทำนากุ้งแล้วก็เวลาน้ำมันท่วมเนี่ยนะมันไปคันน้ำคันที่มันเป็นคันบ่อแล้วมันโดนน้ำท่วมเนี่ยกุ้งมันก็ออกหมดอะ
2: ใช่ใช่
1: ความเสียหายนี่ก
2: ็ที่บางค้าโอ้ที่บางค้านี่มีอยู่หลาย
1: ส่วนใหญ่แปดริ้วเนี่ยบ่อกุ้งที่เยอะที่สุดนะครับอยู่อำเภออะไรครับบางคร้าหรือบ้านโพหรือว่ากระจายกันไปครับ
2: กระจายครับแต่ที่บางคร้าบางโพนี่ก็เยอะนะครับแต่ว่าที่บางคร้ามีรายใหญ่อยู่รายนึงอันนั้น 2-300 ไร่นะครับก็ไปหมดเลยก็เสียหายทั้งหมดเลย
1: เอ้ยผมถามหน่อยสิตอนที่ก่อนจะเกิดน้ำท่วมขนาดเนี้ยครับทางพูดง่ายคือทางหน่วยราชการทางจังหวัดทางอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเขาได้เตือนหรือว่าชาวบ้านรับรู้ก่อนล่วงหน้าไหมครับหรือว่ามาถึงไปเลยหรือว่าเตือนแล้วแต่ไม่เชื่อ
2: ครับมีการเตือนครับมีการเตือนแต่ว่
1: า
2: ที่ผ่านมาเนี่ยหลายสิบปีมาแล้วเอาง่ายๆคือบางคนบอก50ปีนะครับก็คือน้ำท่วมเนี่ยมันจะมีมาทุกปีอยู่แล้วแต่ว่ามันเล็กน้อยและคราวเนี้ยทุกคนวางใจไม่ว่าทางส่วนราชการหรือประชาชนทั่วไปก็เหมือนกันนะครับคือคิดว่าจะไม่เกิดปัญหาขนาดนี้น้ำจะไม่หลากมาขนาดนี้ครับก็
1: เตือนเตือนแต่ว่าไม่คิดเตือนแต่ไม่คิดว่าจะเจอขนาดนี้ฮะ
2: เพราะว่าปัญหาแบบเนี้ยแปดริ้วเนี่ยคือไม่เจอเรื่องแบบนี้มานานมากแล้วครับ
1: เออ
2: แต่น้ำท่วมมีทุกปีคร
1: ับ อ๋อปกติก็คือน้ำท่วมเป็นประจำแต่เพียงแต่ว่าครั้งเนี้ยมันหนักหนาแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะหนักขนาดนี
2: ้ใช่ครับใช่ครับ
1: โอเคครับทีนี้ถ้าเขาเตือนแล้วไม่ระวังนี่ก็อาจจะโทษใครยากหน่อยนะครับเพราะว่า
2: จริงๆ
1: ถ้าไม่เตือนเลยเนี่ย
2: ครับเตือน
1: โอเคทีนี้ก็
2: อย่างที่บอกระวังมันก็อย่างที่บอกคือมัน
1: ไม่คิดว่ามันจะไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้แล้วก็ที่สำคัญคือไม่รู้ว่าน้ำมาเยอะขนาดนี้ท่วมขนาดนี้นี่มันก็เป็นสิ่งที่ก็สุดจะเดาเหมือนนะพี่ก็พูดอย่าง
2: น
1: ี้
2: ม
1: ัน
2: เกินกำลังนะถ้าเป็นในมุมมองผมเนี่ยมันเกินกำลังที่ชาวบ้านจะป้องกันได
1: ้ครับ
2: ครับ
1: คือเกินกำลังแล้วก็เกินความคาดคิด
2: เกินความคาดคิดใช่มันจะเกินความคาดคิดที่ว่ามันจะไม่มาขนาดนี้อย่างที่บอกอ่ะทุกปีมันก็จะมีละพวกบางก
1: ระ
2: เปี้ยวคลองหลวงแพ่งแล้วก็สนามชัยเขตอะไรนี้นะก็จะมีน้ำท่วมอยู่ประจำพื้นที่ประจำที่เคยท่วมอยู่แต่ปีนี้มันลามไปทั่วค่ะ
1: ครับทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ไอ้ความเสียหายของชาวบ้านที่เป็นบ้านเรือนอันนี้ก็คงต้องรอประเมินอีกทีไอ้ตอนนี้ถ้าพูดโดยตรงเนี่ยครับน้ำถือว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเมื่อช่วงปลายเดือนเนี่ยนะครับกับช่วงเนี้ยน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วใช่มั้ยครับหรือยังไงครับพี่ไม่แน่ใจว่ายังมีน้ำขังสูงอยู่มั้ย
2: น้ำลดลงครับช่วงอย่างที่บอกมันจะมี2ช่วงช่วงแรกเนี่ยที่สนามชัยเขตอำเภอพนมอย่างเงี้ยบางค้าลงแล้วแต่ว่ามีบางอำเภอไอ้มีบางตำบลที่ท่วมขังหนักตอนนี้ที่เจอปัญหาหนักๆเลยก็คือที่บางกระเจ็ดหัวไซเนี่ยน้ำมันจะมาจากบางกระเปี้ยวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่มาจากบางขนาคลองแสนแสบเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่ามันมาลงคลองท่าไข่ที่อำเภอเมืองพอมาลงอำเภอเมืองก็กลายเป็นว่าพอมาสมทบกับน้ำทะเลหนุนเนี่ยมันจะเข้าตัวเมืองตอนนี้มีปัญหาคือเข้าตัวเมืองมา2วันแล้วแล้วก็ยังแช่อยู่นะครับปกติเนี่ยในตัวเมืองมันต้องแห้งและเช้าเนี่ย
1: ครับครับผม
2: ทุ่มเที่ยงคืนน่ะมันจะแห้งแล้วแต่ตอนนี้ยังอยู
1: ่แสดงว่าระบายลงแม่น้ำไม่ได
2: ้ต้องรอให้น้ำลงอย่างเดียวครับ
1: โอเคคือในตัวเมืองฉะเชิงเทราตัวเมืองฉะเชิงเทราเลยเนี่ยนะครับอย่างเช่นแถวๆเรียกอะไรเดียว
2: อันนี้
1: ท่วมไหมครับ
2: ขึ้นท่วมขึ้นถนน
1: อ๋อท่วมขึ้นโอเคครับ
2: แต่เข้าบ้านเรือนเป็นบางส่วน
1: แสดงว่าแถวๆเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรบ้านเดี๋ยวนะบ้านใหม่หรืออะไรใช่ไหมตลาดบ้านใหม่อะไรก็ไม่น่าจะรอดนะแถวนั้นใช่ไหม
2: ใ อ๋อแถวนั้นถ้าเกิดบ้านใหม่เนี่ยถ้าขึ้นไปทางตรงนั้นเรียกถนนบางเปรี้ยวฉางเซาตอนนั้นยังไม่มีปัญหาครับคือช่วงขับมันจะมีเฉพาะริมน้ำก็มีนั่นแหละคือทางตรงโรงเรียนเซนหลุยส์นะครับก็มี
1: กู้ภัย
2: แล้วก็ช่วงชุมชนหน้าเมืองที่อยู่ติดแม่น้ำนะครับถนนหน้าเมืองตอนนี้จะมีน้ำเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วน
1: ฮะครับครับเพราะฉะนั้นถ้าพูดโดยตรงในตัวเมืองเนี่ยน้ำท่วมแต่ว่าสุเดี๋ยวนะอย่างเช่นสมมติร้านค้าในเมืองเนี่ยมันเข้าไปในบ้านในอะไรเนี่ยสูงไหมครับหมายถึงว่าข้าวของบางคนบอกว่า
2: ตอนนี้ยังตอนน
1: ี้ยังไม่มีย
2: ังร้านใช่ร้านค้าอย่างถนนพาณิชย์ที่เป็นร้านหมออะไรพวกนี้ที่เคยมีน้ำท่วมขังก็ขึ้นแค่ฟุตบาทครับก็ยังไม่เข้า
1: บ้านก็ยังดีไม่เข้าในตัวบ้านเข้าของไม่เสียหายนะครับผม
2: ใช่ครับ
1: ทีนี้งั้นพี่ถามอีกกรณีแบบนี้ครับแล้วตอนนี้อย่างชาวบ้านเวลาเขาเข้าใจว่าน่าจะมีข้าวของไปแจกมีเครื่องอุปโภคบริโภคไปอันนี้ไม่แน่ใจสำเร็จได้ชาวบ้านแบบคือบางที่เนี่ยบอกว่าโอ้โหยังพี่ดูในกรุงเทพเนี่ยอย่างเช่นบอกว่ามาแจกอาหารแถวหน้าปากซอยแต่ท้ายซอยไม่ได้อาหารเลยอะไรประมาณเนี้ยที่นู่นเขาบ่นอะไรให้ฟังไหมครับว่าข้าวของมีกินไหมอะไรประมาณนี้ครับผมครับ
2: ตอนนี้ปัญหาเรื่องข้าวของกินเนี่ยผมว่า8ริ้วเนี่ยค่อนข้างจะพอนะครับเรื่องอาหารแต่ละมื้อเรื่องข้าวกล่องอะไรมีส่งถึงแต่ว่ามีบางส่วนที่ยังน้ำท่วมอยู่แต่ไม่สามารถออกมาซื้อของอุปโภคบริโภคได้เนี่ยก็พยายามจะติดต่อคนข้างนอกมาตอนนี้สื่อสารมันก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่นอีกกลายเป็นว่าเรื่องระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมันกลายเป็นประเด็นที่ว่า
1: ไม่ทันการ

0: ใช่ครับผมไม่ทันการเนาะแต่ถ้ารอคนไปแจกอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ทั่วถึง
1: เข้าใจใช่
0: แต่ว
1: ่
0: ามีปัญหาเรื่องทางราชการเนี่ยบางทีเจ้าหน้าที่ก็กลัวเรื่องว่าจะเบิกการเบิกจ่ายกลัวจะผิดระเบียบอะไรพวกนี้ครับก็จะมีปัญหาพวกนี้อยู่ที่ประชาชนผมได้พูดคุยกับทางวังศิษย์เนี่ย
1: ที่จริงๆแล้วมันมีปภ.นะพวกนี้เวลามันมีความฉุกเฉินอะไรประมาณเนี้ยเขาก็ประเด็นที่บอกเข้าใจคือบางครั้งเนี่ยเวลาการเบิกจ่ายในราชการเนี่ยถ้ามันไม่เป็นไปตามระเบียบมันอาจจะเจอปัญหาทุจริตเจอปัญหาการถูกระบุว่าคอร์รัปชันอะไรได้บางคนก็จะกลัวๆแต่ทีนี้อย่างที่บอกเวลามันน้ำท่วมแบบนี้นะมันต้องตัดสินใจแล้วมันต้องช่วยเลยซึ่งมัน
0: ใช้ได้ครับในระเบียบเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมได้คุยในประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและท่านหัวหน้าส่วนราชการ
1: ครับ
0: คือมันสามารถทำได้สามารถทำได้มันมีระเบียบให้ทำอยู่แล้วแต่ว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหรือว่าผอ.กองคลังที่ว่าจะต้องเป็นคนเสนอเรื่องขึ้นมาจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยกลัวปัญหาว่าจะผิดระเบียบนะคร
1: ับ ก็คือพูดง่ายๆคือจริงๆมันมีวิธีแก้ปัญหาโดยดูเวลาไม่เกิดเหตุฉุกเฉินเกิดความเร่งด่วนเนี่ยมันสามารถจะแก้ปัญหาได้เพราะชีวิตชาวบ้านรอไม่ได้แต่บางทีอาจจะเกิดปัญหาเพราะว่าฝ่ายปฏิบัติการเนี่ยอาจจะเกรงหรือกลัวหรือว่าเกรงแล้วก็ไม่กล้าทำก็เลยทำให้การเบิกจ่ายการอนุมัติเพื่อจะไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงทีนี่ก็เป็นเรื่องแย่มกันนะผมว่า
0: คือบางทีมันไม่เพียงพอครับจะรอจากชาวบ้านข้างนอกเนี่ยบางทีมันพื้นที่มันกว้างนะครับแล้วก็คนที่ช่วยเหลือช่วยบริจาคมันก็กระจายไปแต่ละพื้นที่เนี่ยมันไม่เพียงพอต่อชาวบ้านที่รับผลกระทบเพราะว่าชาวบ้านที่รับผลกระทบเนี่ยมันเกือบทั้งหมู่บ้านอย่างเงี้ยบางทีมันตำบลเนี่ยทั้งหมู่บ้านเลย
1: ครับ
0: ก็จะไม่เพียงพอครับ
1: เพราะว่ามันอย่างที่บอกคืออย่างข้อมูลที่พี่ได้คุยกับชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านบอกว่าบางทีก็ยกของหนีแล้วนะคือยกของคิดว่าน่าจะพ้นเพราะยกของขึ้นมาประมาณ30-40 เซนแต่ผมก่อนน้ำมันมามากกว่านั้นคือมันกลายเป็นประมาณน้ำ70-80 เซนบางที่เป็นเมตรบางที่เมตรกว่าอะไรประมาณเนี้ยมันก็เลยเขาก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุอย่างดังกล่าวแล้วก็อย่างที่บอกคือที่ผ่านมามันไม่เคยมีเหตุแบบนี้ก็เลยคิดว่าของเดิมไม่เคยมีนี่ของใหม่ก็ไม่น่าจะหนักเท่าเดิมเลยประมาณนี้นะแล้วก็บางทีอย่างที่พี่คุยกับชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าก็ฟังกรมอุตุนิยมเตือนฟังอะไรเตือนบางทีเราก็คุยกับชาวบ้านบางคนนะเขาบอกว่าแล้วพี่ถามว่าในหมู่บ้านเนี่ยมันจะมีเสียงตามสายมีประกาศไหมบางคนก็บอกว่ามีบางคนก็บอกว่าไม่รู้มีหรือเปล่าไม่ได้ยินอะไรประมาณนี้นะเขาก็ไม่กล้าพูดตรงๆเขาบอกว่าบางทีเขาก็ไม่ได้เฝ้าตลอดอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ถามแล้วอะไรอบต.กำนันผู้ใหญ่บ้านได้ออกมาดูแลไหมบางคนก็พูดน่ารักมากเลยบอกว่าโอ้ยบ้านกำนันก็ท่วมไปครึ่งหลัง คือบางทีชาวบ้านก็แบบไม่พยายามจะบอกว่าผลักความผิดให้คนอื่นนะฮะก็บอกว่าก็กำนันก็โดนทั่วไปครึ่งหลังเหมือนกันก็เลยฟังแล้วก็เลยบางทีพูดยากเลยนะเพราะว่าบางทีสังคมไทยเนี่ยบางทีเตือนแล้วก็ไม่คิดว่าจะแรงหรือบางที่ก็บอกว่าไม่รู้เขามาเตือนหรือเปล่าไม่อยากว่าเขาเดี๋ยวกลายเป็นไปกล่าวหาเขาอะไรประมาณเนี้ยนะครับทีนี้เอาที่สำนึกเห็นดีกว่าครับ
0: ครับผมเตือนเตือนและเตือนนะผมยืนยันเลยว่าเตือนทุกพื้นที่เพราะว่าตอนเนี้ยคือเสียงตามสายบางที่มันก็ไม่มีแต่ว่ามันจะมีรายกลุ่มอยู่แล้วแต่เตือนเนี่ยคำว่าเตือนเนี่ยผมถามว่ามันกี่สิบปีแล้วที่น้ำในเขื่อนสียักษ์เนี่ยคือมีระดับประมาณ 30-40% แต่ปีนี้มันล้นสปริงเมย์มันเกินร้อยอ่ะแล้วมันจะอยู่ที่ไหนอ่ะมันก็ไหลลงทุกวันนี้มันก็ยังล้นสปริงเมย์อยู่ใช่เพราะเตือนถามว่าเตือนแล้วมันจะป้องกันยังไงมันป้องกันไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นพื้นที่เกษตรเนี่ยบ้านเรือนมีบ่อปลาบ่อกุ้งมีบ้านอยู่ผมถามว่าจะเอาอะไรไปกั้นมันเตือนแต่ว่ามันยกของได้สูงแค่นั้นแหละบางทีบ้านชั้นเดียวมันจะยกไปไหน อย่างผมเนี่ย
1: ใช่
0: อยู่ในเมืองอย่างเงี้ยเตือนมาถามว่าผมรู้มาผมรู้แต่ว่าผมจะไปไหนจะยกไปไหน
1: นึกออกเลยใช่ก็เนี่ยเหมือนกับ
0: สุวิสัย
1: เหมือนกับพี่คุยกับคนที่เขาบอกบ้านชั้นเดียวเขาบอกว่าก็ไม่รู้จะยังไงเพราะว่าก็ไม่รู้จะเอาของไปไหนเหมือนกันไม่งั้นก็มีวิธีเดียวคือขึ้นไปบนหลังคาแล้วก็มีบางคนเล่าให้ฟังบอกว่าแล้วเดี๋ยวนี้นะมันถนนทำใหม่ๆเนี่ยถนนก็จะสูงมากสูงมากซึ่งเขาก็เข้าใจว่ามันก็ต้องทำถนนให้สูงเนี่ยเพราะว่าถ้าน้ำมันท่วมถนนมันก็จะเดือดร้อนการเดินทางก็จะคือผมบางทีคุยกับชาวบ้านเนี่ยมันก็จะมีสองกลุ่มนะไม่แน่ใจสำนึกอาจจะเจอคล้ายๆพี่นะคือบางคนก็จะบ่นน่าดูเลยนะผลักความผิดให้คนอื่นอย่างเดียวเลยโวยเช็ดไม่สนใจไม่ได้อะไรกับบางคนก็บอกว่าไม่อยากว่าใครเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นบาปอะไรประมาณนี้นะ
0: คือวิสัยจริงนะคร
1: ับ อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็
0: ตอนนี้ปัญหาอย่างที่พี่ว่าเรื่องถนนหนทางตอนนี้เอาหลักๆเลยคือตอนนี้บ้านโพที่บ้านผมเนี่ยก
1: ็
0: คือน้ำท่วมท้องนาท่วมหมดถึงริมตลิ่งเลยแต่ว่าไอการระบายเนี่ยมันระบายไม่ออกคือหมายความว่าพอน้ำทะเลหนุนขึ้นมาปุ๊บมันก็ท่วมเพิ่มขึ้นพอน้ำทะเลลงมันก็ยังปิ่มถนนอยู่แต่ว่าที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยคลองส่งน้ำของชลประทานน้ำมีอยู่แค่ครึ่งคลองแต่ว่าไม่มีการระบายลงคลองเพื่อออกทะเลเพิ่งจะมีสัปดาห์ต้นสัปดาห์ที่แล้วน่ะที่ทางผู้ว่าสั่งการไประดมให้สามารถจ้างได้จ้างชาวบ้านได้หมายถึงว่าใครที่มีท่อเขาจะท่อพญานาคแล้วนะ
1: มาดูดท่อมาดูดออก
0: ลงเพื่อส่งออกทะเลเป็นการช่วยบรรเทา
1: ระบายน้ำออกไปครับผม
0: ใช่ระบายน้ำมันเพราะกลายเป็นว่าตอนนี้เป็นน้ำท่วมขังแล้วเริ่มเน่าแล้ว
1: ครับผมครับนี่คือปัญหาใหญ่ของบ้านเรานะคือเป็นปัญหาใหญ่จริงๆคือเหมือนกับหลายคนก็จะบอกนะครับว่าบางที่เนี่ยมันมีพื้นที่รับน้ำแต่ก็ไม่มีการระบายออกไปหรืออันนี้ชาวบ้านก็มาบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเขาเรียกอะไรคลองมันตื้นมันไม่มีการจัดการถ้าลอกคลองลอกท่อลอกอะไรพวกเนี้ยมันก็จะทำให้ดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยนะบางทีเราก็ถามชาวบ้านว่าแล้วตอนหน้าแล้งอ่ะเคยถามพวกอบต.หรืออะไรจังหวัดหรืออะไรไหมก็บอกว่าก็ไม่คิดว่าจะท่วมคือทุกคนจะมาแบบนี้หมดเลยไงเราก็บอกว่าเนี่ยถ้าลอกท่อลอกอะไรไว้ลอกบ่อไว้ลอกคลองไว้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้มันรับน้ำได้เยอะคนนี้ก็บอกก็ไม่คิดว่ามันจะท่วมเยอะขนาดนี้คือมันก็กลับมาเป็นแบบเดิมนะทีนี้ผมพี่ถามสมฤทธิ์หน่อยดิในฐานะที่ก็อยู่แบบริ้วก็น้ำท่วมมาเป็นระยะเป็นช่วงๆประมาณนี้ผมเชื่อว่าหลังจากตรงเนี้ยคงต้องมาหาแนวทางแก้ปัญหากันพอสมควรนะครับแต่ว่าไอ้ชนิดที่เรียกว่าอะไรเดียไอ้ชนิดที่เรียกว่าไอ้แนวทางป้องกันมันก็เหมือนกรุงเทพอ่ะเหมือนกรุงเทพก็คือท่วมเสร็จทุกคนก็บอกว่าทำไมไม่ลอกท่อระบายน้ำอะไรประมาณนี้แต่เราบอกมันท่วมไปแล้วพูดตอนนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์ทีนี้โอเคหลังจากเกิดเหตุตรงนี้ครับไม่แน่ใจว่าทางอะไรฮะทางจังหวัดทางอะไรประมาณนี้เขาจะหารือแต่ตอนนี้มันก็พูดยากนะเพราะว่ามันกำลังอยู่ในช่วงที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนไอ้ส่วนที่การจะไปแก้ปัญหาไอ้ชนิดที่บอกว่าครั้งหน้าจะทำอะไรจะทำแก้ปัญหาอะไรเนี่ยก็เราก็ยังนึกไม่ออกกันนะเอาเป็นว่าสมฤทธิ์อยู่ในพื้นที่สมฤทธิ์เห็นอะไรบ้างดีกว่าครับผมยังไงครับผม
0: ครับคือที่ผ่านมานะครับคือไอ้คูคลองหรือว่าท่อระบายน้ำอะไรพวกนี้ปกติท้องถิ่นก็จะทำอยู่แล้วแต่มีปัญหาเรื่องวัชพืชเรื่องตำลำน้ำคูคลองนะครับจะมีปัญหาแต่ว่าปัญหาหลักๆเลยใหญ่ๆเลยที่เป็นปัญหาระดับชาติเลยตอนนี้ที่มีการพูดคุยกันไปบ้างแล้วเนี่ยคือเรื่องแม่น้ำบางปะกงตื้นเขินนะครับที่เราคิดดูแม่น้ำบางปะกงเนี่ยนกสามารถลงไปเดินได้อะ
1: โอ้โหอันนี้น่ากลัวมากกว่า
0: ครับคือมันตื้นเขินมากเพราะว่าไอ้การที่น้ำมันไม่โฟเหมือนเมื่อก่อนที่เขาบอกว่ามีการขุดคลองและทำเขื่อนกั้นนะครับที่ทำเขื่อนที่ทำแล้วไม่ได้ใช้เลยเนี่ยกลายเป็นว่ามันดินที่ชายฝั่งเนี่ยมันลงไปจนเนี้ย ปากอ่าว

0: ราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นว่ามันก็ติดระเบียบนะผมก็มองว่าเป็นตัวระเบียบเนี่ยมันติดยังไงไหมครับการลอกแม่น้ำบางปะกงเนี่ยการที่เราจะเอาดินขึ้นมาเนี่ยมันต้องหาที่ทิ้งที่เป็นที่เป็นของรัฐคือที่ผ่านมาเคยทำแล้วคือเอาไปแปะข้างตลิ่งพอฝนลงมาม
1: ันก็พังอีกมันก็พังอีกใช่
0: ถ้าทำแบบนั้นมันเดินไม่ควรทำระเบียบว่าดินเนี่ยคุณจะทำไงได้อะเอาไปขายไหมหรือว่ามีใครรับซื้อได้ไหมมันเป็นระเบียบที่ว่าไอ้ดินเนี่ยเราต้องเอาไปไว้ในที่ของรัฐ
1: ของหลวงที่ของหลวง
0: ที่หลวงเอาไปขายก็ไม่ได้เอาไปทำอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่ามันทำอะไรไม่ได้มันติดปัญหาเรื่องตรงนี้ครับก็เห็นเพราะว่าเขาจะมีทางแนวทางแก้ไขกันยังไงเนี่ยอันเนี้ยคือมันมีปัญหาเรื่องที่ทิ้งดินเอาง่ายๆคือคลองก็เหมือนกันเนี่ยพอลอกมาแล้วเนี่ยเอาไปให้ใครก็ไม่ได้หรือต้องไปแปะไว้ข้างสลิง
1: เออมันก็น้ำฝนมามันก็ลงไปอีกใช่ครับใช่น้ำฝนมาก็กลายเป็นทุกอย่างก็เละเหมือนเดิมเอออันนี้เป็นเรื่องประหลาดนะเออเป็นเรื่องประหลาดมากเออความจริงนะไอ้ออกแต่มันก็พูดยากนะสมมติบอกว่าไปให้เอกชนที่เขาจะต้องการทำโคกทำเนินเดี๋ยวก็บอกอันนี้ที่หมายถึงดินของหลวงเดี๋ยวหัวกันอีกมีปัญหาอีกเออมันผมว่ามันต้อง
0: มันมีปัญหาเรื่องที่ว่านี่แหละคืออย่างที่บอกดินเนี้ยสมมติว่ามันปรับเปลี่ยนได้เลยเฮ้ยคุณลอกคลองนะและดินนี้คุณเอาไปผมว่ามันน่าจะมีทางออกที่ดีกว่านี้นะครับเพราะว่าอย่างนั้นมันแก้ปัญหาไม่ได้นะครับเพราะแม่น้ำมันก็ตื้นเขินทุกวันอย่างที่บอกท่านสสที่จะมาสสเขตหนึ่งเนี่ยที่ท่านจะเอาไปวิปลายในสภาคือถ่ายรูปไปนกกระยางสามารถไปเดินหากินในแม่น้ำเลย
1: เหมือนเดินอยู่ในทุ่งนาเลย
0: ใช่ครับมันตื้นขนาดนั้นเลยนะ
1: เออนี่มันก็เป็นเรื่องจริงๆเรื่องแม่น้ำเรื่องอะไรพวกนี้นะกรมเจ้าท่าก็ต้องเป็นคนดูแลอยู่นะก็มีหน่วยงานของรัฐ
0: มันมีหลายส่วนครับมันมีเจ้าท่ามีมันหลายส่วนทั้งชนประทานด้วยแหละผมว่ามันน่าจะบูรณาการ
1: คือปัญหาน้ำบ้านเราเนี่ยอย่างที่เคยพูดเนี่ยปัญหาน้ำในบ้านเราเนี่ยคนดูแลเรื่องปัญหาน้ำเนี่ยนะฮะเรื่องเกี่ยวกับน้ำเนี่ยโอ้โห30กว่าหน่วยงานนี่มันจะอยู่ยังไงวะคือยังตกลงกันยังไงจะคุยกันรู้เรื่องมั้ยเนี่ยใช้ภาษาเดียวกันเนี่ย
0: กระทรวงประธานอะไรมัน
1: เยอะกระทรวงเกษตรกระทรวงเกษตรเนี่ยแบบเละไปหมดอ่ะแล้วถึงเวลามีปัญหาก็ผลักกันไปผลักกันมาชาวบ้านก็เดือดร้อนไปแล้วก็พอน้ำพอเลิกท่วมก็เลิกคุยเดี๋ยวพอท่วมใหม่ก็มาบวยกันใหม่มันเป็นเรื่องดูเลวร้ายไปหมดอ่ะทีนี้อ่ะไอ้สิ่งที่คุณสมฤทธิ์พูดเนี่ยนะครับนอกจากปัญหาไอ้ตรงนี้แล้วเนี่ยนะเรื่องไอ้อะไรที่ดินตื้นลำน้ำตื้นเขินมันมีอีกที่นึงที่มันมีปัญหาซึ่งจังหวัดอื่นๆก็จะเจอคือไปปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างเนี่ยขวางทางน้ำบ้างอะไรประมาณนี้ฮะฉะเชิงเทรามีปัญหานี้ไหมครับอย่างเอาง่ายๆนะพัทยาเนี่ยปัญหานี้หนักเลยฮะ
0: อันเนี้ยมันผมว่าแปดริ้วมันไม่เหมือนพัทยาพัทยาเนี่ยมันเป็นในเมืองมันขวางอีกแต่ว่าในแปดริ้วเนี่ยมันส่วนมากเป็นถนนเป็นถนนแล้วก็ลำคลองตื้นเขินคือรับน้ำได้น้อยอ่ะเอาง่าย
1: ๆครับครับ
0: คือพอน้ำมาเมื่อไหร่ก็ท่วมอะไรเงี้ยแต่ว่ามันโชคดีอย่างที่ผ่านมาของแปดริ้วหลายๆปีคือมันสามารถมันไม่เยอะขนาดนี้แล้วก็ปริมาณน้ำเนี่ยคือแม่น้ำบางปะกงอ่ะมันขึ้นลงอยู่แล้วมันท่วมแป๊บเดียวมันก็ไปแต่นี่มันกลายเป็นว่ามันรองรับน้ำจากที่อื่นมาเยอะด้วยอย่างปีเนี้ยจากนครนายกแม่น้ำปาจีนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เขื่อนจากเขื่อนกักกันน้ำเขื่อนสี่ยัดอะไรเงี้ยอย่างที่บอกหลายสิบปีมานี่ไม่เคยมีน้ำถึง 50% แต่ปีเนี้ยมันเกินร้อยอ่ะมันล้นสปริงเวย์มาเนี้ยยังปล่อยอยู่ทุกวันเนี้ยแต่ไอ้ด้านบนท่าตะเกียบอะไรพวกนี้มันก็แห้งแล้วครับว่าพนมสารคามอะไรเงี้ยก็เริ่มลดลงแล้วแต่หนักเลยตอนนี้อยู่ที่บางคาบ้านโพบางน้ำเปรี้ยวตอนนี้ยังเยอะอยู
1: ่บางคาบ้านโพบางน้ำเปรี้ยวโอ้โหกระจายเยอะมากนะเพราะว่าบ้านโพเนี่ยมันก็จะมาใกล้มาทางเขตชลบุรีนะแต่บางคาเนี่ยมันก็จะขึ้นไปแถวอะไรเขาเรียกอะไรนะไปทางเวลาใครที่ขับรถไปเนี่ยบางคาก็ไปกระบินบุรีอะไรประมาณนั้นนะครับผม
0: ครับราชสารบางกระเจ็ดหัวไทยตรงนี้คือกลาย

0: เป็นว่ามันมีปัญหาน้ำท่วมขัง
1: ครับผมแสดงว่ากินวงกว้างมากอ
0: ่
1: ะเพราะว่าเมื่อกี้ที่คุณสมิทธ์บอกนะคือพี่พอจะนึกแปดริ้วออกในอย่างเช่นโอเคบ้านโพเนี่ยมันก็จะออกมามันก็จะไปเชื่อมๆใกล้ๆกับพันทองชลบุรีแถวๆนั้นนะครับผม
0: บางปะกง
1: บางปะกงส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่พอบอกอะไรอ่ะบางคล้าเนี่ยหลายคนจะรู้จักบางคล้าดีนะคนกรุงเทพมะพร้าวน้ำหอมนะฮะแล้วก็มะม่วงนะครับน้ำดอกไม้ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็บางคนก็จะไปกินกุ้งนะฮะกุ้งแม่น้ำอะไรประมาณนี้ที่บางคล้าเนี่ยนะครับผมโอ้แสดงว่าครั้งนี้มันท่วมแบบกินวงกว้างมาก
0: ซึ่งแทบจะทุกอำเภอเลยนะที่ผมดูเนี่ย
1: ครับคือตอนแรกพี่ดูข่าวจากเพื่อนๆที่รู้จักที่บ้านเขาอยู่บางคล้าเขาก็ส่งรูปให้ดูบอกว่าบ้านเขาเป็นแบบนี้แล้วผมก็ตกใจเฮ้ยเราก็นึกในใจว่าบางคล้าเนี่ยใครที่เคยไปบางคล้าก็จะนึกถึงว่าแจ้งที่มีข้างทางแม่ไก่อะไรประมาณเนี้ยนะแล้วไปแถวปากน้ำโจโลใช่ไหมที่มี
0: อนุสาวรีย์ทองอะไรพวกนี้ทั่วหมดเลยครับท
1: ั่
0: วหมดเลยครับ
1: ซึ่งเราก็นึกว่าเฮ้ยมันอยู่ใกล้แม่น้ำมันน้ำขึ้นน้ำลงก็น่าจะเร็วเขาบอกเฮ้ยไม่นี่โดนมาหลายวันแล้วอะไรประมาณอันนี้คือคุยกับเขาเมื่อหลายวันที่ผ่านมาแล้วนะครับเขาก็บอกว่ามันดูวิปริตมากอะไรประมาณเนี้ยเขาก็บ่นตั้งแต่วันแรกเขาบอกว่าที่เขาเป็นห่วงก็คือเขาเป็นห่วงคนทำนากุ้งอะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็เขาก็บอกว่าคนที่ปลูกมะม่วงอ่ะมะม่วงมันแช่น้ำได้ไม่นานแล้วก็บางทีเวลามันปลายกว่าจะคุยง่ายคือกว่าจะโตขึ้นมาให้ผลเนี่ยมันก็รายได้มันก็จะขาดแคลนไปใช่ไหมครับ
0: ใช่ระยะเวลา
1: อ่ะทีนี้งั้นให้สำริดลองผมไม่แน่ใจว่าความช่วยเหลือเนี่ยนะฮะผมอีกอันนึงลืมถามเมื่อกี้แปดริ้วเนี่ยก็มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่เยอะเหมือนกันนะ
0: ครับผม
1: โอ้โดนเยอะไหมครับพวกโรงงานอุตสาหกรรม
0: โรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะอยู่โซนบางปะกงครับอยู่ทางปากอ่าวทางนู้นแหละทีนี้ว่าตรงบางปะกงตรงนั้นน่ะคือเรื่องปัญหาเรื่องน้ำท่วมขังมันไม่ค่อยมี
1: โอเค
0: ครับก็จะไม่มีปัญหาเรื่องพวกนี
1: ้ก็รอดตัวไปก็เพราะว่าวันนั้นเห็นโรงงานผลิตอะไหล่ของ Toyota นะครับหลายที่เหมือนกันเขาบอกว่าตอนนี้เขายุติการผลิตชั่วคราวเพราะว่าหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็น้ำท่วมใช่ไหมฮะแล้วก็ระบบที่ขนส่งพวกโลจิสติกเอาของมาก็มาไม่ได้นะครับแล้วก็วันนั้นพี่คุยกับคนที่เขาเป็นเอนจิเนียร์เขาก็บอกว่าพวกที่น้ำท่วมรถแล้วต้องเอารถไปซ่อมเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ปกติแล้วเนี่ยซ่อมรถเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอยู่พอสมควรใช่ไหมครับแล้วเขาบอกตอนนี้รถก็เยอะมากที่โดนน้ำท่วมแล้วก็อะไหล่ก็ขาดแคลนเขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นมันต้องใช้เวลาในการซ่อมเนี่ยแต่ก่อนอาจจะแบบ10วันตอนนี้อาจจะต้องบวกไปเกินอีกเท่านึงอาจจะเป็น20วันอะไรประมาณเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยมันมีหลายอย่างเพราะว่าอะไหล่ไม่มีอู่บางอู่ก็โดนน้ำท่วมอะไรประมาณเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าที่เมื่อกี้สมฤทธิ์
0: บอกครับผม
1: ครับใช่ครับคุยต่อ
0: ก็อย่างที่บอกคือก็เรื่องอุตสาหกรรมเนี่ยจะค่อนข้างน้อยแต่ที่น่าเป็นห่วงคือเรื่องเกษตรกรเนี่ยบางไม่บางเจ้าส่วนใหญ่อยู่เกือบ 100% ทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: ที่เสียหายไปครับ
1: เ
0: พราะว่าพื้นที่หลักๆแล้วของแปดริ้วเนี่ยมันเป็นพื้นที่เกษตรอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ก็จะเสียหายเรื่องพวกนี้เยอะ
1: เออจริงๆนะเดี๋ยววันหน้าอาจจะต้องรบกวนสมฤทธิ์นะอาจจะมาชวนคุยเรื่องข้าวสวนมะม่วงอ่ะว่าปลายกันเยอะไหมอะไร
0: เพื่อนยังไม่ได้ติดต่อกับเพื่อนเลยว่าสรุปแล้วมันปีหน้าในงานมะม่วงแต่ริ้วจะมีงานมะม่วงเดือนเมษา
1: ใช่ใช
0: ่มันช่วงกำลังใกล้ถึงฤดูที่มะม่วงจะออกใช่ถูกต้องใช่
1: ไหม
0: อันนี้มันจะมีหรือเปล่ายังไม่แน่ใจว่ามันจะเหลือเท่าไหร
1: ่ฮะก็นี่ก็คือประเด็นคือถ้าสมมุติมันปลายนะก็โอ้โหพอจะปลูกขึ้นมาใหม่ใช่ไหมฮะหรือบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าเวลามะม่วงมันโดนน้ำท่วมแล้วมันอาจจะช็อก แบบไม่ออกช่อหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เราไม่มีความรู้ด้านนี้แต่ว่าเท่าที่รู้อ่ะคือในกรุงเทพเนี่ยต้นไม้ที่มันแช่น้ำอยู่หลายวันเนี่ยนะฮะอันนี้ก็ตายเยอะเลยนะครับเห็นตายแล้วก็กล้วยเห็นบางพื้นที่ในกรุงเทพอ่ะที่เป็นแบบที่รกร้างว่างเปล่าแล้วปลูกกล้วยไว้เพื่อจะบอกว่าอันนี้เป็นพื้นที่เกษตรอะไรประมาณนี้กล้วยตายเต็มเลยครับตอนนี้ครับก็ยังไม่ได้คุยกับคนรู้จักคนนึงเขาบอกว่าสงสัยฉันต้องจ้างคนมาปลูกกล้วยใหม่ผมก็บอกลองไปถามดิว่าเขตจะรับผิดชอบยังไงเพราะว่าปลูกไปแล้วแล้วมันน้ำท่วมแบบนี้เขตรับผิดชอบไหมไม่มีเงินจะจ้างคนมาปลูกแล้วไม่มีเงินจะไปซื้อพันธุ์กล้วยมาปลูกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ
0: ไอ้กล้วยเนี่ยผมก็มองว่าจริงๆแล้วมันความเสียหายถ้าเทียบกับมะม่วงมะพร้าวนี่มันคนละเรื่อง
1: ใช่ใช่เพราะว่ากล้วยมันอายุสั้นกว่า
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้4ปี5ปีกว่าจะให้ผลผลิตเนี่ยผมมองว่าอันนี้หนักเลยครับ
1: ก็นึกออกคือเมื่อกี้ที่พูดเนี่ยคือพูดให้เห็นว่าอย่างในกรุงเทพเนี่ยไอ้สวนมะม่วงอะไรไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าคนที่มักจะมีที่ดินอยู่แล้วก็ไม่อยากจะเสียภาษีแพงๆก็ใช้วิธีหาทางออกด้วยกันเอามะนาวมาปลูกเอากล้วยมาปลูกอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งอย่างที่คุยกับสมฤทธิ์นะครับคือเราเคยไปสวนมะม่วงน้ำดอกไม้ที่แปดริ้วอ่ะโอ้โหคือพวกเนี้ยเขาก็บอกว่าปีนึงเนี่ยเขาก็จะเก็บผลได้ก็ปีละครั้งอ่ะพูดง่ายๆคือมะม่วงผมก็เคยถามว่าไอ้ที่อื่นเขามีมะม่วงถวายให้มันออกแบบปีละหลายครั้งเขาบอกไม่ได้คือออกมารสชาติก็ไม่อร่อยเหมือนกับมะม่วงที่มันเป็นปลูกแบบมันออกมาปีละครั้งอะไรประมาณเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากจะเป็น
0: บางสายพันธุ์ครับ
1: อ๋อเหรอครับ
0: เป็นบางสายพันธุ์ที่เป็นริ้วนี่ก็มีครับมีสองรอบก็มีครับมันเป็นบางสาย
1: อ๋อเหรอครับอ๋ออ๋อเพราะว่าเขาบอกว่าจริงๆถ้ามันมะม่วงที่มันจะอร่อยจริงเนี่ยมันก็จะต้องแบบคือจะไปเร่งมันมากๆก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าความเขาเรียกอะไร
0: ความอร่อย
1: ความอร่อยของเนื้อมะม่วงเนี่ยมันก็จะไม่ได้รสชาติก็จะไม่ได้แล้วที่สำคัญคือเขาบอกว่าต้นมันก็จะโทรมมากเกินไปอะไรประมาณนี้คือเขาบอกว่าเพราะฉะนั้นก็อยากให้มันเป็นไปตามธรรมชาติแล้วก็ให้มันมีรสชาติที่ดีเพราะว่าไอ้มะม่วงที่8ริ้วเนี่ยมันก็ขายไม่ใช่เฉพาะในเมืองไทยนะฮะก็ส่งไปต่างประเทศส่งไปที่ไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นในเอเชียตั้งหลายประเทศ
0: เกาหลีมีหมดคร
1: ับ อะไรประมาณนี้นะครับผมเขาก็อยากจะให้มันมีคุณภาพที่ดีอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องฝากสมฤทธิ์ลองดูพวกเกษตรกรคนไหนที่เสียหายแล้วอาจจะมาชวนมาคุยว่าจะทำยังไงคราวนี้เพราะว่าถ้าต้องปลูกใหม่ใช้เวลาเท่าไหร่แล้วระหว่างนั้นไอ้รายได้จะเอาจากไหนมานะฮะโอ้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่ของชีวิตเลยนะครับผม
0: ใช่คร
1: ับ ทีนี้สมฤทธิ์มีอะไรจะชวนคุยในแง่ของภาพที่เห็นแล้วผมอาจจะไม่ได้ถามในปัญหาที่สำริดได้ประสบพบเจอในฐานะคนในพื้นที่ครับผมเชิญครับ
0: จริงๆแล้วหลักๆเลยนะของเป็นริ้วเนี่ยถือว่าสมบูรณ์แบบทุกเรื่องนะครับไม่ว่าเรื่องที่อยู่อาศัยอาหารการกินอะไรทุกอย่างเนี่ยถือว่าใครที่เกิดมาอยู่ที่เป็นริ้วเป็นคนเป็นริ้วถือว่าเป็นคนโชคดีและเป็นลูกของพ่อแต่ทีนี้อย่างที่บอกอ่ะปัญหาหลักๆเลยคือตอนเนี้ยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงได้เรื่องเกี่ยวกับแม่น้ำบางมะกงนี่แหละผมอยากฝากถึงก็คือทางรัฐบาลหรือว่าพี่ได้สื่อสารถึงรัฐบาลเนี่ยก็อยากจะฝากตรงนี้ครับคือถ้ามันแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าระบบน้ำหรือว่าอะไรต่างมันก็เป็นไปตามธรรมชาติคือตอนนี้มันตื้นเขินเกินกว่าที่จะรับได้แล้วแม่น้ำบางมะกงครับอย่างที่ผมบอกคือปากอ่าวเนี่ยไอ้ต้นกงกลางมันสามารถขึ้นได้ละขึ้นได้แล้วก็เดินสามารถเดินข้ามได้อย่างเงี้ยมันก็จะมันผมถือว่าวิกฤตนะครับถือว่าแม่น้ำบางมะกงตอนนี้ถือว่าอยู่ในช่วงวิกฤตเลยครับเพราะมันตื้อเขินขนาดเนี้ยครับ
1: ทีนี้เราจะหาทางออกก็จะไม่มี
0: ใช่ครับมันจะหาทางออกยังไงเรื่องอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังว่ามีการถกมาแล้วมันติดประเด็นตรงนี้ครับประเด็นที่ว่าเฮ้ยแล้วดินที่เราจะขุดลอกเนี่ยจะไปไว้ที่ไหนเพราะมันค่อนข้างจะเยอะมหาศาลมันจะไปไว้ที่ไหนได้ นะครับเพราะว่าชายริมแม่น้ำบางประกงเนี่ยก็เป็นที่ของเอกชนทั้งนั้นเลยก
1: ็
0: คือไม่สามารถจะไปวางได้ไปกองได
1: ้ก็ถ้าเขาไม่ต้องการ
0: แค่มาแปะ
1: เขาไม่ต้องการก็ไปวางในที่เขาไม่ได้นะ
0: ถึงเขาต้องการก็วางไม่ได้ครับถามว่าดินใครต้องการ
1: เน
0: าะอย
1: ่
0: างบ้านผมเนี่ยมันก็ต้องการใช่ครับแต่ว่ามันไม่สามารถเอาไปถมให้เขาได้ใช่เนี่ยก็อยากจะกล่าว
1: ว่าจะมีปัญหา
0: หลักๆเลยอ
1: ันนี้ก็ต้องเป็นสิ่งที่พูดง่ายคือรัฐบาลต้องแก้รัฐบาลจะต้องแก้ปัญหานี้ให้ได้
0: ม
1: ัน
0: เป็นปัญหาระดับรัฐบาลเลยคร
1: ับครับ8ริ้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสสเนี่ยมีของพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชนยังมีอยู่ไหมครับตอนนี
0: ้ตอนนี้มีสสชังเซาเนี่ยมีทั้งหมด4เขตนะครับเขตหนึ่งที่อยู่ในบริเวณอำเภอเมืองก็จะมีของพ
1: ร
0: รคเพื่อไทยนะครับแล้วก
1: ็
0: เขตสองเนี่ยเป็นของพรรคกล้าธรรมเขตสามพรรคกล้าธรรมเขตสี่พรรคกล้าธรรม
1: ครับอ๋อครั้งนี้พรรคประชาชนไม่มีเพราะจำได้ว่าของเก่านี่มีพรรคประชาชนอ๋อโอเคตอนนี้ก็เป็นกล้าธรรมกับเพื่อไทย
0: เพื่อไทย
1: กล้าธรรมกับเพื่อไทยก็จริงๆสองพรรคนี้ถ้าโดยตรงเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าสำหรับกล้าทำนี่ก็ไม่ค่อยค้านเท่าไหร่นะครับแต่เพื่อไทยนี่ฝ่ายค้านก็เดี๋ยวยังไงเขาคงจะต้องเอาเรื่อง
0: เป็นฝ่ายรัฐบาลครับรัฐบาล
1: ประธานโทษเพื่อไทยเป็นฝ่ายรัฐบาลใช่เพราะว่าเขาอยู่รัฐบาล
0: เมื่อสองวันนี้ท่านสสที่จะมาก็ยังเอาที่อวมาแจก
1: ครับผมครับ
0: คร
1: ับ ใช่เพราะว่าตอนนี้จริงๆพรรคกล้าทำมี3ที่ใช่ไหมครับแต่ว่ากล้าทำก็กึ่งๆจะเป็นฝ่ายรัฐบาลไปแล้วครับก็น่าจะคุยกันได้นะถ้าพูดโดยตรงนะเพราะอย่างน้อยๆก็เป็นพรรครัฐบาลด้วยกันก็ปัญหาเนี่ยมันก็ต้องเร่งแก้ไขนะครับคือถ้าปล่อยไว้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาบอกปีหน้าน้ำจะแล้งเดี๋ยวผลปรากฏน้ำแล้งก็มีปัญหาอีกไม่มีน้ำใช้อีกแล้วเวลาบางประกงน้ำแล้งนี่ก็เดือดร้อนนะน้ำทะเลหนุนไอ้ต้นไม้ต้นไร่นะบางทีน้ำกร่อยขึ้นไปเยอะๆก็ตายอีกนะฮะไอ้ไหลอะไรบ่อปลาบ่อกุ้งก็เสียหายอีกนะครับผม
0: ใช่ทีนี้อย่างที่ผมพูดเนี่ยหมายว่าเรื่องสสเรื่องอะไรคือกลายเป็นว่าบ้านเราเนี่ยมันคือรัฐบาลมันเปลี่ยนบ่อย
1: ใช่
0: คือนโยบายที่ทำไว้มันไม่ต่อเนื่อง
1: ไม่ต่อเนื่องใช่
0: คือหมายว่ามีถึงจะมีพรรคเดิมเข้ามาเป็นรัฐบาลเหมือนเดิมก็จริงแต่ว่าในความดูแลนั้นเปลี่ยนกระทรวงหมดแล้ว
1: ใช่กระทรวงก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนรัฐมนตรีทีนึงก็เปลี่ยน
0: พอเปลี่ยนรัฐมนตรีทีนึง
1: นโยบายทีนึง
0: เปลี่ยน
1: ใช่ความต่อเนื่องไม่มีอันนี้ใช่เป็นปัญหาหลักของบ้านเราเลยครับคือทำอยู่พอรัฐมนตรีเปลี่ยนนะครับนโยบายเปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่มันจะต่อเนื่องก็ไม่มีความต่อเนื่องปัญหาก็แก้ไม่ได้นะครับผม
0: ใช่คร
1: ับที่เหนื่อยเหมือนกันนะครับโอเคสุดท้ายคุณสมฤทธิ์จะมีอะไรฝากหรือมีประเด็นไหนที่ผมยังไม่ได้ถามหรือว่าอยากจะอธิบายเพิ่มเติมให้คนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่8ริ้วเนี่ยได้เห็นปัญหาได้เข้าใจปัญหาแล้วก็ถ้าช่วยได้ผมก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะในภาคประชาชนเนี่ยเราคงช่วยกันได้แค่ส่งของไปให้ช่วยกันเรื่องของการร่วมบริจาคอะไรประมาณนี้แต่ว่าในแง่ของการอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่คุณสมฤทธิ์พูดเนี่ยในกรณีถ้าขุดลอกดินขึ้นมาจากแม่น้ำบางประกงแล้วจะทำยังไงนี่ประชาชนอย่างเรานี่ไม่มีปัญญาเลยนะครับจะขอดินไปบ้านเราสัก10คันรถเอาไปถมก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวก็จะมีปัญหาเรื่องทุจริตก็ไม่ได้อีก
0: ใช่ครับอันนี้ปัญหาหลักแล้วก็ผมมองว่ามันเหมือนแก้ง่ายแต่มันแก้ยากคือกฎหมายมันพัวพันอย่างที่พี่พูดอ่ะคือเรื่องเดียวแต่ว่ามันอยู่หลายกระทรวงทั้งกระทรวงเกษตรทั้งมันผูกพันกันและการแก้ปัญหาเนี่ยคือผมมองแล้วอย่างที่เราคิดว่าแม่น้ำมังกงคือถ้าลอกขึ้นมามันก็จบเนี่ยซึ่งมันไม่จบเพราะว่ามันไม่สามารถทำได้ต้องไปแก้กฎหมายนะครับมันต้องถึงหน้าต้องไปแก้กฎหมายเลยอ่ะผมก็เลยมองว่ามัน
1: ไอ้
0: นโยบายที่ผมเคยติดตามมาเมื่อสมัยก่อนนู้นเนาะ10กว่าปีก่อนที่มีท่านอดีตนายกคนหนึ่งเคยพูดไว้อย่างเป็นเอกนามท่านมีแนวคิดจะทำแบบนี้แต่ว่าไม่สามารถทำได้เพราะติดปัญหาเรื่องนี้นะครับเรื่องระเบียบที่ว่าจะเอาดินไปนี่แหละว่าจะเอาไปที่ไหนได้
1: นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนนะสมฤทธิ์นะเราก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ถ้าคุณมีอำนาจรัฐถ้าคุณมีอำนาจรัฐแต่คุณยังแก้ไม่ได้นี่ใครจะไปแก้ได้ปะเราก็ไม่ใช่คนมีอำนาจรัฐเราก็ทำหน้าที่ได้ก็คือสะท้อนไปแต่ถ้ามีอำนาจรัฐแล้วแก้ไม่ได้นี่เราก็ปวดหัวนะเราก็เลยงงว่าจะมี
0: เนี่ยผมถือว่าเป็นเมืองที่สมบูรณ์อย่างที่ผมเคยพูดไปสักครู่ว่าเป็นเมืองที่สมบูรณ์แล้วจริงๆแล้วตอนนี้นะครับเรื่องที่อยู่อาศัยอาหาร
1: การกินและที่เคยขาดแคลนก็ EC ก็ทำให้ที่ดินที่8ริ้วเนี่ยราคาเพิ่มขึ้นตั้งเยอะ
0: ครับ
1: มันก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะEC เนี่ยก็ทำให
2: ้ประชาชน
1: ทำให้สิ่งที่ตัวของตัวของเขาเรียกอะไร
0: มูลค่าทางทรัพย์สินทางที่ดินทาง
1: อะไ
0: รมันก็เพิ่มสูงขึ้นทางที่ดินอะไรพวกนี
1: ้ครับผมนะคือบางทีเราก็เห็นปัญหาแล้วเราก็บางครั้งเราก็บ่นแต่เราก็ได้แต่สะท้อนนะแต่เราคงอย่างที่บอกเราไม่ได้มีอำนาจเข้าไปแก้ไขมันโดยตรงนะฮะเราก็โอเคอย่างที่ผมชวนคุณสมฤทธิ์มาคุยวันนี้ก็เพราะว่าหนึ่งมันมีคุณสมฤทธิ์อยู่ในพื้นที่เห็นปัญหาแล้วก็คุยกับคนที่ประสบปัญหาเนี่ยนะครับก็เราก็พยายามจะสะท้อนออกไปนะครับว่าเรื่องเหล่านี้ถ้ามันแก้ได้นะฮะปัญหามันหมดไปเนี่ยไอ้ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับชุมชนมันก็จะลดไปชาวบ้านก็ไม่ต้องมาเสียเงินในการที่จะอันเนี้ยพูดจริงๆง่ายๆนะฮะไอ้บ่อกุ้งที่ผมคุยกับบางคนเนี่ยก็บอกว่าเขาลงทุนไปพูดโดยตรงก็คือยังไม่คืนทุนเนี่ยเขาบอกเขายังไม่คืนทุนเลยนะครับอันนี้เราก็เข้าใจเลยว่าแล้วยังไงฮะจะใครจะรับผิดชอบใครจะชดใช้ใครจะดูแลเขาก็บอกว่าเขาก็นึกอะไรไม่ออกอ่ะเพียงแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ทำอย่างเดียวคือหาเงินที่จะมาดูแลมาทำไอสิ่งที่มันเป็นกิจการตัวเองอ่ะให้มันรอดตัวให้ได้ก่อนประมาณนี้ครับผมก็เหนื่อยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบปัญหาเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เดือดร้อนนะครับผมก็แล้วก็อ่ะคุณสมฤทธิ์มีอะไรจะทิ้งท้ายไหมครับเหลือเวลาอีกประมาณสักนิดเดียวก็จะ
0: คือตอนนี้ปัญหาก่อนหน้านี้ที่จะมีเรื่องน้ำท่วมเนี่ยฉะเชิงเทราเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องขยะอุตสาหกรรมตัวนี้จะเป็นปัญหาหลักๆเลยก็คือว่าคือไม่เข้าสู่กระบวนการหมายความว่าในการเอามาทิ้งเอามาจำกัดหรือเอามาอย่างที่พนมสารคามจะมีการมาตั้งโรงงานคัดแยกขยะอะไรพวกนี้ครับ
1: ครับผมครับ
0: เนี่ยผมอยากให้ทางอุตสาหกรรมจังหวัดแล้วก็ทางจังหวัดเนี่ยให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนนะครับ
1: ครับ
0: ให้ดีให้เข้าใจถ่องแท้ว่าเอ้ยมันคืออะไรคือการคัดแยกขยะกับขยะอุตสาหกรรมขยะสารพิษ
1: ขยะพิษ
0: คนละประเด็น
1: ใช่
0: ใช่ใช่เพราะคือถ้าเกิดสมมติมาตั้งโรงงานคัดแยกขยะเขาเรียก105คือขยะพวกนี้มันไม่มีพิษแล้วก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรพวกนี้คือกลายเป็นว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยคือไม่เข้าใจเรื่องพวกนี
1: ้
0: แล้วก็กลายเป็นว่ามันเกิดปัญหาเรื่องพวกนี้ครับคือใครจะทำอะไรมันก็จะยากนิดนึงอย่างขยะเนี่ยเราใช้ทุกวันเราก็รู้อยู่โทรศัพท์
1: เข้าใจใช่
0: โทรทัศน์ทีวี
1: ประเด็นนี้ประเด็นนี้เดี๋ยววันหน้าจะต้องมาชวนคุยนะเพราะว่าเนี่ยผมว่านี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ของสังคมไทยนะใช่ใช่
0: ใช่ผมถามว่าคุณเอาไปทิ้งที่ไหนชาวบ้านที่ค้าน
1: อ
0: ่ะเอาไปทิ้งที่ไหนโยนทิ้ง
1: นี่แหละ
0: แต่ว่าถ้า
1: คือปัญหาย
0: ิ่งจะทำให้ถูกต้องเนี่ยเราควรจะต้องสนับสนุน
1: ได้ครับคุณสมฤทธิ์เดี๋ยวยังไงวันหน้าผมว่าประเด็นนี้ต้องคุยกันอีกทีขอบคุณคุณสมฤทธิ์
0: คร
1: ับเดี๋ยวหมดเวลาช่วงนี้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอานนท์นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569อีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
8: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
4: นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันเก่าแก่กว่า400ปี
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่าการหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดตากกำชับทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือฝนตกหนักในอำเภออุ้มผาง
10: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่าง างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
4: เกิดเหตุกราดยิงในเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐทำให้ผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักงานตำรวจเมืองอิรีรัฐเพนซิลเวเนียของสหรัฐที่ระบุว่าชายวัย45ปีก่อเหตุกราดยิงประชาชนที่บ้านพักแห่งหนึ่งในเมืองอิรีเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย9รายซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้ก่อเหตุที่ตัดสินใจจบชีวิตตนเองระหว่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังปิดล้อมบ้านพักแห่งนี้เพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์อย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุครั้งนี้ขณะที่นายจอร์จชาบิโรผู้ว่าการรัฐเพนซิลเวเนียแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ยิงดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle Good Time
1: ครับคุณฟังครับมาคุยกันต่อนะครับเมื่อสักครู่ก็คุยถึงเรื่องสถานการณ์น้ำท่วมที่ฉะเชิงเทรานะครับก็ต้องบอกว่าก็สาหัสต้องบอกสาหัสนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนให้ทราบมันเป็นเรื่องที่เรียกอะไรอ่ะคือคนที่เมื่อกี้ที่ผมคุยเนี่ยก็คือเป็นคนที่ผมรู้จักมานานพอสมควรแล้วล่ะนะครับก็อยู่ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยแหละแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลไม่ใช่ดูแลเขาเรียกอะไรมีความคุ้นเคยกับสถานที่นะครับน้ำท่วมครั้งเนี้ยนะครับคนที่มีญาติพี่น้องอยู่ปัตจีนอยู่ฉะเชิงเทราอยู่ชลบุรีนะครับก็แต่อย่างที่บอกมันไม่ได้ท่วมเสมอกันทั้งจังหวัดนะมันท่วมเป็นจุดๆนะครับผมแต่ว่าที่ฉะเชิงเทราเนี่ยตอนนี้ทุกคนจะบ่นหนักที่ชลบุรีเนี่ยบ่นเหมือนกันแต่ว่าก็มันก็พูดยากนะคือเวลาผมคุยเนี่ยผมก็คุยเฉพาะคนที่ผมรู้จักเขาก็อาจจะบอกว่าบ้านเขาเนี่ยมีบางบ้านน้ำท่วมแต่ว่าต้นไม้ต้นไร่ก็เนื่องจากเขาไม่ได้ทำอาชีพเกษตรกรนะครับเขาก็มีต้นไม้ปลูกไว้ก็อาจจะตายแต่ว่าไอ้ที่เขาสงสารหรือเป็นห่วงหรือว่าเห็นใจก็คือพวกที่เป็นคนที่เป็นเกษตรกรโดยตรงนะครับปลูกพืชอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้นไม้เนี่ยมันไม่สามารถจะอยู่ในน้ำได้นานครับผมแล้วก็อย่างมะม่วงเนี่ยนะครับหลายคนที่เคยมีบ้านแล้วก็น้ำท่วมมะม่วงปลูกมะม่วงไว้นะแล้วบางคนบอกว่ามะม่วงนี่ไงเนี่ยผมยืนอยู่ตรงพอดีผมมาอยู่ตรงอีกจุดแต่ตอนนี้ผมอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรีอยู่นะครับมะม่วงเริ่มออกช่อนะเนี่ยนี่มันเดือนตุลาผมจำได้ว่าหน้าหนาวอะมะม่วงมันจะเริ่มออกช่อนะครับอันนี้ก็เห็นเนี่ยมีตอนนี้เริ่มออกช่อเยอะแล้วนะครับแต่มีบางต้นนะอยู่ข้างๆกันเนี่ยนะครับไม่ออกช่อแต่ออกใบอ่อนถ้าอย่างเงี้ยผมจำได้เลยว่าคนโบราณเขาจะบอกว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยปีเนี้ยไม่ได้กินมะม่วงถ้ามันออกใบอ่อนเนี่ยก็แสดงว่ามันไม่ออกช่อแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาที่รับรู้ในชาวบ้านนะครับคือเขาบอกว่าถ้ามันออกช่อเนี่ยมันจะออกช่อเลยนะครับแล้วช่อมันก็จะกลายเป็นลูกอ่อนใช่ไหมครับมันก็จะโตขึ้นกลายเป็นผลมะม่วงในที่สุดแต่ว่าไอ้ชนิดที่แบบแทงช่อออกมาแล้วก็ออกใบอ่อนพรึบเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยไม่ได้กินแน่ๆนะครับหมายถึงว่าไม่มีมะม่วงกินให้กินใบมะม่วงอ่อนไปแล้วกันนะครับอันนี้พูดเล่นนะครับก็อย่างที่ผมเรียนคือชีวิตของเกษตรกรเนี่ยเขาก็ดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการขายสินค้าเกษตรนะครับเมื่ พืชพันธุ์มันไม่ออกดอกออกผลไม่คือพูดง่ายคือมันไม่มีอะไรขายนะครับเขาก็ไม่มีรายได้ครับแต่ว่าไอ้ที่น่าเป็นห่วงก็คือพวกที่เพิ่งจะลงทุนไปกู้หนี้ยืมสินมาแล้วก็อำลงทุนอย่างเมื่อกี้ที่ผมเล่าให้ฟังนะครับเขาทำนากุ้งนะเด็กนากุ้งหรือฟาร์มเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะครับเขาบอกว่าโอ้โหลงทุนมายังไม่ครบปีเลยครับก็เจอปัญหานี้แล้วเขาก็บอกว่ามันก็มีวิธีเดียวก็ต้องไปคุยกับแบงก์นะครับจะขอผัดผ่อนเขาเรียกผัดผ่อนชำระหนี้หรือว่าขอรีไฟแนนซ์อะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขาบอกโอ้โหถ้ารีไฟแนนซ์นี่เขาจะยังไงเขายืดหนี้ออกไปนะยืดหนี้ออกไปก็หมายความว่าก็ยังเป็นหนี้อยู่แต่ก็ดีกว่าที่จะต้องเสียดอกเบี้ยนะครับโดยที่ดอกเบี้ยเนี่ยมันก็หนักครับคือผมก็เข้าใจแบงค์บางทีพูดไปคุณก็บอกแบงค์จะช่วยอะไรแบงค์เขาก็ลงทุนนะครับคุณไปกู้เงินเข้ามาแล้วมันเกิดน้ำท่วมแล้วคุณจะบอกแบงค์ว่างั้นไม่ต้องชำระเงินมันก็ไม่ได้นะครับแบงค์ก็จะมีผลในแง่ของผู้ถือหุ้นอะไรประมาณนี้อีกมากมายก่ายกองคือเนี่ยมันเป็นปัญหาเราถึงได้บอกว่าถ้ามันสามารถจะป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้แต่ว่ามันก็เป็นเรื่องยากนะไอ้การป้องกันปัญหาน้ำท่วมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะป้องกันนะครับแต่ถามว่าเตือนแล้ว อย่างเมื่อกี้ที่พูดนะชาวบ้านบอกก็รู้ว่าเตือนแต่ไม่คิดว่ามันจะน้ำท่วมหนักขนาดนี้นะอันนี้ก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมแล้วก็บางคนก็บอกเขาก็เตือนมานะแต่ไม่รู้จะทำยังไงบ้านมันก็ชั้นเดียวอะแล้วก็ถนนก็สูงขึ้นสูงขึ้นบ้านก็เตี้ยเท่าเดิมนะฮะไม่มีเงินดีดบ้านไม่มีเงินถมดินเพื่อจะปลูกบ้านใหม่อะไรประมาณนี้ซึ่งมันเป็นปัญหาไม่หมดนะผมเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาหนึ่งเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็มีทางออกอยู่ทางเดียวนะฮะสำหรับผมที่ผมมองนะครับก็รัฐบาลเนี่ยนะครับในฐานะผู้มีอำนาจรัฐก็ต้องไปแก้ไขนะครับไปแก้ไขโอเครัฐบาลจะบอกแล้วจะทำยังไงถ้าฝนมันตก4 วันติดต่อกันต่อเนื่องเหมือนครั้งที่แล้วที่ฝนแช่นะครับเป็นเรนบอมอะไรประมาณนี้ผมบอกก็เข้าใจครับคือรัฐบาลก็คงไปห้ามดินฟ้าอากาศไม่ได้แต่คุณก็ต้องรู้ไงว่าถ้าน้ำมันมาขนาดนี้คุณจะเอาน้ำไว้ที่ไหนครับก่อนที่มันจะมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมคุณก็ต้องไปดูว่ามันมีที่ให้น้ำอยู่ไหมจะเอาน้ำไปไว้ใต้ดินจะทำอุโมงค์ยักษ์มหายักษ์ยักษ์ยิ่งกว่ายักษ์อะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องทำอ่ะเพราะคุณเป็นรัฐบาลนะครับมีบางคนบอกว่ารัฐบาลจะให้ทัดรัฐบาลทำยังไงก็ถ้าถามผมมันมีนะผมก็จะตอบก็ไม่ต้องเป็นรัฐบาลสิคุณก็ไปเป็นอย่างอื่นคุณก็ไม่ต้องเป็นรัฐบาลฮะคุณเป็นรัฐบาลคุณแก้ไม่ได้คุณจะมาลอยหน้าอยู่ทำอะไรล่ะมีคนมาอ้าวก็ไปห้ามฝนห้ามฟ้าได้ไหมผมบอกไม่ต้องไปห้ามฝนห้ามฟ้าครับคุณก็ดูสิครับว่าถ้าน้ำมันมาขนาดเนี้ยคุณจะเอาไปไว้ไหนนะจะทำยังไงจะเอาไปไว้ตรงไหนหรือถ้าน้ำแรงจะเอาน้ำที่ไหนมาใช้คุณก็ต้องแป๊บนึงแป๊บยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จรอก่อนยังไม่เสร็จเราจะมีงานคือประเด็นก็คือทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการมันเป็นเรื่องของการวางแผนมันเป็นเรื่องของการที่เราใช้คำว่า management นะครับ management นะครับคือใช่รัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะห้ามไม่ให้ฝนตกได้ไม่ออกคือไม่ให้ฝนตกอันนี้ไม่มีปัญหาเรารู้อยู่แล้วว่ามันห้ามไม่ได้แต่รัฐบาลก็รู้ใช่ไหมว่ามันจะมีเรื่องของเราเรียกคำว่าดินฟ้าอากาศพยากรณ์อากาศในประมาณนี้นะครับผมคือเราก็ต้องที่บอกถ้าน้ำเยอะจะทำยังไงน้ำน้อยจะทำยังไงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเหล่านี้บางทีเราเองหมายถึงตัวผมนะฮะก็คุยกับคนที่เป็นสสบางคนที่เรายังคุยกันอยู่เขาก็บอกว่าอ้าวจะทำยังไงผมบอกอ้าวแล้วเธอมาเป็นสสทำไมอ่ะก็เธอมาเป็นสสนี่เธอบอกว่าเธอจะมาแก้ปัญหาไม่ใช่เหรอแล้วเขาบางคนก็จะอ้างบอกว่าก็เนี่ยปัญหานี่มันก็เป็นปัญหาซ้ำซากยาวนานยืดเยื้ออะไรประมาณเนี้ยผมก็บอกว่าก่อนที่คุณจะมาเป็นสสคุณรู้อยู่แล้วไม่ใช่ว่าประเทศมันมีปัญหาอะไรใช่ไหมครับมันไม่ใช่ว่าคุณไม่รู้คุณรู้อยู่แล้วแล้วคุณจะมาบ่นทำไมคือถ้าคุณคิดว่ามันแก้ไม่ได้คุณก็อย่ามาเป็นสสนะคุณก็ไปเป็นอย่างอื่นไปเป็นนักร้องดารานักแสดงตัวตลกอะไรก็ว่ากันไปนะฮะคือเขาคุณมาเป็นนักการเมืองเนี่ยนะครับนักการเมืองมันคืออะไรคือนักการเมืองนักการเมืองมีหน้าที่อะไรฮะก็บริหารจัดการประเทศนะครับดูแลทรัพยากรของประเทศแบ่งปันให้มันทั่วถึงกระจายให้มันทั่วถึงให้ได้มากที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับไม่ใช่มาบอกว่าโอ๊ยก่อนจะมาเป็นสสก็มีปัญหาอยู่แล้วแล้วมาถึงจะให้ฉันมาแก้อ้าวก็ต้องถามกลับอะแล้วก่อนที่เธอจะมาเป็นสสเธอไม่รู้ว่าปัญหามันคืออะไรแล้วยิ่งไปเจอบางคนยิ่งตลกยิ่งขวายที่บอกว่าเนี่ยศึกษาปัญหามาแล้ว2 ปี 3 ปีเอามาเจอปัญหาเสร็จเธอก็แก้ไม่ได้แล้วเธอศึกษาอะไรมาล่ะครับนะคืออย่างเงี้ยแล้วเวลาชาวบ้านบ่นชาวบ้านโบยชาวบ้านตั้งคำถามก็จะไม่พอใจอ้าวแล้วจะมาอ้างบอกว่าอ้าวมันเป็นเรื่องของลมฟ้าอากาศผมบอกก็ไม่มีใครเถียงมันก็เป็นลมฟ้าอากาศเนี่ยเรารู้แต่ว่าเธอต้องมีหน้าที่แก้ส่วนเธอแก้ไม่ได้เธอก็ต้องลาออกไปก็เหมือนกับง่ายๆเราจ้างเธอมาทำงานนะครับแล้วเธอทำงานไม่ได้เราก็เธอออกจากงานก็เท่านั้นเองมันไม่ยากนะเธอก็สมมติเธอจะมาเป็นผู้บริหารบริษัทกอไก่ขอไข่ขอควายเนี่ยแต่เธอไม่สามารถจะทำให้บริษัทกอไก่ขอไข่ขอควายเนี่ยมันรอดพ้นจากวิกฤตนะแล้วเธอแก้ไม่ได้อะแล้วเขาจะจ้างเธอต่อไหมล่ะเขาก็ไม่จ้างเธอต่อดังนั้นเวลาเขาเอาเธอออกเธอก็ไม่ต้องมาบ่นนะจริงไหมเหมือนกันการเป็นนักการเมืองการเป็นรัฐบาลนะฮะหรือการเป็น ฝ่ายค้านผมพูดคือฝ่ายค้านเนี่ยอาจจะอ้างว่าตัวเองไม่มีอำนาจนะครับไม่มีอำนาจในการใช้งบประมาณแต่เธอก็มีอำนาจในการที่ในฐานะสสเนี่ยก็ต้องไปดูว่าเฮ้ยก่อนจะเกิดปัญหาตรงนี้ถ้าคุณคิดว่ารัฐบาลแก้ปัญหาไม่ได้หรือแก้ปัญหาไม่ตรงประเด็นคุณก็ต้องเป็นคนพูดออกมาก่อนว่าเฮ้ยมันควรจะต้องแก้โดยวิธีดังต่อไปนี้แล้วคุณก็เสนอไปเขาบอกว่าเสนอไปรัฐบาลก็ไม่ฟังผมบอกก็เสนอไปแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาแล้วรัฐบาลไม่ฟังแต่สิ่งที่เธอเตือนไปแล้วเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันเป็นจริงอ่ะนะคือหมายถึงเธอเตือนไปแล้วรัฐบาลไม่สนใจแล้วมันจะเกิดปัญหาตามมาเนี่ยคนก็ต้องไปจัดการรัฐบาลไปด่ารัฐบาลหรือไปเล่นงานรัฐบาลแล้วเขาก็ต้องมาขอบคุณฝ่ายค้านที่ฝ่ายค้านชี้แนะแล้วหรือว่าบอกปัญหาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่บ้านเรามันกลายเป็นอย่างที่บอกคือฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลก็เล่นเกมมาตลอดนะครับพูดจริงนะไม่ใช่ไม่ได้พูดเฉพาะรัฐบาลนี่นะเป็นทุกรัฐบาลนะที่ผ่านมาแล้วทุกรัฐบาลครับคือเราเคยตั้งคำถามว่าเนี่ยขนาดน้ำท่วมเนี่ยนะครับขนาดน้ำท่วมเนี่ยนะเรายังไม่เห็นฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลจะพูดง่ายคือร่วมมือกันเพื่อจะแก้ปัญหาน้ำท่วมให้กับชาวบ้านเลยเราก็ไม่เห็นจริงๆนะก็ยังมาเล่นเกมอะไรกันอยู่ตลอดเวลาชาวบ้านก็น้ำท่วมไปนะครับชาวบ้านก็เลยพูดเหมือนทำนองว่าจริงๆไม่ต้องมีก็ได้นะถ้าเป็นฝ่ายค้านรัฐบาลแล้วกัดกันตลอดเวลาทะเลาะกันตลอดเวลาตีกันตลอดเวลาโดยที่ปัญหาชาวบ้านเนี่ยมันก็จ่ออยู่ข้างหน้าเนี่ยเห็นอยู่เนี่ยนะฮะทิ่มลูกตาอยู่เนี่ยฝ่ายค้านก็แก้ไม่ได้รัฐบาลก็แก้ไม่ได้แต่ยังพยายามจะตีกันอยู่ทุกวันพยายามที่จะจัดการกันคือพูดง่ายคือจัดการกันโดยใช้น้ำลายนะครับไม่ได้ใช้ฝีมือไม่ได้ใช้ความสามารถใดๆทั้งสิ้นเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดูแล้วก็เลยตั้งคำถามมาว่าอ้าวจะมีรัฐบาลมาทำไมมีฝ่ายค้านมาทำไมมีนักการเมืองมาทำอะไรไม่ต้องมีก็ได้นะเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมพูดโดยตรงผมคุยกับคนที่อยู่ที่คลองจันอยู่ที่แถวแถวแต่คลองจันที่น้ำท่วมคือพอดีคนเนี้ยเป็นญาติของลูกน้องหรือผู้ร่วมงานของคนนึงเขาก็บอกว่าเนี่ยเขามาอยู่กรุงเทพกับลูกกับหลานเนี่ยนะมีเขาเป็นคนต่างจังหวัดเขามาอยู่กรุงเทพกับลูกกับหลานก็เพราะว่าลูกหลานก็เป็นห่วงไม่อยากให้อยู่แต่จังหวัดเพราะว่าเดี๋ยวพอลูกหลานก็มาทำงานอยู่กรุงเทพเขาบอกเขาไม่อยากทิ้งบ้านมานะแต่พอเขามาอยู่ที่นี่เขาก็เลยงงว่าเฮ้ยถ้าน้ำมันท่วมแบบเนี้ยมันยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นที่บ้านเขาแต่จังหวัดเนี่ยมันก็โอเคยังมีเรือมีแพพายไปนะครับแต่ที่เนี้ยมันไปไหนไม่อยากทิ้งบ้านมานะแต่พอเขามาอยู่ที่นี่เขาก็เลยงงว่าเฮ้ยถ้าน้ำมันท่วมแบบเนี้ยมันยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นที่บ้านเขาแต่จังหวัดเนี่ยมันก็โอเคยังมีเรือมีแพพายไปนะครับแต่ที่เนี้ยมันไปไหนไม่อยากทิ้งบ้านมานะแต่พอเขามาอยู่ที่นี่เขาก็เลยงงว่าเฮ้ยถ้าน้ำมันท่วมแบบเนี้ยมันยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นที่บ้านเขาแต่จังหวัดเนี่ยมันก็โอเคยังมีเรือมีแพพายไปนะครับแต่ที่เนี้ยมันไปไหนไม่อยากทิ้งบ้านมานะแต่พอเขามาอยู่ที่นี่เขาก็เลยงงว่าเฮ้ยถ้าน้ำมันท่วมแบบเนี้ยมันยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นที่บ้านเขาแต่จังหวัดเนี่ยมันก็โอเคยังมีเรือมีแพพายไปนะครับแต่ที่เนี้ยมันไปไหนไม่อยากทิ้งบ้านมานะแต่พอเขามาอยู่ที่นี่เขาก็เลยงงว่าเฮ้ยถ้าน้ำมันท่วมแบบเนี้ยมันยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นที่บ้านเขาแต่จังหวัดเนี่ยมันก็โอเคยังมีเรือมีแพพายไปนะครับแต่ที่เนี้ยมันไปไหนอยากทิ้งบ้านมานะแต่พอเขามาอยู่ที่นี่เขาก็เลยงงว่าเฮ้ยถ้าน้ำมันท่วมแบบเนี้ยมันยังไงเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเป็นที่บ้านเขาแต่จังหวัดเนี่ยมันก็โอเคยังมีเรือมีแพพายไปนะครับแต่ที่เนี้ยมันไปไหนไม่ได้มันก็เป็นสิ่งที่เขาบ่นสะท้อนบอกออกมานะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่หลายคนก็เข้าใจได้นะครับผมว่าเข้าใจได้แล้วก็ตั้งคำถามก็คงเหมือนกับเราแหละครับตั้งคำถามว่าจะมีไปทำอะไรครับคือพูดแบบนี้บางคนก็บอกว่าตีรวนเพราะว่าจริงๆนักการเมืองเขาพยายามจะแก้ผมบอกก็รู้ไงก็พยายามจะแก้แต่มันแก้ได้ไหมล่ะไอ้ปัญหาน้ำท่วมเนี่ยคือถ้าไม่บอกว่าให้นักการเมืองแก้ให้รัฐบาลแก้ถ้าจะให้ใครแก้ครับคุณจะให้ใครแก้อะไรคุณบอกผมดิฮะเอกชนแก้กันเองเหรอครับหรือยังไงผมก็ยังนึกไม่ออกเนี่ยให้ผมแก้เองอะให้ผมไปแก้เอาเองน้ำท่วมหาทางบล็อกน้ำเอาเองแล้วผมถามว่า อ๋อแล้วผมจะมีรัฐบาลไปทําอะไรผมจะมีฝ่ายค้านไปทําอะไรเออไม่งั้นผมก็ต้องมีนะผมก็มีตัวผมเองมีแมวมีหมาก็ว่ากันไปนะก็จบใช่ไหมคือเราถึงได้บอกว่าบางทีพอคุยแบบนี้กับนักการเมืองนักการเมืองก็จะบอกว่าเอออันนี้ก็พูดแบบโอเวอร์เกินไปนักการเมืองมันจะมาแก้อะไรทุกเรื่องก็ผมก็บอกว่าแล้วตอนเธอหาเสียงอ่ะเธอบอกเธอจะมาแก้ปัญหาอะไรเธอก็จะแก้ได้หมดไอ้นู่นเธอก็จะแก้ไอ้นี่เธอก็จะแก้ไอ้นั่นเธอก็จะแก้เธอจะแก้ได้หมดพอถึงเวลาเธอแก้ไม่ได้เธอจะมาบอกว่ามันเกินกำลังความสามารถทีหลังเธอก็ออกมาทำงานการเมืองเวลาเธอมาสมัครจะบอกเขาเลยว่าไม่สามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้ครับคุณบอกไปเลยว่าคุณบอกเลยเงื่อนไขคืออะไรแก้ปัญหารถติดไม่ได้แก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ไม่ได้แก้ปัญหาน้ำท่วมไม่ได้แก้ปัญหานู่นนี่นะคุณบอกไปเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณจะแก้ได้คืออะไรแล้วคุณลองดูที่ว่าถ้าคุณบอกมาแบบเนี้ยแล้วชาวบ้านเขาอาจจะบอกไม่เป็นไรเรื่องแก้น้ำท่วมเดี๋ยวฉันจัดการเองงั้นเธอทำเรื่องอื่นเธอบอกไปเลยว่าคือเนื้อออกมาคือเราก็ไม่เคยเห็นนักการเมืองจะพูดอะไรที่ตัวเองทำแล้วบอกว่าได้แล้วมันก็ไม่เห็นจะได้ไอ้ที่พลเมีปัญหาก็บอกว่าก็แก้ไม่ได้เพราะมันเป็นภัยธรรมชาติเอ้าแล้วตอนเธอหาเสียงไปดูสิเธอหาเสียงนี่เธอบอกเธอทำได้สารพัด1 2 3 4 5 6 7เธอทำได้หมดเลยโอ้ซึ่งก็ถึงบอกว่าแล้วสุดท้ายมันทำไม่ได้นะฮะมันทำไม่ได้เราก็ตั้งคำถามเหมือนเดิมอ้าวแล้วที่พูดไปเนี่ยรับผิดชอบอะไรบ้างนะครับผมก็นะพูดไปก็ดูเหมือนเอ็กซ์ตรีมแต่ว่าเข้าใจฮะคือตอนนี้บ้านคุณที่ไม่โดนน้ำท่วมคุณก็รู้สึกอาจจะสบายใจอยู่ระยะหนึ่งนะฮะแล้วก็วันนี้เขาเข้าใจว่าคุณน่าจะสบายใจอีกระยะหนึ่งนะฮะเพราะว่าผมไม่รู้ตอนนี้ผมออกมาจากกรุงเทพตั้งแต่ประมาณช่วงสัก8 โมงนะกรุงเทพฝนยังไม่ตกแต่ไม่รู้บ่ายนี้จะตกหรือเปล่านะครับแล้วถ้าตกแล้วถ้ามันตกแช่เป็นชั่วโมงเหมือนช่วงปลายเดือนกันยายนคุณจะยังไงนะครับคุณจะยังไงคือเราตอบอะไรไม่ได้เลยนะแต่บางคนก็บอกว่าก็ยกของไว้นะครับหรือบางคนวันนั้นผมคุยกับหมอคนหนึ่งก็บอกว่าโอ้ยไม่รู้จะทำไงน้ำมันเข้าบ้านไปแล้วล่ะก็อะไรที่ยกได้ก็ได้อะไรยกไม่ได้ก็ต้องบ่อยแหละเราก็ต้องออกมาอยู่นอกบ้านละต้องมาอยู่ที่อื่นแต่พอดีเขาเป็นหมอไงแล้วเขาก็ยังมีเงินทีนี้ผมก็ตั้งคำถามแต่ผมไม่ได้ถามกับหมอคนนั้นโดยตรงนะเดี๋ยวเขาจะกระโดดถีบผม2 ขาคือแล้วมันเป็นคนอื่นนะอย่างเช่นอย่างที่ผมคุยกับคนที่เป็นคนเกษียณราชการแล้วเนี่ยเขาบอกว่าก็น้ำก็ท่วมตู้เย็นน้ำก็ท่วมโซฟาน้ำก็ท่วมเครื่องซักผ้าก็ยังนึกไม่ออกว่าจะยังไงโอเคตู้เย็นก็คงไม่ต้องใช้นะก็ถ้าซ่อมไม่ได้ก็คงไม่ซื้อแล้วอะไรประมาณนี้นะครับคือบางคนเนี่ยน้ำท่วมเขาก็ยังมีเงินเก็บสำรองอะไรอยู่นะฮะเขาคงไม่ได้มารอเงิน9,000 บาทจากรัฐบาลเลยหรือเขาอาจจะรอผมก็ไม่ทราบแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยอย่างที่บอกเป็นคนที่เป็นข้าราชการแล้วเกษียณแล้วหรือว่าบางคนเป็นลูกจ้างนะตอนนี้ก็เกษียณแล้วเนี่ยเราเงินเก็บมีพอไหมนะครับต้องเก็บไว้ดูแลเวลาเจ็บป่วยรักษาร่างกายตัวเองหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับมันเป็นความเครียดทั้งหมดนะเป็นความเครียดทั้งหมดที่เราเจอนะแล้วเราก็ไม่รู้จะเอายังไงเหมือนกันนะต้องบอกว่าต้องถามคนที่เจอเขาจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับถามปัญหาคนที่เจอจะแก้ปัญหายังไงทีนี้ถ้าถามกลับไปนะครับรัฐบาลจะแก้ยังไงรัฐบาลจะแก้ยังไงแก้ได้ไหมมีปัญญาแก้ไหมนะครับถ้าแก้ไม่ได้จะทำไงฮะจะรับผิดชอบยังไงผมก็นึกไม่ออกจะลาออกแล้วปัญหาจะดีขึ้นไหมอยู่ต่อแก้ปัญหาได้ไหมฝ่ายค้านมาแล้วจะแก้ได้หรือเปล่าหรือฝ่ายค้านก็แก้ไม่ได้เอาถ้าอย่างนั้นฝ่ายค้านก็แก้ไม่ได้รัฐบาลก็แก้ไม่ได้ผมก็ถามคำถามเดิมเหมือนเดิมต้องมีไปทำอะไรครับมีไปเพื่ออะไรมันมีแล้วมันแก้ไม่ได้ก็ไม่ต้องมีจริงไหมคุณสมมติคุณมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันแก้ปัญหาไม่ได้คุณก็ไม่ต้องมีคุณก็โยนทิ้งไปแล้วก็ไปหาอย่างอื่นที่มันดูเหมือนจะแก้ได้ก็ว่ากันไปแล้วกันนะครับผมก็บ่นไปบ่นมาก็อย่างนี้นะครับผมก็บ่นแทนคนที่น้ำท่วมบางทีผมก็ชวนเข้ามาคุยนะบอกไม่เอาอ่ะเขาไม่ได้จะคุยอะไรคือมันคุยไปก็เครียดแล้วก็เดี๋ยวจะไปเผลอด่าอะไรแรงๆนะครับเขาก็เลยบอกฝากเธอด่าแล้วกันผมนี่ผมยังไม่ได้ด่านะที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้ด่าใครนะครับผมก็พูดข้อเท็จจริงนะก็อย่างที่บอกวันนั้นเมื่อวานผมไปแถวอนุสรณ์สถานที่ตรงดอนเมืองอ่ะนึกออกมั้ยฝั่งตรงข้ามกับอนุสรณ์สถานที่มันเป็นฝั่งเดียวกับสนามกีฬาทูปัตเตมีนะครับโอ้โหแถวนั้นก็จะมีบ้านของบางคนก็เป็นบ้านเศรษฐีเก่าอะไรเงี้ยนะฮะซื้อที่ไว้เยอะนะฮะโอ้โห น้ำในบริเวณในบ้านเนี่ยยังประมาณท่วมตะตุ่มอยู่เลยนะฮะเพราะว่าตัวดินเนี่ยตัวดินในหมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่หมู่บ้านคือเขาซื้อที่ไว้แล้วก็ทำเป็นล็อกๆๆๆอะไรประมาณเนี่ยคือถนนมันก็สูงขึ้นมาใช่ไหมน้ำก็เวลาน้ำมันลงจากถนนก็เข้าบ้านคือเขาก็บอกน้ำเข้าบ้านเขาอะไรประมาณเนี่ยนะครับผมก็เขาก็บ่นมาเขาบอกว่าก็ไม่รู้ยังไงผมบอกแหมไม่เป็นไรนะพี่เป็นเศรษฐีเก่าเขาบอกเศรษฐีเก่าก็หมายถึงว่าเงินมันก็จะหมดใช่ไหมว่าเป็นเศรษฐีเก่าไงผมเอาก็เงินมีเงินเก็บสะสมอยู่เขาก็บอกอ้าวแล้วซ่อมบ้านแล้วฉันไม่ต้องเก็บไว้ดูแลฉันเองอ่ะฉันก็แก่ฉันก็ต้องไปหาหมอผมบอกเข้าใจพี่แต่พี่ยังดีกว่าคนที่บ้านชั้นเดียวเขาก็บอกฉันเข้าใจฉันก็สงสารคนที่อยู่ในชุมชนฉันนะบางคนบ้านชั้นเดียวเนี่ยตู้เตอร์มันลอยไปหมดคำว่าลอยคือหมายถึงว่ามันจมน้ำใช่ไหมก็เมื่อวานตอนที่ผมขับรถไปตรงแถวอย่างที่ผมเล่าให้คุณฟังนะโอ้โหเขาขนตู้ขนอะไรที่มันเป็นตู้ไม่ใช่ไม้จริงเป็นพวกไม้อัดไม้อะไรเงี้ยที่นอนฟูกเฟิร์กเลยเอามาทิ้งกันเต็มเลยผมเข้าใจเลยไงว่าไอ้วันที่มีปัญหาขยะล้นที่ร่มกล้าวที่อะไรประมาณนี้ก็นี่แหละนะครับแต่ผมยังมหัศจรรย์ว่าไอ้ร่มกล้าวเนี่ยมันเป็นเคหะใช่ไหมบ้านเอื้ออาทรประมาณนี้มันก็จะมีชั้นล่างอันนี้จะโดนน้ำแต่ว่าชั้นสองชั้นสามก็ไม่โดนใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ยังงงว่าทำไมขยะมันเยอะขนาดคือผมไม่ได้ไปดูเองนะก็มีคนถ่ายรูปมาให้ดูบอกว่าเนี่ยเธอดูขยะเต็มไปหมดเลยเนี่ยแล้วก็อย่างที่บอกนะครับเดี๋ยวนี้เวลาคนซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นไม้อัดเป็นอะไรพวกนี้โดนน้ำเข้าไปก็พองพังใช้ไม่ได้นะฮะต้องทิ้งซ่อมก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเนี่ยขยะเหล่านี้ก็จะกลายเป็นปัญหาต่อไปนะครับผมคุยนานบ่นนานละงั้นเดี๋ยวฝากพี่ออมเปิดเพลงไปเยอะไปเลยครับสี่เพลงฝากพี่ออมเปิดเพลงไปสี่เพลงแล้วเดี๋ยวผมกลับมาคุยต่อครับผมครับเชิญครับ

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: โอเคครับเลยเปิดไมค์เมื่อกี้ปิดไมค์ไว้ครับผมโอเคครับมาเดี๋ยวชวนคุณผู้ฟังคุยอีกรอบนึงนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะส่งสายคืนไปที่ห้องส่งเพราะตอนนี้ผมจะอยู่ในจุดที่มีเสียงกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กนะมันก็จะทำให้คุณรำคาญเมื่อกี้ตอนที่พี่ออมเปิดเพลงนะฮะเพลงเหล่านี้นะครับเป็นเพลงของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นเพลงที่มีความน่าสนใจคือสอนนี่เป็นเครื่องสอนใจนะฮะสอนใจนะครับว่าเนี่ยมาเมื่อเดี๋ยวเมื่อสักครู่เนี่ยนะฮะอะไรในกรณีที่บอกว่าเนี่ยเมื่อกี้ที่มีเวิร์ดดิ้งเนี่ยที่บอกว่ามีเราตรงไปเลยนะ
2: ตรงไป
1: โอเคมีสิบนิ้วเหมือนกันจะกลัวอะไรก็ทำมันไปนะครับอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับคือหมายถึงว่าสอนให้เขาเรียกอะไรนะขยันขันแข็งนะฮะทำงานทำการแล้วก็มันถ้าเรามีความอดทนความเข้มแข็งความอดทนเนี่ยเราก็จะสามารถมีการดำรงชีวิตที่ดีนะครับผมซึ่งก็ใช้เพลงเป็นตัวสอนนะครับผมแล้วก็ที่มากกว่านั้นก็คือเพลงเหล่านี้ผมจำได้ฟังเมื่อเด็กๆมากตั้งแต่ยังไม่สิบขวบนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เราคือสอนด้วยเพลงครับแล้วก็บางทีพ่อแม่ก็บอกว่าลองฟังดูเพลงเขาว่ายังไงลองบอกสิว่าเขาพูดอะไรประมาณนี้นะครับเราก็รู้สึกมันก็น่าสนใจนะเพียงว่าตอนเด็กๆเราไม่ได้สนใจในแง่ของเพราะตอนนั้นเราก็ไม่ต้องทำหากินเราก็มีคนเลี้ยงดูใช่ไหมแต่ว่ามันก็ค่อยๆซึมมาว่าถ้าอยากจะมีกินอยากจะมีอาชีพอยากจะมีงานอยากจะมีเงินมีบ้านอยู่นะครับก็ต้องลงแรงนะฮะทำงานนะครับอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมซึ่งจริงๆผมว่าเพลงของกรมประชาสัมพันธ์นะครับคือบางคนก็จะเรียกเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าวงตรีสุนทรภรณ์หรือวงสังคีตสัมพันธ์เนี่ยนะฮะจริงๆสิ่งเหล่านี้อย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อไหร่เราจะเรียกว่าวงตรีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อไหร่เราจะเรียกว่าวงตรีสังคีตสัมพันธ์เมื่อไหร่เราจะเรียกว่าวงตรีสุนทรภรณ์เนี่ยนะครับมันจะมีตัวเราเรียกว่าตัวบอกว่าเมื่อไหร่อย่างไรช่วงไหนจะเป็นในสิ่งที่อย่างที่บอกไม่ค่อยมีใครถามผมว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้เป็นเพลงของสุนทรภรณ์ก็ครูเอื้อก็ทำงานอยู่กับกรมประชาสัมพันธ์ผมบอกว่าก็เคยได้ฟังแล้วไงคือตอนเย็นๆเนี่ยหลังจากเลิกงานเนี่ยครูเอื้อก็กับรวมทั้งดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็ไปทำงานรับงานข้างนอกทีนี้ถ้าสมมติจะไปใช้ชื่อวงกรมประชาสัมพันธ์ตอนทำงานข้างนอกเนี่ยคนก็จะมองเอ้ยนี่มันราชการแล้วทำไมมาร้องเพลงให้กับเอกชนอะไรประมาณนี้นะครับก็เลยต้องเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อวงสุนทรภรณ์ก็อย่างที่ผมบอกมันแล้วเราเคยถามว่าเล่นๆนะแล้วครูเอื้อเขาจะแบ่งตัวยังไงตอนเย็นพอไม่ได้ทำงานในกรมประชาสัมพันธ์แล้วจะเป็นเอื้อสุนทรสนานแล้วตอนกลับมาเป็นคนที่อยู่กรมประชาสัมพันธ์จะแบ่งยังไงมันก็คือคนคนเดียวกันนะครับคือคนคนเดียวกันนี่แหละใช่ป่ะทีนี้อย่างที่บอกคือตัวของเพลงสุนทรภรณ์เนี่ยมันแยกยากมากนะที่จะบอกว่าอันนี้คือสุนทรภรณ์อันนี้คือกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าคือครูอื้อค่ะยังไงก็คือ
2: สองภาษาย
1: ังไงก็เป็นคนเดียวกันแหละนะครับงั้นอย่างที่บอกพอเราจะบอกว่าอันนี้เป็นเพลงสุนทรภรณ์นี่เป็นเพลงกรมประชาสัมพันธ์เราบอกแยกแบบแยกยากมากอ่ะผมจริงมันยากนะแยกยากของเวรี่ยากนะครับผมก็ไม่มีอะไรก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะส่งเพลงคืนให้กับห้องส่งเดี๋ยวพี่อ้อมก็จะเปิดเพลงให้อีกเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะวิ่งกลับเข้าไปในจุดที่ผมจะต้องมาธุระเดี๋ยวนะครับผมโอเคครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมส่งคืนให้ พี่อ้อมนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังขอบคุณนักร้องนักดนตรีและแฟนเพลงขอบคุณทีมงานในห้องส่งขอบคุณพี่อ้อมนะครับก็เดี๋ยวผมขออนุญาตลาตรงนี้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาพบกันตอนบ่าย15 น.นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม
2: แต่ละตรงนี้ด้านหน้า

0: Metro Lifestyle Metro Lifestyle
1: 13 ตุลาคมก้มศิระรำลึกพระนวมินทร์ปิ่นสยามทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตคามเทิดพระนามสถิตในหทัยนิรันดร์น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่กลุ่มฮูตีในเยเมนโจมตี

0: ท่าอากาศยานนานาชาติในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย12รายรัชนกอินทนนท์ชนะนักแบดมินตันเดนมาร์ก2-1เกมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศแบดมินตันอาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนด้วยทรงเห็นว่าหากไม่พยายามพัฒนาคนให้อยู่ในสภาพที่อยู่ดีกินดีมีการศึกษาและอาชีพคนก็ไม่สามารถพัฒนาชาติให้เจริญได้การพัฒนาคนจึงเท่ากับการพัฒนาประเทศและการศึกษานั้นไม่จำเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนเสมอไปยังมีทางเลือกทั้งสายอาชีพการฝึกอบรมโดยผู้เชี่ยวชาญต่างๆและการฝึกอาชีพซึ่งสะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณและความรักที่ทรงมีต่อประชาชนและอนาคตของชาติโดยเฉพาะเยาวชนในพื้นที่สูงให้ได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมจึงพระราชทานพระราชทรัพย์เป็นทุนเริ่มต้นเพื่อสร้างโรงเรียนสำหรับชาวไทยภูเขาเผ่าเย้าที่บ้านห้วยขานตำบลแม่งอนอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และให้อยู่ในความดูแลของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนชื่อโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์หนึ่งนอกจากนี้ยังพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารหลังใหม่ให้แก่โรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์สองสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาเผ่ามงตำบลแม่ริมอำเภอแม่ริมและทรงรับมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์พระราชทานพระราชานุเคราะห์ส่งเสริมให้ประชาชนในชนบทสร้างรายได้เพิ่มจากการทำอาชีพเสริมเพื่อเป็นทุนให้บุตรหลานได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนพระมหากรุณาธิคุณนี้ยังแผ่ไปถึงเด็กพิการที่มีโอกาสเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนการศึกษาพิเศษตามความสามารถจนจบการศึกษาเพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นครูของพระสกนิกรชาวไทยและมีสิทธิ์ทั่วประเทศส่งสอนให้ราษฎรรู้จักพัฒนาตนเองเห็นความสำคัญของการศึกษาการอ่านการเขียนทรงเน้นเรื่องการคิดเป็นทำเป็นและแก้ปัญหาเป็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงเสนอคณะรัฐมนตรีถวายพระราชสมัญญาพระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดินเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคมพุทธศักราช2555และน้อมนำแนวทางส่งเสริมการศึกษาตามพระราชดำริมาต่อยอดในภารกิจการดูแลและยกระดับการศึกษาของชาติตลอดมาคณิษฐาลือสัตว์เรียบเรียงเอกวินกากะนิกรายงาน
0: ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศช่วงเช้าวันนี้ประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องนางอังคณาพรามพิทักษ์เปิดเผยว่าเดินทางจากพระราม9มาพร้อมครอบครัวเป็นครั้งที่2เพื่ออำนวยความสะดวกคุณแม่ที่สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทั้งสองพระองค์และพาลูกสาวที่ต้องการให้ได้เรียนรู้พระราชกรณียกิจและพระเมตตาได้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสัก

0: การะพระศพ
1: คุณแม่ถ้าเกิดว่าเดินทางมาเองท่านก็มาจากต่างจังหวัดก็คงเดินทางมาไม่สะดวกเราในฐานะที่เป็นคนพื้นที่รับอาสาพามาอย่างน้อยเป็นหนึ่งครั้งให้คุณแม่ได้มากราบก็ยังดีส่วนลูกนี่ก็รอบสองเหมือนกันค่ะของพระองค์พาแล้วก็พระพันปีน่าจะรอบสองเหมือนกันอยากให้เขาได้ซึมซับว่าประเทศไทยมีเชื้อพระวงศ์ที่ดูแลประชาชนแล้วก็ท่านรักในประชาชนมากพยายามบอกให้ซึมซับในความดีที่พระองค์ทำ
0: ด้านนางสาวพัชรินทร์สถิน้อยคุณครูจากจังหวัดนครสวรรค์ได้นำคณะนักเรียนจำนวน25คนเดินทางมาตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและข้อปฏิบัติที่ถูกต้องในการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพและเรียนรู้พระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์
2: ตั้งใจของเด็กๆหลายๆคนนะคะหนึ่งก็คือแบบว่าเด็กๆหลายๆคนเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่แบบเข้ามาในเมืองยังไม่รู้ว่าการที่เข้ามาในวังต้องทำตัวอย่างไงเข้าไปกราบต้องทำแบบไหนเขาก็เลยแบบเสนอกันว่าหนูอยากไปกราบส่วนมากแล้วเด็กๆ เขาจะชอบความสามารถพิเศษขององค์พาเช่นที่เขาปลื้มไงก็คือชุดที่เป็นทหารออกปฏิบัติภารกิจอย่างเงี้ยค่ะขับเครื่องบินโดดร่มอะไรเงี้ยเขาจะชอบตรงนั้นกันอย่างพวกปฐมต้นนะคะพระพันปีเขาจะชอบที่พระพันปีทำเอาไหมมาทำเสื้อเขาจะเรียกว่าตัวไหมมาทำเสื้อนะแม่ทำผ้าไหมอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะชอบตรงนี้ส่วนมากนะคะ
0: ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาพร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นพาณิชย์คาดนาครายงาน
3: กระทรวงพาณิชย์เตรียมหารือเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ผลักดันแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทย
4: นางสาวลลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ภายใต้การกำกับดูแลของนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เตรียมเข้าร่วมเวทีหารือแนวทางการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพโดยเวทีดังกล่าวมุ่งหารือการนำมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนเช่นสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าและทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นมาต่อยอดเป็นโอกาสทางการเงินและการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมการหารือครั้งนี้เป็นโอกาสให้ประเทศไทยแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์กับองค์กรระหว่างประเทศเกี่ยวกับการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่มีตัวตนและแนวทางพัฒนาระบบการเงินให้รองรับธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมซึ่งเป็นอีกมิติหนึ่งของการเพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนนอกเหนือจากการใช้หลักประกันแบบดั้งเดิมทั้งนี้การเข้าร่วมเวทีดังกล่าวเป็นการแลกเปลี่ยนแนวทางและองค์ความรู้ยังไม่ใช่การประกาศมาตรการสินเชื่อใหม่หรือการรับรองว่าสถาบันการเงินจะยอมรับทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันโดยอัตโนมัติโดยผลการหารือจะเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมธุรกิจนวัตกรรมและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการไทยในอนาคตผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: ายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ประเพณีหนึ่งเดียวในโลกที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเพชรบูรณ์ยาวนานกว่า400ปี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569ณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมารอำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยมีดร.เสกสรรนิยมเพ็งนายกเทศมนตรีเมืองเพชรบูรณ์กล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า400ปีสำหรับการประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำนายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ทำหน้าที่อุ้มองค์พระพุทธมหาธรรมราชาลงประกอบพิธีร่วมกับกรมการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้แก่ฝ่ายเวียงฝ่ายวังฝ่ายคลังและฝ่ายนาตามธรรมเนียมที่ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะเจ้าเมืองจะเป็นผู้ประกอบพิธีสืบต่อกันมาทุกปีสำหรับทิศทางการอุ้มพระดำน้ำในปีนี้ได้มีการเสี่ยงทายไว้ล่วงหน้ารวม6ครั้งโดยครั้งที่1หันหน้าไปทางทิศเหนือครั้งที่2และครั้งที่3หันหน้าไปทางทิศใต้ครั้งที่4และครั้งที่5หันหน้าไปทางทิศเหนือและครั้งที่6หันหน้าไปทางทิศใต้ตามความเชื่อที่ว่า การหันหน้าไปทางทิศเหนือเป็นการอธิษฐานขอให้น้ำขึ้นในปริมาณที่พอเหมาะส่วนทิศใต้เป็นการขอให้น้ำลดลงอย่างพอดีสอดคล้องกับทิศทางการไหลของแม่น้ำป่าสักเพื่อความสมดุลของน้ำและความอุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองภายหลังเสร็จสิ้นการประกอบพิธีนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแจกจ่ายสิ่งของมงคลให้กับประชาชนที่มาเข้าร่วมพิธีซึ่งจะมีปรากฏการณ์ร่มหงายเป็นภาพที่สวยงามมีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้พบปะประชาชนที่มาร่วมงานซึ่งนับเป็นโอกาสที่ประชาชนชาวเพชรบูรณ์ได้ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีพร้อมสืบสานประเพณีสำคัญแห่งเดียวในโลกที่เป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกันเพลินจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมทั่วประเทศวันนี้พร้อมเปิดระบบแดชบอร์ดติดตามผลคะแนนนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมหรือการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.โดยจัดเตรียมหน่วยเลือกตั้ง 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วจึงขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจแตกต่างกันทั้งนี้ยังได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.thสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเพื่อเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมเนื่องจากคณะกรรมการประกันสังคมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการบริหารกองทุนประกันสังคมช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หน่วยเลือกตั้งกระทรวงแรงงานมีผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างต่อเนื่อง
6: บรรยากาศการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณกระทรวงแรงงานเขตดินแดงเป็นไปอย่างคึกคักโดยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทยอยเดินทางออกมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องและคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้คอยอำนวยความสะดวกพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนด้านนางสาวหทัยพิมพ์ณมงคลบุญวงศ์ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบสำนักงานประกันสังคมกล่าวถึงความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งว่าแม้จะมีเหตุจำเป็นต้องเลื่อนกำหนดการเดิมออกไปเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยแต่สำนักงานประกันสังคมได้เตรียมความพร้อมในทุกด้านพร้อมเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนให้ออกมาใช้สิทธิ์ของตนเอง
7: จากการเลื่อนวันมาจาก27มาถึงวันที่11นะคะวันนี้เราพร้อมมากแล้วก็อยากยินดีและอยากเชิญชวนผู้ประกันตนนะคะแล้วก็นายจ้างนะคะทั้งที่แจ้งความประสงค์ไว้ก็ตามให้ไปเลือกตั้งนะที่เลือกตั้งที่คุณแจ้งความประสงค์ไว้แต่ถ้าเกิดนายจ้างหรือผู้ประกันตนที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ไว้ล่วงหน้านะคะก็ให้ไปในสำหรับผู้ประกันตนนะสถานประกอบการที่ลูกจ้างเป็นนายจ้างอยู่นะคะตามพื้นที่นั้นๆเช่นอยู่เขตบางเขนก็ตรวจสอบรายชื่อได้นะเขตบางเขนของที่ประกันสังคมจัดไว
6: ้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขผู้สมัครฝ่ายผู้ประกันตนผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือแอปพลิเคชัน SSO Plus ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง1คนสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7คนภายใต้หลักเกณฑ์สำคัญได้แก่ใช้บัตรเลือกตั้งสีชมพูสำหรับผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเขียนหมายเลขผู้สมัครที่ต้องการลงในช่องที่กำหนดหมายเลขอาราบิกเท่านั้นห้ามลงคะแนนให้ผู้สมัครคนเดียวกันซ้ำมากกว่า1คะแนนและหากไม่ประสงค์เลือกผู้สมัครรายใดสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนได้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานประกันสังคมหรือโทรศัพท์ผ่านสายด่วน1506ชนัญชิดาสังทองรายงาน
3: ผู้ประกันตนพื้นที่จังหวัดอ่างทองทยอยใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569
8: วันนี้หลังจากเปิดหีบแล้วในเวลา 8:00 น.นายจ้างและผู้ประกันตนในจังหวัดอ่างทองทยอยเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคม2569หรือเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ที่อาคารใต้ร่มพระบารมีโรงเรียนสตรีอ่างทองซึ่งเป็นจุดเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดมี3หน่วยย่อยและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่จุดนี้ประมาณ 8,000 ราย โดยนายทัศนัยสุภาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอ่างทองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทองและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานได้มาเยี่ยมติดตามการเลือกตั้งด้วยนางสาวปารินวิไลโรจน์ประกันสังคมจังหวัดอ่างทองกล่าวว่าการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมของจังหวัดอ่างทองในปี2569นี้มีผู้มีสิทธิ์ทั้งหมด 29,000 รายโดยได้จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ทั้ง7อำเภอ15ที่เลือกตั้งเพื่ออำนวยความสะดวกจากในปี2566ที่จัดไว้1จุดโดยผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งที่ลงทะเบียนไว้ล่วงหน้าแล้วหรือยังไม่ลงทะเบียนก็สามารถมาเลือกตั้งได้จนถึงเวลาปิดหีบในเวลา 16:00 นคาดว่าการเลือกตั้งจะเป็นไปโดยเรียบร้อยเพราะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งเรื่องวันเลือกตั้งและสถานที่จัดหน่วยเลือกตั้งไว้ล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วหลังปิดหีบทุกหน่วยเลือกตั้งจะนับคะแนนให้เสร็จสิ้นที่หน่วยแล้วนำไปรวบรวมไว้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทองก่อนส่งไปรวบรวมทั้งประเทศหลังจากกกต.ของสำนักงานประกันสังคมรับรองผลเรียบร้อยแล้วคาดว่าจะสามารถประกาศผลได้ภายใน1เดือนที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
9: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูหลังน้ำลด
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยนายพีริยะฉันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและคณะผู้บริหารส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเขตอำเภอเมืองสุพรรณบุรีตำบลรั้วใหญ่พิหารแดงโพพระยาและบ้านโพโดยนายวราวุฒิประเมินว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีในปีนี้มีความรุนแรงกว่าปี2554จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเตรียมแผนการเยียวยาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนรวมถึงระบบสาธารณูปโภคหลังน้ำลดโดยด่วนพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่อนุมัติการจ่ายเงินเยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยกว่า 1,700 ครัวเรือนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอดจนขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มกำลังก่อนจะเดินทางไปให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยณเทศบาลเมืองสุพรรณบุรีในช่วงบ่ายของวันเดียวกันปฏิพลสัทธพมารายงาน
3: ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาททยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงแบบขั้นบันไดมาอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนและน้ำท่า
11: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีทิศทางดีขึ้นวันนี้ที่สถานี42จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านอยู่ที่ประมาณ 1,885 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมีแนวโน้มลดลงส่วนปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสะแกกรัง CT 19จังหวัดอุทัยธานี54ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทแบบขั้นบันไดโดยให้ระบายน้ำอยู่ในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนถึงเวลา20นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องเพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านพื้นที่ตอนล่างพร้อมบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าเนื่องจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงจะช่วยบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้ทั้งนี้กรมชลประทานยังคงติดตามปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดเพื่อปรับการระบายน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อประชาชนทางพื้นที่เหนือและท้ายเขื่อนพร้อมขอให้ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: ด้านสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกองทัพเรือผลักดันน้ำในแม่น้ำบางปะกงเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าปัจจุบันสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดปทุมธานีและกรุงเทพมหานครปรับตัวดีขึ้นส่งผลให้เขื่อนเจ้าพระยาทยอยลดการระบายน้ำลงและเร่งเปิดรับน้ำเข้าสู่ระบบคลองรังสิตประยุรศักดิ์และนครนายกเพื่อตัดยอดน้ำทางตอนบนลดปริมาณน้ำสะสมที่จะไหลลงสู่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราทางนี้กรมชลประทานและกองทัพเรือยังได้ระดมสรรพกำลังติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในแม่น้ำบางปะกงอีก10เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่จังหวัดราชบุรีมีฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมบ้านเรือนหลายพื้นที
12: ่นางสาวรัศมินพฤกษาธรในอำเภอโพธารามรายงานสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีหลังเกิดฝนตกหนักตั้งแต่ช่วงเช้ามืดวันที่11ตุลาคมนี้ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังและน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนหลายพื้นที่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้แก่ตำบลเจ็ดเสมียนบ้านเรือนถูกน้ำท่วม25หลังคาเรือนและตำบลธรรมเสน11หลังคานอกจากนี้ยังมีน้ำท่วมในตำบลหนองกวางคลองตาโคตบางตะโนดบ้านสิงห์และเขตเทศบาลเมืองโพธารามขณะที่ตำบลเตาปูนและหนองกวางเกิดน้ำป่าไหลหลากส่วนตำบลเขาชะงุมได้รับความเสียหายด้านการเกษตรทั้งนี้ในอำเภอโพธารามจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมต่อไปสุภาพรไทยเจียมอารีสวทราชบุรีรายงาน
3: ส่วนพื้นที่ภาคเหนือเริ่มที่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากสั่งทุกหน่วยงานเตรียมรับมือฝนตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผาง
13: นายภัสกรบุญยลักษณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากประชุมร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สารกลางจังหวัดตากหลังร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและเตรียมรับมือกับฝนที่อาจตกหนักในพื้นที่อำเภออุ้มผางจึงได้สั่งการให้อำเภออุ้มผางเตรียมแผนเผชิญเหตุโดยเน้นดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางนอกจากนี้ยังให้เตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรไว้ให้พร้อมเพื่อรับมือกรณีต้นไม้ล้มขวางถนนและแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีรวมถึงประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดและระมัดระวังการเดินทางในช่วงที่ฝนตกหนักด้วยดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
3: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับ13อำเภอรับมืออุทกภัยพร้อมช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะเดียวกันระดม5ชุดปฏิบัติการลงพื้นที่5โซนตรวจสอบความพร้อมในทุกมิติน
14: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจากข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ทุกพื้นที่เร่งเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้จังหวัดนราธิวาสได้กำชับทุกหน่วยงานให้เฝ้าระวังสถานการณ์และเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยได้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น5โซนจัดทีมปฏิบัติการรวม5ชุดประกอบด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปลัดจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ตรวจสอบความพร้อมและประเมินผลกระทบในทุกมิติเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงพร้อมกำชับในอำเภอทั้ง13อำเภอในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ระดับอำเภอให้ประจำอยู่ในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวางแผนรับมือรวมถึงซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงทันทีเมื่อเกิดน้ำท่วมทั้งนี้จังหวัดนราธิวาสให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกพร้อมเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานเพื่อให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียและป้องกันไม่ให้มีประชาชนเสียชีวิตจากสถานการณ์อุทกภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสรุปสถานการณ์อุทกภัยครอบคลุม21จังหวัดและกรุงเทพมหานครพร้อมเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่21จังหวัดได้แก่ พิษณุโลกนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสมุทรปราการปทุมธานีนครปฐมราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองและกรุงเทพมหานครรวม100อำเภอ819ตำบล 6,201 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบรวม 1,126,853 ครัวเรือนโดยปภ.ได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งประสานจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงให้เตรียมรับมือกับสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในช่วงวันนี้ถึง13ตุลาคมควบคู่กับการระดมกำลังพลและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังพร้อมเข้าสนับสนุนการล้างทำความสะอาดและฟื้นฟูสภาพพื้นที่ในจุดที่ระดับน้ำลดลงทั้งนี้ได้เร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจความเสียหายจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบและเตรียมดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกสกัดพนันออนไลน์และเว็บไซต์ผิดกฎหมายในปีงบประมาณ2569ปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์แล้วจำนวนกว่า 945,000 รายการนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่องผ่านการบูรณาการความร่วมมือทำงานเชิงรุกโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีอีได้ดำเนินมาตรการระงับการแพร่ข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่ผิดกฎหมายรวมถึงแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์อาศัยข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติควบคู่กับการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบและค้นหาเว็บไซต์พนันรวมถึงเปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสส่งผลให้การสกัดกั้นเว็บพนันออนไลน์เห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในปีงบประมาณ2569ตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงกันยายน2569มีคำสั่งศาลเพื่อปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์แล้วรวม 835,207 รายการพร้อมกันนี้ยังประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆปิดกั้นจำนวน 19,868 รายการรวมการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์ทั้งหมดเป็นจำนวน 945,075 รายการปิดท้ายที่จังหวัดตรังคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชน
15: นายแพทย์สงกรานต์ไหมชุมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังเปิดเผยว่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังยังคงให้ความสำคัญต่อมาตรการด้านอาหารปลอดภัยเพื่อให้ประชาชนผู้บริโภคในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจปี2569ได้กินอาหารเจที่สะอาดและได้คุณค่าทางโภชนาการโดยเน้นย้ำมาตรฐานการปรุงการประกอบอาหารตั้งแต่ขั้นตอนการล้างผักที่จะนำมาทำเมนูเจเพื่อลดการปนเปื้อนทั้งนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคุมเข้มมาตรการด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในช่วงเทศกาลกินเจมีการตรวจความปลอดภัยของอาหารเจในโรงเจและศาลเจ้าตรวจสอบราคาวัตถุดิบและอาหารปรุงสำเร็จให้เป็นธรรมและให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่ประชาชนนอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือร้านค้าที่จำหน่ายอาหารเจลดการใช้โฟมบรรจุอาหารเปลี่ยนเป็นใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้แทนพร้อมเน้นย้ำผู้บริโภคคุมเข้มพฤติกรรมกินร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัวและหมั่นล้างมือเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคด้วยยอยศพรอัคไกรศรีสวทตรังรายงาน
3: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
16: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งชาติของซาอุดิอาระเบียเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิสในกรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ทำให้มีพลเรือนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายโดยเป็นชาวซาอุดีอาระเบีย4รายและชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศอีก8รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว309รายอย่างไรก็ตามกองกำลังพันธมิตรทางทหารที่นำโดยซาอุดีอาระเบียให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้เหตุการณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสมขณะที่นายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการที่ยืนยันว่าเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวส่งผลให้พลเรือนอเมริกาเสียชีวิต1รายพร้อมประณามอย่างรุนแรงต่อการโจมตีครั้งนี้ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงชีวิตพลเรือนผู้บริสุทธิ์และเรียกร้องให้ยุติการโจมตีโดยทันทีสำนักนายกรัฐมนตรีอังกฤษเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแอนดี้เบอร์เนมของอังกฤษหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวานนี้โดยให้คำมั่นว่าอังกฤษยังคงมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือเกี่ยวกับความสำคัญในการรักษาแรงกดดันต่อรัสเซียโดยนายกรัฐมนตรีเบอร์แนมยืนยันว่าอังกฤษจะยังคงเดินหน้ายกระดับมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียที่ให้เข้มข้นยิ่งขึ้นนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองตกลงที่จะพบหารือเป็นการส่วนตัวในอีกไม่กี่วันข้างหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีเซเลนสกี้ต่างเปิดฉากโต้เถียงกันไปมาเกี่ยวกับประเด็นที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียรวมถึงเหตุการณ์โจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียต่อยูเครนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย21รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก4รายสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าอิทธิพลของพายุเฮอริเคนอีซาเอียสที่อ่อนกำลังลงเป็นพายุหมุนเขตร้อนพัดขึ้นฝั่งในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาของสหรัฐส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายขณะเดียวกันประชาชนมากกว่า 670,000 รายในรัฐฟลอริดารัฐแอลาแบมารัฐจอร์เจียและรัฐมิสซิสซิปปียังคงไม่มีไฟฟ้าใช้รวมถึงถนนหลายสายและสนามบินหลายแห่งปิดทำการเป็นการชั่วคราวขณะเดียวกันในมหาสมุทรแปซิฟิกยังมีพายุอีกหนึ่งลูกที่ชื่อว่าราเชลกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทางตอนเหนือของรัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียของเม็กซิโกซึ่งมีพรมแดนติดกับรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและระดับน้ำทะเลหนุนสูงรวมถึงประชาชนอีก 7,000 รายไม่มีไฟฟ้าใช้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการตุรกีเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลตุรกีประกาศห้ามเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า15ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่1พฤศจิกายนนี้หลังรัฐบาลตุรกีผ่านร่างกฎหมายดังกล่าวในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ต้องดำเนินมาตรการทางเทคนิคและบริหารจัดการที่จำเป็นทั้งหมดรวมถึงตรวจสอบอายุเพื่อปกป้องเยาวชนจากผลกระทบที่เป็นอันตรายและอาจทำให้เกิดการเสพติดการใช้สื่อสังคมออนไลน์ขณะที่กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับการจำกัดเสรีภาพในการแสดงออกในตุรกีโดยมุ่งเป้าไปยังกลุ่มความหลากหลายทางเพศหรือ LGBTQ สื่อมวลชนและฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองซึ่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมามีบัญชีผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียจำนวนมากถูกระงับการใช้งานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศเมย์รัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะไลคริสโตเฟอร์เซนมือ13ของโลกจากเดนมาร์ก2ต่อ1เกม17 21 21 10และ21 13ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับมีอาร์บริกเฟลมือ15ของโลกจากเดนมาร์กในวันนี้ต่อไปขณะที่แบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์โลกประเภททีมรายการ BWF Junior World Championship 2026ที่กรุงไคโรประเทศอียิปต์ในประเภททีมผสมรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติจีน0ต่อ2เกมจบเส้นทางที่รอบนี้พร้อมรับเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จในรอบ7ปีสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพนักแบดมินตันเยาวชนไทยมีโปรแกรมลงสนามต่อในประเภทบุคคลในระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคมนี้การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษบิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านพบท็อตแนมฮอตสเปอร์เกมนี้ผีแดงออกนำก่อน1ประตูต่อ0จากไบรอันเอ็มเบอร์โมในนาทีที่73 และอีก5นาทีต่อมาสเปอร์เหลือ10คนเนื่องจากโรดิโก้เบนตันกูไปทำฟาวล์และโดนใบแดงไล่ออกจากสนามเกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้อยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+2 สเปอร์มาได้ประตูตีเสมอ1-1จากโดมินิกโซลันกี้และจบเกมที่สกอร์นี้แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี6คะแนนจาก6นัดอยู่อันดับ12ส่วนสเปอร์มี3คะแนนขยับขึ้นมาอยู่ที่18ขณะที่ผลคู่อื่นอาร์เซนอลชนะลีดส์2-1เชลซีถล่มบอร์นมัธ5-1แอสตันวิลล่าเสมอเบรนท์ฟอร์ด2-2อิปสวิชทาวน์ชนะฟูลแลม2-1และซันเดอร์แลนด์แพ้ไบรตัน0-2ศึกฟุตบอลไทยลีก1นัดที่4ของฤดูกาลบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแชมป์เก่าเปิดบ้านเฉือนชนะระยอง FC 3-2เก็บ3แต้มได้สำเร็จทำให้แข่ง4นัดมี10แต้มขึ้นนำจ่าฝูงต่อไปส่วนระยองแพ้นัดแรกของฤดูกาลแข่ง4นัด

0: เฟลิกซ์พาสเคอร์ดาวเตะลูกครึ่งไทยเยอรมันวัย23ปีแล้วและตัวนักเตะตัดสินใจยุติเส้นทางอาชีพนักฟุตบอลหลังจากเจอปัญหาบาดเจ็บเรื้อรังโดยพาสเคอร์เซ็นสัญญากับดอร์ทมุนด์เมื่อปี2024ลงเล่นให้ทีมสำรองในลีก้า3ไปทั้งหมด16เกมแต่โชคร้ายบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าฉีกขาดพักยาวมาตั้งแต่ปี2025จนสุดท้ายต้องเลือกยุติชีวิตการค้าแข้งการแข่งขันเจ็ตสกีชิงแชมป์โลกสนามที่2ของฤดูกาลรายการ WGP1 Waterjet World Series 2026ที่ Red Rock Waterside เมืองเล็กฮาวาซูซิตี้รัฐแอริโซนาสหรัฐอเมริกาในรุ่น Amateur Runabout Endurance สมเกียรติละเลิศเก็บชัยชนะแบบไร้พ่ายทุกโมโตคว้าแชมป์โลกที่8ให้กับทัพเจ็ตสกีไทยได้สำเร็จศึกวอลเลย์บอลไดโดไลฟ์ SV League Women Thailand Game ฤดูกาล 2026-27 เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากกรุงเทพมหานครซึ่งการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ SV League วอลเลย์บอลลีกอาชีพของญี่ปุ่นนำเกมลีกอย่างเป็นทางการมาจัดขึ้นนอกประเทศพร้อมประเดิมฤดูกาลใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งในเกมนัดเปิดสนามแชมป์เก่าซาก้าฮิซามิสึสปริงต้นสังกัดของฮัทยาบำรุงสุขแต่ไม่มีชื่อในเกมนี้เอาชนะอาริซาไอจิต้นสังกัดของนุสราต้อมคำ3-1เซต23 25 25 21 26 24และ27 25ประเดิมชัยชนะนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทั้ง2ทีมจะเจอกันเองอีกครั้งในวันนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเวลา 16:05 นาทีถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันเทควันโดรายการ GH Bank เทควันโดชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2569ประเภทภูมิเซ่ณเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาเป็นการแข่งขันวันที่3ไฮไลท์อยู่ในรุ่นฟรีสไตล์เดี่ยวหญิงรุ่นเยาวชนอายุ 15-17 ปีรอบชิงชนะเลิศมีนักกีฬา7คนลงรุ่นเหรียญผลปรากฏว่าน้ำขิงมนันทองบ้านบ่อดีกรีเหรียญทองประเภททีมฟรีสไตล์ชิงแชมป์โลกที่ประเทศเกาหลีใต้โชว์ทักษะการร่ายรำอย่างยอดเยี่ยมทำคะแนนรวม 8.233 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของศศิการวงทวี 7.9 คะแนนและเหรียญทองแดงปุณณิกามโนประวิตร 7.733 คะแนนเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J30 รายการ J30 รัชชาฮีที่ประเทศบังกลาเทศชายเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศพัชรพลหลีกุลมือวางอันดับ1ของรายการทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมหวดเอาชนะเฉินซีเฉอมือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2-0เกม6-4และ7-5คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับคะแนนสะสมอันดับโลกอีก30คะแนนสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทยร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและจังหวัดเชียงรายเตรียมจัดการแข่งขันอีแกตยกน้ำหนักเยาวชนและยุวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 15-26 ตุลาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยการแข่งขันแบ่งเป็น2รายการได้แก่รุ่นยุวชนอายุ 13-15 ปีชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคมและรุ่นเยาวชนชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่ 21-26 ตุลาคมโดยมีนักกีฬาจากสโมสรทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมรวมกว่า500คนปุริภัทรสอนการรายงาน
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภู

0: คุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือและภาคกลางยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้แล้วในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและอ่าวไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนกลางสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:01 ต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่บัญชี 174-0-19713-2 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนผู้ประกอบการรถขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4-72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54 กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57 กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15 ตุลาคม 2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02271-8511กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานขอเชิญชวนร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand ในระดับจังหวัดและระดับประเทศจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ถึง12 พฤศจิกายน 2569สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานโทรศัพท์02660-2052หรือสายด่วน1506-3ในวันและเวลาราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการผู้สมัครต้องมีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์นิติกรปฏิบัติการวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ mdes.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานตั้งแต่บัดนี้ถึง26 ตุลาคม 2569ตลอด24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน7 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน2 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.หรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4 อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.ในสาขาวิชาการบัญชีการเงินและการธนาคารหรือเทียบเท่าเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ m-society.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง26 ตุลาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั้นมีนโยบายหลายด้านทั้งเรื่องสังคมความมั่นคงการบริหารจัดการภัยพิบัติและเรื่องเศรษฐกิจโดยเฉพาะเรื่องในพื้นที่ที่มุ่งยกระดับศักยภาพพื้นที่5 จังหวัดภาคใต้ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนอกจากเรื่องนโยบายยังมีสิ่งที่น่าสนใจนั่นคือการแต่งกายของคณะรัฐมนตรีโดยสวมเสื้อผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรโทนม่วงเหลื่อมทองซึ่งเป็นผ้าทอเอกลักษณ์แบบ Made in สงขลาผ้าทอนี้มีความเป็นมาอย่างไรเชิญติดตามรับฟังครับผ้าทอหลายราชวัตรที่คณะรัฐมนตรีสวมใส่เป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาถ่ายทอดภูมิปัญญาการทอผ้าผ่านการผสมผสานเส้นได้หลากสีจนเกิดเป็นลวดลายและมิติสีที่โดดเด่นสะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนเกาะยอผ้าทอเกาะยอมีการทอเป็นลายดอกชนิดต่างๆมากมายเช่นลายก้านแย้งหรือชื่อเดิมลายคอนกเขาซึ่งเป็นลายที่สวยที่สุดต่อมาได้เปลี่ยนเป็นลายราชวัตร คำว่าราชวัตรนี้เป็นชื่อลายผ้าที่ได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2475โดยชาวเกาะยอซึ่งเป็นชุมชนที่ทอผ้ามานานได้คัดเลือกสุดยอดของลายผ้าที่ถือว่ามีลวดลายที่สวยที่สุดในขณะนั้นถวายแด่พระองค์ท่านนอกจากนั้นคำว่าราชวัตรยังแปลว่ากิจวัตรหรือการกระทำอีกด้วยผ้าทอเกาะยอถือเป็นอัตลักษณ์และวิถีของชาวเกาะยอเพราะได้มีการสืบทอดต่อกันภายในครัวเรือนแบบรุ่นต่อรุ่นมาเป็นเวลาหลายร้อยปีเมื่อการเวลาผ่านไปศิลปะแห่งลายผ้าก็เริ่มลางเลือนจึงต้องมีการอนุรักษ์ผ้าทอเกาะยอโดยนายวิชัยมารเสนาประธานกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าหนึ่งกล่าวว่าการอนุรักษ์และฟื้นฟูผ้าทอเกาะยอนั้นเริ่มเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นตั้งแต่ปี2540หลังชาวบ้านประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจและไม่สามารถจำหน่ายผ้าผ่านพ่อค้าคนกลางได้จึงเกิดการรวมตัวของชาวบ้านและก่อตั้งกลุ่มอย่างเป็นทางการจำนวน14คนโดยมีเป้าหมายสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบทอดลวดลายผ้าโบราณที่กำลังสูญหายปัจจุบันสมาชิกกลุ่มเหลือ9คนเนื่องจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและอายุแต่ภารกิจในการรักษาภูมิปัญญาก็ยังคงเดินหน้าต่อไปผ้าทอเกาะยอไม่ใช่แค่ผืนผ้าแต่ยังเป็นประวัติศาสตร์ศิลปะความทรงจำของผู้คนสะท้อนอัตลักษณ์ของสงขลาจังหวัดใหญ่แห่งปากใต้การเปลี่ยนผ่านและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นควรเริ่มจากการเคารพอดีตเพื่อสะท้อนปัจจุบันและสร้างสรรค์สู่อนาคตจบบทความประจำวันเรื่องผ้าทอเกาะยอหลายราชวัตรเรียบเรียงและนำเสนอโดยชโลธรจันยาท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.99% ถึง 5.95% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
9: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
10: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิต การให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
11: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
1: ่อการเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนอ่าน

ำลังฟัง FM 93.5 ช่วงเวลาบทเพลงไพเราะสุดสัปดาห์ Wonderful Weekend FM 93.5 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

เรื่องราวสะท้อนชีวิตมุมมองของแต่ละคนนะคะ Reflection of My Life เพลงที่ออกมาราวปี1969ถึงปี1970คณะ The Marmalade หลายคนโกกีที่อยู่ในยุคนั้นนี่จะต้องรู้จักเพลงนี้นะคะเพลงเขาดังมากมายเลยโอ้โหยอดขายถล่มทลายนะคะกลุ่มนี้กลุ่มนักดนตรีวงมาร์มาเลดนี่เขาเป็นชาวสกอตแลนด์นะคะแล้วก็โด่งดังมากมายเลยกับเพลงนี้สุดๆสุดได้เวลามาฟังเพลงกันนะคะในช่วงของ Afternoon Delight ก็ Happy Wonderful Weekend กันทุกบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์นะคะเปิดบ้านกันตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วโดยพี่ตึงสุพจน์ผจญยุทธกับ Bright and Beautiful นะคะช่วงบ่ายก็ตามด้วยดีเจเจี๊ยบรัชนีกับ Afternoon Delight ที่ทั้งสองรายการก็มาทั้งเสาร์และอาทิตย์ส่วนภาคบ่ายก็จะเป็น Yesterday Music DJ ตู่บุษรีโสรัตน์ก็ฟังกันได้ยาวๆไปค่ะกับในช่วงของ Happy Wonderful Weekend นะคะพอข่าวเที่ยงจบพบดีเจเจี๊ยบรัชนีที่ FM 93.5 MHz และ 95.5 MHz กับสีสัน 70s and more Love to Dance Plus Rock ไปด้วยกัน1ชั่วโมงเป็นที่รู้กันว่าบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์เรามีนัดกันนะคะหลายท่านฟังกันเป็นประจำก็จะมารอฟังเพลงไปสู้ต่อไปนะคุณดาเนียลส่งถึงคุณพี่หญิงหม่อมราชวงศ์หญิงจิราวดีนะคะเคลียร์บ้านถึงไหนแล้วเสร็จแล้วนี่ใช่ไหมคะเมื่อวานจำได้ว่าเสร็จแล้วคุณนุชนี่ส่งเครื่องหมายบวกมาเพียบเลยแสดงว่าชอบใช่ไหมคะชอบบอใบไม้หลายตัวเลยนะกับคุณแมวทักทายเข้ามาคุณแมวเมโลดี้สวัสดีค่ะคุณโต้งคุณอ้วนดนัยคุณกตมาลีคุณแป้งบอกว่าท้องฟ้าไม่มีเมฆเถาแต่ระหว่างทางที่มานี่ก็มีนะคะมีเหมือนกันอันที่จริงเนี่ยก็คิดว่าเมื่อวานฝนจะตกนะคะแต่ปรากฏว่าก็ผิดคาดเกอไปแต่ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่น้ำยังไม่ลดนะคะบ้านยังท่วมอยู่ยังไงเราก็เอาใจช่วยกันค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านเลย

งานของคณะ The Tremolos Me and My Life นะคะนานๆฟังกันครั้งหนึ่งนะเพลงนี้ไม่ได้ฟังบ่อยแต่ฟังทุกครั้งก็ไพเราะทุกครั้งนะคะกับเพลงนี้อีกเพลงหนึ่งงานของคณะ The Beatles In My Life อีกเพลงหนึ่ง Watching the Wheels ที่อยู่ในอัลบั้ม Double Fantasy ของจอห์นเลนนอนกับโยโกโอโนะเมื่อวานเราก็เปิดเพลงของเขานะคะของจอห์นเลนนอนเปิด Stand By Me ซึ่งถ้าจะพูดถึงจอห์นเลนนอนแล้วเนี่ยถ้าเขายังมีชีวิตอยู่ปีนี้เขาจะอายุ86ปีนะคะดูคลิปต่างๆที่แวบๆเข้ามาใน Facebook เนี่ยก็จะเห็นที่นิวยอร์กนะคะนครนิวยอร์กเขาจะมีการรำลึกถึงจอห์นเลนนอนเนี่ยค่ะนำเพลงของคณะ The Beatles มาร้องมากมายเลยนะคะเขารวมเป็นกลุ่มเลยดูภาพแล้วสนุกไปกับเขาด้วยกับเพลงต่างๆที่นำมาเล่นกันนะคะเล่นบรรเลงเล่นกันที่นครนิวยอร์กเราก็นำเพลงของเขามาเล่นเหมือนกันฟังไปด้วยกันกับเมื่อสักครู่ Watching the Wheels นี่ก็ไม่ค่อยได้นำมาเล่นในรายการเหมือนกันวันนี้คิดไปคิดมาดูไปดูมาเพลงนี้ดีกว่าเพราะว่าเป็นเพลงที่ไม่ค่อยได้นำมาเล่นในรายการใช่ไหมคะบางเพลงเนี่ยมันบ่อยอ่ะคือนำมาเล่นบ่อยแล้วก็อยากจะแบบมีความหลากบ้างนะคะมีความหลากทั้งในตัวศิลปินทั้งในเพลงก็เลยพยายามสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ได้ฟังกันคุณผู้ฟังรีเควสต์ได้นะคะรีเควสต์เพลงเข้ามาอยากฟังเพลงอะไรคิดถึงเพลงอะไรศิลปินคนไหนก็รีเควสต์มาทางไลน์935AD ที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำสำหรับรายการ Afternoon Delight กับ SMS SMS นี่คุณสมิธจะเข้าทางช่องทางนี้เป็นประจำนะคะวันนี้ก็ฝากเพลงมาไว้แล้วก็ทักทายคุณปูด้วยนะคะคุณปูบอกว่าได้เวลาฟังเพลงเพราะสนุกและมีความสุขมากวันนี้คิดถึงเพลงหนึ่งเพราะว่ารู้สึกเวียนหัวเล็กน้อยลองเดากันค่ะว่าจะเป็นเพลงอะไรเวียนหัวนี่ต้องไปหาใครคะทราบกันใช่ไหมล่ะทราบกันนะเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะเพราะว่าเป็นเพลงร็อกจังหวะก็ยังไงอะจังหวะก็ค่อนข้างเดือดนะคะเดี๋ยวเก็บไว้ช่วงท้ายๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะบ้านช่องห้องหอทำความสะอาดกันเรียบร้อยยังเรียบร้อยไหมบ้านหลายท่านก็เรียบร้อยหลายท่านก็เงียบไปอาจจะกำลังทำความสะอาดบ้านอยู่ก็ได้แล้วก็ดีใจกับบ้านที่น้ำรอบบ้านเนี่ยลดยังมีอยู่แต่ว่าลดอันนี้ก็ดีใจด้วยนะคะเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆไปยังไงก็อย่าเข้ามาเติมก็แล้วกันเนาะ

เพลงจากอัลบั้ม Lumer นะคะปี1977ออกมาราวๆต้นปีของ Fleetwood Mac เพลงนี้แต่งแล้วก็ร้องโดย Lindsey Buckingham Go Your Own Way ปีนี้ Lindsey Buckingham นี่อายุเท่าไหร่ล่ะคะน่าจะ70เศษๆนะ70เศษๆใช่อ่ะปีที่77ก็อายุเต็ม77ปีในเดือนนี้นะคะก็รำลึกนึกถึงนะคะคิดถึงเขาก็เลยนำเพลงนี้มาไม่ค่อยได้ฟังเหมือนกัน Go Your Own Way ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงอื่นเพลงอื่นทีนี้ที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่า อยากจะแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาเพราะว่าเขาเป็นทั้งคนแต่งแล้วก็คนร้องเพลงนี้ดังด้วยนะคะเป็นเพลงดังเลยของ Fleetwood Mac เพลงที่ได้ชื่อว่าดังหนึ่งในเท่าไหร่ล่ะหนึ่งใน50เพลงดังของเขานะหนึ่งใน50เพลงที่ยิ่งใหญ่1ใน50เพลงที่ยิ่งใหญ่ของ Fleetwood Mac แล้วก็ยังเป็น1ใน500เพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลตามที่นิตยสาร Rolling Stone นี่เขายกย่องไว้ขอบคุณมากๆค่ะกับการทักทายกันอ๋อบ้านแม่แห้งแล้วครับขอส่งกำลังใจให้อยากฟังเพลงหนึ่งเดี๋ยวดูให้คุณบุตรบอกว่าไม่ได้เงียบนะคะดีเจมาทุกวัน FC ก็มารอฟังทุกวันขอบคุณมากๆค่ะคุณอนุตราสวัสดีบ่ายวันอาทิตย์มาคุณตุ้ยจิรศักดิ์แล้วก็คุณที่มาเป็นเพื่อนล่าสุดคุณอะไรคะคุณสามบัวเหรอคะ876เนี่ยขอบคุณมากๆค่ะที่มาเป็นเพื่อนกันนะคะเราเป็นเพื่อนกันได้ก็แอดเฟรนด์เข้ามาทาง LINE 935AD นะคะมาเป็นเพื่อนกันแล้วเราก็จะได้พูดคุยจะทักทายกันหรือว่าจะฝากเพลงต่างๆเหล่านี้ได้หมด

เมื่อสักครู่เล่นเพลงของ Smokey ไปนะคะเพลง It's Your Life ฟังแล้วคิดถึงเพลงนี้เลยค่ะคณะ Led Zeppelin Dire Maker อันเนื่องมาจากการสื่อสารผิดพลาดก็เลยออกมาเป็นเพลงนี้

เป็นไงบ้างคะจังหวะนี้ของคณะ Kiss นะคะเขาเป็นวงร็อกแต่ว่าเพลงนี้นี่ออกแนวดิสโก้นะเพราะว่ามันมาในช่วงปลายๆ70น่าจะประมาณนั้นซึ่งเป็นรอยต่อนะคะรอยต่อไปเข้าสู่ยุคของดิสโก้แล้วดังมากด้วยเพลงนี้น่าจะดังที่สุดเลยของวง Kiss กับเพลง I Was Made For Loving You นะคะมาตามหลังคณะ Led Zeppelin เราเรียกกันมาตลอดเลยว่า Dire Maker ไม่แน่ใจนะคะชื่อเพลงเนี่ยมันจะเป็น Dire Maker หรือเปล่าเพราะว่าตามข้อมูลเนี่ยเพลงนี้มันเป็นความเข้าใจผิดเสียงคำนี้เนี่ยมันเพี้ยนมาจาก Did you make her มันน่าจะเป็นDear Maker เนาะยังไงก็ฟังได้ทั้งนั้นนะคะจะเป็น Dear Dear อะไรเนี่ยฟังได้ทั้งนั้นรายการนี้ไม่ได้ขอเองแต่ได้ฟังเพลงโปรดโอ้ขอบคุณมากๆคุณก้อยวันนี้อยู่บ้านเหรอคะเห็นเสาะแสวงหาของรับประทานตลอดน่าอิจฉาขอบคุณคุณข่าวสวัสดียามบ่ายใช่หรือเปล่าก็ไม่ทราบ KAL นะคะเดนก็เรียกไปตามที่น่าจะใช่คิดว่าน่าจะใช่ขอบคุณสุภาวี451นะคะฟังเพลงไปเก็บบ้านไปเก็บรายละเอียดไอ้ที่ทิ้งก็ทิ้งตอนนี้เหนื่อยแรงมากๆก็แดนสิคะเพลงเนี่ยอย่างเมื่อกี้เนี่ยจังหวะดีออกแดนไปเก็บบ้านไปโอ้ okay, I'm starting.

มีคนบอกว่าแบบนี้ต้องเร่งวอลลุ่มค่ะแล้วก็มีท่านหนึ่งคุณอมรกำลังอยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะเดินไปก็มาเดินเล่นที่ญี่ปุ่นฟังเพลงจาก Afternoon Delight ชิลมากครับโอ้โหเนาะน่าฉาน่าฉา

พลงนี้เป็นเพลงที่คุณปูรีเควสต์มานะคะบอกว่ารู้สึกเวียนหัวนิดหน่อยก็เลยอยากฟังด็อกเตอร์คณะ UFO

ีคนเชียร์ให้ไปพบหมอนะคะถ้าเกิดอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ยรู้สึกเวียนหัวอะไรอย่างเงี้ยคุณธนภูมิบอกว่าหาหมอ

ทุกบ่ายวันเสาร์และอาทิตย์นะคะเราก็จะมาคึกคักกันแบบนี้เลยนะคะมามีความสุข Love to Dance Plus Rock ไปด้วยกันกับดีเจเจี๊ยบรัชนีขอบคุณที่ช่วยเลือกเพลงมานะคะขอบคุณที่มีการสื่อสารเข้ามารายการก็จะได้มีเพื่อนคุยนะคะมีสีสันไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนอันนี้ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลย

และนี่คืองานของแวนเฮเลนนะคะเมื่อวานเราเล่นไปเพลงหนึ่งเนื่องในโอกาสรำลึกถึงเอ็ดดี้แวนเฮเลนเมื่อวานนะคะมาถึงวันนี้ก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของเดวิดลีลอตปีที่72นะคะเขามีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้นักร้องนำเป็นคนร้องเพลงนี้แหละค่ะจำ

และมาถึงคิวของ Queen of Rock คนนี้นะคะเจนิสจอปลินจะไม่พูดถึงเธอไม่ได้เลย

ธอเป็นสมาชิก27คลับนะคะคือจากไปตอนอายุ27ปีเท่านั้นเองและนี่คือเพลงหนึ่งของเธอนะคะ Move Over ดีเจเจี๊ยบรัชนีลาด้วยเพลงนี้เลยนะคะเสาร์อาทิตย์หน้ามาพบกันใหม่ขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามาลาไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถย้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถและโรงพยาบาลสนามซึ่งจัดตั้งขึ้นรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมพร้อมติดตามการเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรในวันนี้หลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์ฟอกไตจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่พร้อมเร่งเตรียมกำลังพลเครื่องจักรกลและยานพาหนะเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่โดยนำแนวทางจากกรุงเทพมหานครซึ่งบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมกำลังเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำหมู่บ้านฟอราวิลเขตหนองจอก
7: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขัง บริเวณหมู่บ้านฟอราวิลแขวงลำผักชีเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดรายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7 เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34 เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ปภ.ได้จัดส่งรถปฏิบัติการบรรเทาอุทกภัยพร้อมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่รถสูบน้ำกู้ภัยเคลื่อนที่สมรรถนะสูงแบบโมบายยูนิตที่มาพร้อมอุปกรณ์เฉพาะทางสำหรับพื้นที่แคบพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเพื่อเร่งระบายน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: เลขาธิการสหประชาชาติประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติในซาอุดิอาระเบียนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12 รายและบาดเจ็บมากกว่า300 รายโดยนายกูเตเรสเน้นย้ำว่าการโจมตีประชาชนและโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนถือเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศพร้อมเรียกร้องให้กลุ่มกบฏฮูตียุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีขณะเดียวกันนายฮานกรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติประจำเยเมนเตือนว่าการโจมตีในซาอุดิอาระเบียครั้งล่าสุดของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงต่อความมั่นคงในภูมิภาคตะวันออกกลางและส่งผลกระทบต่อความพยายามสร้างสันติภาพในเยเมน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Once Upon a Time Music Magazine ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105รายการนี้เป็นรายการเพลงสากลเน้นเพลงภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ก็อาจจะมีเพลงภาษาอื่นๆปะปนบ้างตามความเหมาะสมแต่ละชั่วโมงแต่ละสัปดาห์จะมีรูปแบบการนำเสนอบทเพลงไพเราะภายใต้ธีมที่แตกต่างกันโดยมีการสอดแทรกเรื่องราวต่างๆที่เป็นสาระทางด้านประวัติศาสตร์รวมถึงบุคคลสำคัญในแวดวงดนตรีทั้งของไทยและของประเทศต่างๆหมุนเวียนกันไปโดยมีผมนครเทพทิพยสุภราชรับหน้าที่ผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการในวันนี้จะมีความพิเศษนะครับเพราะว่าถึงจะเลยวันชาติฝรั่งเศสมาแล้วแต่ว่าผมก็มีเพลงจากดารานักร้องนักแสดงชายฝรั่งเศสที่เสียงดีและก็ร้องเพลงดีมากๆมาฝากคุณผู้ฟังยาวรวดทั้ง3ชั่วโมงนักร้องคนนี้ก็คือทิโน่ รอสซี่ซึ่งอยู่ในวงการมาตั้งแต่ปี30 40 50 60จนถึง70นะครับเพลงที่ร้องก็มีความหลากหลายมีทั้งเพลงสแตนดาร์ดป๊อปทั้งของฝรั่งเศสและก็ของอเมริกาเพลงโฟล์คของประเทศต่างๆรวมถึงเพลงคลาสสิกที่นำมาใส่เนื้อร้องใหม่เพลงทั้งหมดจะเป็นเพลงจากภาพยนตร์นะครับและก็มีบางส่วนที่มาจากโอเปร่าและก็ออเปร็ตต้าปกติเวลาทำรายการผมจะพยายามให้ชั่วโมงที่1กับชั่วโมงที่2ที่3มีอารมณ์ต่างกันเพราะว่ากลัวคุณผู้ฟังจะเบื่อแต่ของทิโน่ รอสซี่ในวันนี้ถึงจะเหมาคนเดียวทั้ง3ชั่วโมงแต่ผมก็พยายามแยกเพลย์ลิสต์ออกเป็นธีมย่อยนะครับอย่างในชั่วโมงแรกวันนี้เพลงก็จะออกไปทางป๊อปอันมีที่มาจากภาพยนตร์ที่เราคุ้นๆกันเพลงแรกที่ใช้เป็นเพลง Under อยู่ตอนนี้ก็คือเพลง Free As The Wind มาจากภาพยนตร์เรื่องปาปิยงหลังจากเวอร์ชันบรรเลงนี้จะมีเวอร์ชันที่มีเนื้อร้องอีก3เพลงขอเชิญรับฟังครับ

3เพลงที่เพิ่งจบไปนะครับก็คือ3เวอร์ชันของเพลง Free as the Wind เริ่มจากเสียงของ Tino Rossi ตามด้วยเสียงของ Jerry Weil นะครับส่วนอีกเพลงหนึ่งเป็นเนื้อร้องภาษาเยอรมันมีชื่อว่า Frei wie der Wind เสียงของ Marianne Mendt Free as the Wind เป็นเพลงผลงานดนตรีของ Jerry Goldsmithมาจากภาพยนตร์ Epic Historical Drama เรื่องปาปิยงในปี1973ตัวหนังดัดแปลงมาจากหนังสืออัตชีวประวัติของนักเขียนฝรั่งเศสองครีชารีเอดารานำแสดงก็คือสตีฟแมคควีนกับดัสตินฮอฟแมนคำว่าปาปิยงแปลว่าบัตเตอร์ฟลายหรือว่าผีเสื้อเป็นชื่อเล่นของพระเอกในเรื่องนะครับอันมีที่มามาจากรอยสักที่เป็นสัญลักษณ์ประจำตัวหนังเรื่องนี้เป็นหนังนักโทษหนีคุกเรื่องแรกๆเนื้อหาจำลองมาจากเรื่องชีวิตจริงขององรีชารีเอเคยเป็นนักโทษที่แหกคุกได้สำเร็จและก็นำชีวประวัติของตัวเองมาเขียนเป็นหนังสือพล็อตก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มของนักโทษที่ถูกส่งตัวจากฝรั่งเศสไปคุมขังยังเกาะปีศาจในเขตเฟรนช์กิอาน่าเกาะโดดเดี่ยวเหมือนกับเรือนจำกลางมหาสมุทรซึ่งไม่เคยมีนักโทษคนไหนหาทางฝ่าคลื่นลมทะเลอันรุนแรงนะครับแล้วก็หลบหนีได้มาก่อนทิโน โรซี่เกิดในปี1907ถ้ายังอยู่จนถึงปัจจุบันก็จะมีอายุเกือบ120ปีเป็นนักร้องเสียงเทอร์เนอร์เข้าวงการด้วยการร้องเพลงคาบาเร่ที่นิยมกันในช่วงปี30นะครับหลังจากนั้นก็หันมาแสดงภาพยนตร์มีผลงานนับได้เกือบ30เรื่องเป็นคนที่ร้องเพลงได้หลากหลายแนวตลอดระยะเวลามากกว่า5ทศวรรษในวงการร้องเพลงบันทึกเสียงไว้มากกว่า 2,000 เพลงถ้านับเป็นยอดขายรวมกันก็เกิน200ล้านแผ่นเป็นหนึ่งในนักร้องเบสเซลลิ่งที่มียอดขายสูงสุดตลอดกาลคุณกำลังรับฟังรายการ Once Upon a Time Music Magazineคุณสามารถรับฟังออนไลน์ได้ด้วยนะครับโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของสวท.ที่มีชื่อว่า prd.prd.go.th แล้วก็ / คำว่า radio หลังจากนั้นก็คีย์หมายเลขสถานีลงในบ็อกซ์เซิร์ชจะเป็น 95.5 ก็ได้หรือว่า105ก็ได้หรือไม่คุณสามารถเข้าทางเพจ Facebook ของรายการของเราก็ได้นะครับเพจมีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program ซึ่งทางเพจก็จะนำลิงก์จากเว็บไซต์มาแปะเอาไว้ด้วยเช่นกัน

พลงทั้ง5เพลงในเซตใหญ่นี้นะครับเริ่มจาก2เวอร์ชันของเพลง D42 เสียงแรกเป็นเสียงของทินารอซี่ที่ร้องไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสตามด้วยเพลงเดียวกันในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเสียงของแฟรงค์ซินาตราที่ดูเอ็ดกับไดนาชอส่วนอีกเพลงหนึ่งคือเพลงเซตโรบูนะครับเสียงของทินารอซี่ตามด้วยเพลง Under the Bridges of Paris เสียงของทินารอซี่เพลง T42 เป็นเพลงในปีพ.ศ. ส่วนอีกเพลงหนึ่งคือเพลงเซตโรบูนะครับเสียงของทินารอซีตามด้วยเพลง Under the Bridges of Paris เสียงของทินารอซีเพลง T42 เป็นเพลงในปีพันเวอร์ชันที่คนไทยรู้จักดีที่สุดน่าจะเป็นของ Doris Day นะครับมาจากภาพยนตร์เรื่อง T42 ในปี1950ภาพยนตร์เรื่องนี้ส่วนที่เป็นพล็อตก็ดัดแปลงมาจากละครเพลงเรื่องโนโนนาแนทนั่นเองส่วนเพลงเซตโรบูเป็นผลงานเพลงของอาร์แวงซีที่ทินารอซีร้องบันทึกเสียงเอาไว้ในปี1963ชื่อเพลงแปลเป็นภาษาอังกฤษได้ว่า It's Too Beautiful เพลงมาจากโอเปร่าเรื่อง Le Ton de Guitare ในปี1963ส่วนเพลง Under the Bridges of Paris หรือว่าสุรปงเดอปาครีเป็นเพลงฝรั่งเศสเก่าแก่ตั้งแต่ปี1913ผลงานเพลงของวินเซนต์สกอตโตส่วนคำร้องโดยชองโครดอร์นะครับเนื้อร้องภาษาอังกฤษนำมาแต่งใหม่ในปี1952โดยดอคัสคอครันเออร์ต้ากิดบันทึกเสียงเอาไว้ทั้ง2ภาษาร้องผสมกันเป็นเนื้อร้องภาษาอังกฤษกับฝรั่งเศสนะครับเพลงมาจากโอเปร่าเรื่อง Le Marchand de Soleil

4เพลงในเซตใหญ่นี้นะครับเริ่มจาก2เวอร์ชันของเพลง I Could Have Danced All Night เสียงแรกเป็นเสียงของ Tino Rossi ตามโดยต้นฉบับเสียงของ Julie Andrews ส่วนอีกเพลงหนึ่งก็คือเพลง C Magnifique เสียงของ Tino Rossi แล้วก็ปิดท้ายในเซตนะครับได้เพลง C Magnifique ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเสียงของ K-Star I Could Have Danced All Night เป็นเพลงจาก My Fair Ladyละครเพลงที่ดัดแปลงมาจากพิกเมเลียนบทละครพูดของจอร์จเบอร์นาร์ดชอผลงานดนตรีของเฟรดริกเลเวกับอลันเจเลเนอร์ตอนที่เปิดการแสดงในบรอดเวย์ในนิวยอร์กนะครับนำแสดงโดยจูเลียแอนดรูกับเร็กซ์แฮร์ริสันละครประสบความสำเร็จอย่างสูงจนอีก2ปีต่อมาก็ข้ามไปแสดงที่ลอนดอนในอังกฤษก่อนที่จะนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์เพลงยิ่งใหญ่ครั้งหลังสุดในปี1964และก็กวาดรางวัลออสการ์ไปได้ถึง8รางวัลส่วนเพลง C Magnifique หรือว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือ It's a Magnificent เป็นงานเพลงของโคพอร์เทอร์ในปี1953มาจากละครเพลงเรื่องแคนแคนนักร้องที่ร้องคนแรกก็คือพระเอกนางเอกของเรื่องนะครับลิโลกับพีเตอร์คุกสันตอนที่แคนแคนถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์พระเอกนางเอกของเรื่องคือแฟรงค์ซินาตรากับเชอร์รี่แมคเลนและก็ถึงแม้จะมีนักร้องมากมายที่นำเพลงไปขับร้องไว้แต่ว่าเวอร์ชันติดชาร์ตมีเพียงเวอร์ชันเดียวนะครับก็คือของกอร์ดอนแมคเรย์ส่วนเพลงที่ผมใช้เป็นแบ็คกราวด์อยู่ตอนนี้ก็คือเพลง I Love Paris เป็นเพลงดังมาจากละครเพลงเรื่องแคนแคนนะครับอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในเพลงสแตนดาร์ดที่มีศิลปินมากมายนำไปคัฟเวอร์ไว้น่าจะมีมากกว่า 1,000 เวอร์ชันแต่โดยส่วนตัวผมชอบเอลล่าฟิชเชอร์มากที่สุดนะครับเวลาจะเลือกเสียงผู้หญิงฟังคนนั้นฟังคนนี้สุดท้ายก็จะมาจบที่เอลล่าอยู่ดีคุณผู้ฟังครับผมดูเวลาแล้วตอนนี้เกือบจะ 15 นาฬิกาใกล้เวลานำเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีผมจะทิ้งท้ายเพลง I Love Paris เสียงของ Tino Rossi กับเสียงของ Ella Fitzgerald เอาไว้รายการ Once Upon a Time ยังมีเสียงเพลงเพราะๆของ Tino Rossi อีกเยอะเลยนะครับสำหรับชั่วโมงหน้าหลังเบรกรายการจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึง5โมงเย็น Stay tuned อยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
1: กรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอตั้งแต่วันนี้ถึง13ตุลาคมนี้จากฝนตกหนักและฝนสะสมสูง
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภอคือจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีบริเวณบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณอำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยจังหวัดกระบี่บริเวณอำเภอเขาพนมและคลองท่อมจังหวัดพังงาบริเวณอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีบริเวณอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญกระเปอร์และเมืองระนองจังหวัดสตูลบริเวณอำเภอเมืองสตูลและครวญกาหลงจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตนภูมิจังหวัดตรังบริเวณอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบานันสตาและทานโตปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ขณะที่จังหวัดเพชรบุรีเกิดฝนตกในพื้นที่ตลอดทั้งวันคาดจะมีฝนตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้ภาพรวมปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัย
7: นายสมสวัสดิ์ฉายสินสอนผู้อำนวยการโครงการชลประทานเพชรบุรีกล่าวว่า จากสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาถึงขณะนี้ฝนตกในเขตอำเภอท่ายางอำเภอเมืองบ้านลาดบ้านแหลมเขาย้อยและอำเภอหนองยะปล้องที่บ้านลิ้นช้างมีปริมาณฝนตกมากที่สุดพื้นที่ลุ่มอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ขึ้นอยู่กับปริมาณฝนที่ตกในปัจจุบันสถานการณ์โดยรวมน้ำในอ่างเก็บน้ำและในแม่น้ำเพชรลำห้วยแม่ประจันน้ำยังอยู่ในระดับที่ปลอดภัยคาดการว่าฝนจะตกต่อเนื่องถึงวันพรุ่งนี้หลังจากนั้นฝนจะเบาบางลงหน่วยงานชลประทานเพชรบุรีที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรียังต่ำกว่าตลิ่ง 2-3 เมตรนอกจากนี้ปภ.เพชรบุรีก็แจ้งเตือนฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองและอำเภอเขาย้อยคาดการว่ายังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่อีก 1-2 วันนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถเก็บทรัพย์สินมีค่าและเอกสารสำคัญณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยต้องถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
8: นายวิทยศักดิ์จำเริญนุสิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและสังเกตการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนหรือบอร์ดประกันสังคมณที่อาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้คณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการตามระเบียบของกระทรวงแรงงานโดยกำหนดที่เลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวนทั้งสิ้น52แห่งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างและผู้ประกันตนที่ลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งเปิดให้ลงคะแนนเสียงตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาไปจนถึงเวลา16 นาฬิกาของวันนี้โดยประชาชนเริ่มทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เวลาเปิดหีบทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกล่าวเพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถอำนวยความสะดวกสูงสุดแก่ผู้มาใช้สิทธิ์ตามกรอบอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการดำเนินการเลือกตั้งอย่างเคร่งครัดพชรพลมาลายแย้มสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกา
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ชั่วโมงที่2ของรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:00 ตรงถึง 5:00 เย็นนะครับทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 3:00 ถึงเที่ยงคืนทางคลื่น FM 105 2 วัน 3 ช่วงเวลา 2 สถานีในระหว่างสุดสัปดาห์รายการนี้เป็นรายการที่เน้นเพลงสากลเก่าๆประเภทเพลงโอดีสเพลงสแตนดาร์ดเพลงแจ๊สหรือว่าเพลงจากโอเปร่าตามชื่อของรายการนอกเหนือจากบทเพลงเพราะๆแล้วถ้ายังได้รับฟังสาระและข้อมูลที่น่าสนใจอันเกี่ยวกับประวัติของนักร้องนักดนตรีที่มีชื่อเสียงในวงการดนตรีทั่วโลกโดยมีผมนครเทพทิพยสุภราชจะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณๆในบ่ายวันหยุดสบายๆ3ชั่วโมงแบบนี้สำหรับชั่วโมงที่2ในวันนี้นะครับเรายังคงอยู่กับเสียงของทีโนโรซีนักร้องนักแสดงของฝรั่งเศสที่มีความสามารถและก็เสียงอันไพเราะอยู่ในวงการยาวนานมากกว่า5ทศวรรษร้องเพลงได้มากมายหลายประเภทผมเองรู้จักทีโนโรซีนะครับก็เมื่อตอนโตจบมหาวิทยาลัยแล้วจำได้ว่าเมื่อช่วงปี90มีภาพยนตร์เรื่อง French Kiss ที่นำแสดงโดยเมกไรอันกับเควินคลายแล้วก็ในซาวด์แทร็กก็จะมีเพลงฝรั่งเศสอยู่หลายเพลงครับเพราะๆเท่านั้นเลยซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือเพลง C'est trop beau ที่ผมเล่นไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วซึ่งทีโนโรซีก็ร้องเอาไว้เท่มากๆ3เพลงที่จบไปนะครับก็คือ3เวอร์ชันของเพลง This is my songเริ่มจากเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสที่มีชื่อว่าเซมาชองซงเสียงของทีโนโรซีตามด้วยเพลงเดียวกันเสียงของเพทูล่าคลาร์กปกติเราจะคุ้นกับเสียงของเพทูล่าคลาร์กนะครับที่ร้องไว้เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าจริงๆเธอบันทึกเสียงเพลงนี้เอาไว้หลายครั้งเวอร์ชันนี้เป็นของปี1992ที่ร้องผสมกันทั้งอังกฤษและก็ฝรั่งเศสแล้วก็ปิดท้ายในเซตด้วยเพลง This Is My Song เสียงของคณะ Ray Conniff and the Singers This Is My Song เป็นผลงานเพลงของ Charlie Chaplin ที่แต่งเอาไว้เพื่อใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง A Countess from Hong Kong ในปี1967ซึ่งตัวของ Charlie เองเป็นผู้กำกับ Petula Clark เคยเล่าเอาไว้นะครับว่าตอนแรกเธอไม่ชอบเพลงนี้เลยแต่พอซิงเกิลออกมาเพลงกลับขึ้นถึงชาร์ตอันดับหนึ่งในยุโรปหลายประเทศรวมถึงในเอเชียกลายเป็นเพลงฮิตประจำตัวของเธอไปอีกเพลงหนึ่งแบบเหนือความคาดหมา

สามเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับก็คือ3เวอร์ชันของเพลง Somewhere My Love เริ่มจากเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสนะครับของทีโนโรซีเพลงมีชื่อว่า La Chanson de la Rue ตามด้วยเพลงเดียวกันในเวอร์ชันภาษาอังกฤษเสียงของจูดี้เพจและก็ปิดท้ายในเซตด้วยเพลง Somewhere My Love เสียงของคณะ Ray Conniff and the Singers Somewhere My Love เป็นเพลงมาจากภาพยนตร์ดังมากนะครับก็คือเรื่องด็อกเตอร์ชีวาโกในปี1965ภาพยนตร์ที่ดัดแปลงมาจากนวนิยายชื่อเดียวกันของโบรัสบาสแตเน็กที่มีแบ็กดรอปหรือว่าฉากหลังเป็นประเทศรัสเซียในช่วงสงครามโลกครั้งที่1เพลงเป็นผลงานของมอริสจานักประพันธ์และก็คอนดักเตอร์ชาวฝรั่งเศสผู้เป็นเจ้าของฟิล์มสกอร์ภาพยนตร์เอพิกโรแมนซ์หลายเรื่องในช่วงปี 50-70 หนังประสบความสำเร็จมากมายนะครับกวาดรางวัลออสการ์ไปถึง5รางวัลในปีนั้นทิโนโรซีเริ่มมีชื่อขึ้นทำเนียบเป็นนักร้องดังในปารีสช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่2นะครับพอถึงช่วงกลางๆของสงครามตอนที่ฝรั่งเศสโดนยึดโดยกองทัพนาซีของเยอรมันก็ดังสุดๆแสดงหนังหลายเรื่องและก็มีชื่อเสียงข้ามไปถึงฝั่งของอเมริกาพอมาช่วงหลังสงครามดาราดังๆส่วนใหญ่จะถูกสอบสวนเพราะว่าฝ่ายที่แพ้สงครามก็คือประเทศเยอรมนีทิโนโรซีก็พลอยติดร่างแห่ไปด้วยนะครับโดยมีข้อกล่าวหาว่ามีส่วนพัวพันกับฝ่ายอักษะแต่เรื่องอื้อฉาวนี้ก็ส่งผลกระทบไม่นานเพราะว่าในปี1946หลังสงครามยุติแค่ปีเดียวทีโน่ก็กลับเข้าสู่วงการอีกครั้งเพลงที่ดังที่สุดก็คือเพลงปฏิปาปาโนเอลซึ่งกลายเป็นเพลงประจำตัวจนถึงปัจจุบันก็บันทึกเสียงในปีนี้ด้วยนะครับแต่วันนี้ผมไม่ได้นำเพลงนี้มาเปิดในรายการเพราะว่าเป็นเพลงคริสต์มาสแล้วก็จะรอถึงเดือนธันวานะครับก็จะไม่ลืมอย่างแน่นอนขณะนี้คุณกำลังรับฟังรายการ Once Upon a Time Music Magazine ทางสถานีวิทยุ FM 95.5 รายการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105สำหรับช่องทางการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะสามารถส่งมาได้ทางเพจ Facebook ของรายการที่มีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program โดยสะกดเป็นภาษาอังกฤษตรงตัวเวลาเสิร์ชและหากท่านสนใจจะลงโฆษณาในรายการสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0944629245หรือว่าจะพูดคุยกันทางอินบ็อกซ์ของเพจ Facebook ของรายการก็ได้เช่นกันครับ

สี่เพลงที่จบไปนะครับก็คือ2เวอร์ชันของ2คู่เพลงเริ่มจาก Tonight ในเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสเสียงของ Tino Rossi ตามด้วยเพลง Tonight ที่เป็นภาษาอังกฤษเสียงของ Nancy Wilson ส่วนเพลงคู่หลังก็คือเพลง

Love Story เพลงแรกเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับเสียงของ Tino Rossi แล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลง Love Story ในภาษาอังกฤษเสียงของ Vicky Carr Love Story เป็นผลงานเพลงของ Francis Lai กับ Carl Sigmund ที่ช่วยกันแต่งเพื่อใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Love Story ในปี1970เพลงนี้ถือเป็นซิกเนเจอร์ซองของแอนดี้วิลเลียมส์นะครับเวอร์ชันของแอนดี้ขึ้นถึงอันดับ1ใน Easy Listening Chart ส่วนเพลง Tonight เป็นเพลงดังมาจากมิวสิควอลเรื่อง West Side Story ที่มีเลโอนาร์ดเบิร์นสไตน์เป็นคนแต่งทำนองแล้วก็มีสตีเฟนซอนฮอยม์ช่วยแต่งคำร้องพล็อตของละครเพลงเรื่องนี้ดัดแปลงมาจากโรมิโอแอนด์จูเลียตของเชกสเปียร์นะครับจากละครก็กลายมาเป็นภาพยนตร์เวอร์ชันแรกในปี1961กวาดรางวัลมากมายนับไม่ถ้วนแล้วก็ในปี2021สตีเฟนสปิลเบิร์กก็หยิบมาตีความใหม่แต่ว่าน่าเสียดายว่าเป็นช่วงโควิดหนังก็เลยไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรในเรื่องของรายได้

สี่เพลงที่จบไปนะครับก็คือ2เวอร์ชันของเพลง What Will I Do กับ2เวอร์ชันของเพลง Whispering เริ่มจากเพลง What Will I Do ในภาษาฝรั่งเศสเสียงของ Tina Rossi ตามด้วยภาษาอังกฤษนะครับเพลงเดียวกันเสียงของ Julie London หลังจากนั้นคือเพลง Whispering เสียงแรกเป็นเสียงของวง Joe Reisman Orchestraแล้วก็ปิดท้ายด้วยเพลง Whispering ของ Tina Rossi ที่ร้องไว้เป็นภาษาฝรั่งเศสในปี1974นะครับมีภาพยนตร์ของโรเบิร์ตเรดฟอร์ดกับมีอาฟาโรอยู่เรื่องหนึ่งที่แฟนหนังเก่าๆก็ยังคงพูดกันถึงอยู่จนถึงปัจจุบันก็คือเรื่อง The Great Gatsby ที่ดัดแปลงมาจากวรรณกรรมคลาสสิกของ F. Scott Fitzgeraldซาวด์แทร็กในหนังเรื่องนี้ก็จะนำเอาเพลงในยุค30มารวมกันไว้หลายเพลงอย่างเพลง What Will I Do นะครับเป็นเพลงดังของเออร์วิงเบอร์ลินในปี1923แล้วก็เพลง Whispering ที่เป็นเพลงในจังหวะเต้นรำเป็นผลงานดนตรีของริชาร์ดโคเบิร์นกับวินเซนต์โรสส่วนเพลงที่คุณได้ฟังเป็นแบ็คกราวด์อยู่ตอนนี้นะครับก็คือเพลงชิมชิมเชอรีมาจากภาพยนตร์ไลฟ์แอคชั่นเรื่อง Mary Poppins ในปี1964ของดิสนีย์เพลงเป็นผลงานของ Sherman Brothers เนื้อเรื่องดัดแปลงมาจากวรรณกรรมคลาสสิกนะครับสำหรับเด็กที่เขียนโดย P.L. Travers ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับรางวัลออสการ์ถึง13รางวัลรวมถึงรางวัลเป็นภาพยนตร์ที่เป็นรายได้สูงตลอดกาลของ Walt Disney ด้วยคุณผู้ฟังครับผมดูเวลาแล้วตอนนี้เกือบจะ16นาฬิกาใกล้เวลานำเสนอข่าวต้นชั่วโมงจากทางสถานีผมจะทิ้งท้ายเพลงชิมเชอร์มีเน่นะครับเสียงของทีนีโรซี่กับเพลงชิมชิมเชอรีเสียงของดิกแวนไดค์กับจูลี่แอนดรูสเอาไว้รายการวันสะพอนาทามยังมีเพลงเพราะๆอีกเยอะเลยนะครับสำหรับชั่วโมงสุดท้ายหลังเบรกรายการจะกลับมาอยู่เป็นเพื่อนคุณจนถึง5โมงเย็นStay tuned อย่าเพิ่งหมุนคลื่นไปไหนนะครับ

0: up where the smoke is all billowed and curled. Between pavement and stars is the chimney sweep.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนสู่เวทีโลก
9: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการ Thailand Pavilion ภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่การพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion มีกำหนดเปิดวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทย

0: มุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายเกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นคือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของคนไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้โซนรองคิวบิตี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การไฟฟ้านครหลวงเตรียมพร้อมระบบ IT และความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายดิษวัฒน์จันทร์อีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงกล่าวว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติเช่นการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือการบุกรุกระบบเครือข่ายชนชิดาสังทองรายงาน
1: กรุงเทพมหานครระดมเจ้าหน้าที่กว่า 1,400 คนเร่งเก็บขยะตกค้างในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังหลังน้ำลดตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นกรุงแบ่งโซนพื้นที่และถนนสายหลักพร้อมมอบหมาย12เขตบัดดี้ได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนและลาดกระบังเข้ามาร่วมสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันซึ่งในวันนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่รวม 1,424 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
4: Metro Lifestyle Metro Lifestyle95.5 Metro Life

สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่3ของรายการ Once Upon a Time ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย FM 95.5 MHz กรมประชาสัมพันธ์คุณสามารถติดตามรับฟังรายการนี้ได้เป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นถึง 17:00 นทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 นถึง 24:00 นทางคลื่น FM 105สำหรับในชั่วโมงที่3ของวันนี้เรายังคงอยู่กับเสียงของทินรอซี่นักร้องดังของฝรั่งเศสที่เสียงเพราะและก็ร้องเพลงดีมากเพลงในชั่วโมงที่1ที่2ที่คุณได้ฟังไปนะครับจะเป็นเพลงจากภาพยนตร์ส่วนในชั่วโมงสุดท้ายของวันนี้จะเป็นเพลงจากโอเปร่าและโอเปร็ตตาทินโนโรซี่ทำเพลงไว้ทั้งหมดกว่า 2,000 เพลงนะครับเยอะมากๆเพราะว่าแอคทีฟอยู่ในวงการมากกว่า50ปีเสียชีวิตไปเมื่อปี1983ที่ผ่านมาอายุ76ปี3เพลงที่จบไปนะครับก็คือ3เวอร์ชันของเพลง Die is my ganzes Hash ต้นฉบับเพลงดั้งเดิมในภาษาเยอรมันเพลงแรกที่คุณฟังเป็นเวอร์ชันภาษาฝรั่งเศสนะครับเพลงชื่อว่าเตดอนเนมงเกอร์เสียงของทินโนโรซีตามด้วยเพลง Yours is my heart alone เสียงของนอร์มาซิมเมอร์แล้วก็ปิดท้ายนะครับด้วยเพลง You are my heart's delightเสียงของแอนโทนีแมกกอเรียนเพลงนี้เป็นอาริยาจากออเปร่าของฟรานซ์เลฮาในปี1929นะครับเรื่อง The Land of Smile เพลงนี้ฟรานซ์เลฮาแต่งให้กับริชาร์ดทาวเบอร์ร้องโดยเฉพาะต่อมาเมื่อออเปร่าเรื่องนี้ถูกดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ในปี1946ซึ่งก็ริชาร์ดทาวเบอร์ก็ยังคงตามมาเป็นพระเอกอยู่ดีเพลงนี้ถ้าเป็นเนื้อร้องภาษาอังกฤษจะมีอยู่2เวอร์ชันนะครับ Yours is my heart alone ใส่เนื้อร้องโดยแฮร์รี่สมิธส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงร้องนะครับเท่าที่สังเกตแล้วก็ถ้าเป็นผู้ชายร้องก็จะเป็นเพลง You are my heart's delight เพลงนี้ใส่เนื้อร้องโดยแฮร์รี่แกรแฮม

สองเพลงที่จบไปในเซตนะครับเริ่มจากเพลง Le Beau Danube Bleu เสียงของ Tino Rossi ตามด้วยเพลง The Blue Danube เสียงของ Mary Schneider คนนี้เป็นโซปราโนมาจากออสเตรเลียนะครับเพลงที่เธอร้องจะมีเอกลักษณ์ตรงที่มีเสียงโยเดลเธอทำอัลบั้มเพลงคลาสสิกที่นำมาใส่เนื้อร้องอยู่2อัลบั้มเพราะทั้งนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่ถ้ามีโอกาสผมอาจจะทำชั่วโมงพิเศษเป็นเพลย์ลิสต์ของเธอสัก2ชั่วโมง The Blue Danube เป็นผลงานเพลง Waltz ในปี1866ของโจฮันสตราวส์จูเนียร์คีตกวีชาวออสเตรียบทเพลงนี้สตราวส์ได้แรงบันดาลใจมาจากบทกวีบรรทัดหนึ่งของเขาอิซิดอร์เบกที่มีข้อความว่าริมแม่น้ำดานูบแม่น้ำดานูบอันงดงามในตอนแรกเพลงถูกใส่เนื้อร้องเป็นภาษาเยอรมันนะครับโดยโจเซฟเวเอลแต่พอนำไปเปิดการแสดงเพลงได้รับคำวิจารณ์ไม่ค่อยดีนักสตราวส์ก็เลยนำเพลงนี้ไปปรับแก้ให้เหลือแค่ทำนองออเคสตราแล้วก็นำไปแสดงในงาน World Expo อันยิ่งใหญ่ในกรุงปารีสของปีนั้นนะครับในตอนแสดงเมื่อเพลงนี้เริ่มขึ้นด้วยเสียงเพลงเบาๆเสมือนเป็นการเปิดฉากเพลงซิมโฟนีมากกว่าเพลงวอลซ์ผู้ฟังก็รู้สึกได้ถึงสายน้ำไหลต่อเนื่องด้วยท่วงทำนองของดนตรีผสมผสานแสงสีของการประสานเสียงเต็มไปด้วยความประทับใจจนกระทั่งจบลง The Blue Danube เป็นเพลงที่ทำให้โจฮันสตราวส์จูเนียร์ขึ้นมายืนแถวหน้าของกีตกวีในยุคโรแมนติกส่วนตัวเพลงเองก็ประสบความสำเร็จมากมายนะครับมีก๊อปปี้ชีทขายได้มากกว่า1ล้านแผ่นในสมัยนั้นกลายเป็นเพลงชาติที่2ของประเทศออสเตรียถือเป็นผลงานเพลงคลาสสิกที่มีคนรู้จักมากที่สุดในโลกเพลงถูกเองก็ประสบความสำเร็จมากมายนะครับมีก๊อปปี้ชีทขายได้มากกว่า1ล้านแผ่นในสมัยนั้นกลายเป็นเพลงชาติที่2ของประเทศออสเตรียถือเป็นผลงานเพลงคลาสสิกที่มีคนรู้จักมากที่สุดในโลกเพลงเองก็ประสบความสำเร็จมากมายนะครับมีก๊อปปี้ชีทขายได้มากกว่า1ล้านแผ่นในสมัยนั้นกลายเป็นเพลงชาติที่2ของประเทศออสเตรียถือเป็นผลงานเพลงคลาสสิกที่มีคนรู้จักมากที่สุดในโลกเพลงถูกการมีเป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์เวลาบ่าย 2:00 น.ตรงถึง 5:00 น.เย็นทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 3:00 น.ถึงเที่ยงคืนทางคลื่น FM 105สำหรับช่องทางการสื่อสารนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อคิดเห็นหรือว่าข้อเสนอแนะสามารถส่งเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ของรายการที่มีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program

สี่เพลงที่จบไปนะครับเริ่มจากฟรากิต้าเซเรเนตในภาษาฝรั่งเศสเสียงของทินโรซีตามด้วยเพลงเดียวกันแต่ว่าเนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษของริชาร์ดทักเกอร์ส่วนสองเพลงหลังก็คือสองเวอร์ชันของเพลง Indian Love Call เสียงแรกเป็นเสียงของทินโรซีนะครับตามด้วยเพลงเดียวกันแต่ว่าเป็นภาษาอังกฤษเสียงของแอนนามอร์โฟดูเอ็ดกับเซอร์จิโอฟรันชีฟรากิต้าเซเรเนตนะครับเป็นเพลงจากออเปร่าผลงานของกีตกวีชาวฝรั่งเศสฟรานซ์เลฮาที่เปิดกระแสงครั้งแรกในปี1922ทีนี้ดั้งเดิมมีชื่อเป็นภาษาเยอรมันนะครับต่อมาก็เรียกกันสั้นๆว่าฟรากิต้าเซเรเนตเป็นเพลงดังที่มาจากออเปร่าเรื่องนี้ส่วนตัวพล็อตก็จะเป็นเรื่องรักๆแค้นๆนะครับเป็นเรื่องพ่อแง่แม่งอนระหว่างสาวยิปซีกับลูกเศรษฐีหนุ่มฝรั่งเศสที่ลงเอ่ยแบบแฮปปี้เอนดิ้งตามเทรนด์ในยุคนั้นชื่อฟรากิต้าเป็นชื่อของนางเอกส่วนเพลง Indian Love Call เป็นเพลงจากโรสมารีเรื่องนี้เป็นละครบรอดเวย์ในปี1924ที่ใช้รูปแบบของโอเปร่าคนแต่งทำนองก็คือรูดอล์ฟฟรีโมส่วนร้องโดยออโตฮาบักกับออสการ์แฮมเมอร์สไตน์ส่วนเพลงที่คุณได้ฟังอยู่ตอนนี้ก็คือเพลง The Merry Widow Waltz เป็นผลงานบรรเลงของวงลอเรนซ์เวลค์เพลงนี้เป็นเพลงเอกจากโอเปร่าชื่อเดียวกันกับชื่อเพลงนะครับเป็นผลงานดังมากๆอีกเรื่องหนึ่งของฟรานซ์เลฮาเพลงที่ดังจากโปรดักชันเรื่องนี้จะมีอยู่ด้วยกัน3เพลงนะครับก็คือเพลง Willia Song เพลง You Will Find Me at Maxim's แล้วก็เพลง The Merry Widow Waltz เพลงนี้คุณผู้ฟังที่รักครับขณะนี้เกือบจะ 5:00 น.ใกล้ถึงเวลาที่เราจะต้องจากกันแล้วผมจะทิ้งเพลงกลุ่มสุดท้ายของสัปดาห์นี้เอาไว้ก็คือเพลง The Merry Widow Waltz ในภาษาฝรั่งเศสครับเสียงของ Tino Rossi กับเวอร์ชันภาษาอังกฤษเสียงของ Helen Trobo และถ้ามีเวลาเหลือก็จะแถมเพลง Lippenschwiegen เสียงของ Montserrat Caballé เอาไว้ด้วยคุณจะติดตามรับฟังรายการ Once Upon a Time Music Magazine ได้เป็นประจำทุกบ่ายวันเสาร์และบ่ายวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 17:00 น.ทางคลื่น FM 95.5 แห่งนี้และทุกคืนวันเสาร์เวลา 21:00 น.ถึง 24:00 น.ทางคลื่น FM 105หลัง 17:00 น.ในวันนี้คุณสามารถติดตามรับฟังรายการที่น่าสนใจอื่นๆได้จากทางสถานีส่วนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆสามารถส่งเข้ามาได้ทางเพจ Facebook ของรายการนะครับเพจมีชื่อว่า Once Upon a Time Radio Program ฟีดแบคของคุณผู้ฟังทุกท่านถือเป็นสิ่งมีค่าเพราะจะนำสู่การพัฒนาขอขอบคุณวิทยาลัยดนตรีมหาวิทยาลัยรังสิตที่ช่วยอำนวยความสะดวกเรื่องของเทคนิคเสียงทุกขั้นตอนและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตั้งแต่ต้นจนจบรายการ Once Upon a Time และผมนครเทพทิพยสุภราชวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันไม่ปิดการจราจรช่วงการประชุมประจำปีกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติพร้อมจัดกำลังดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวก
6: พลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไม่มีการปิดการจราจรประชาชนสามารถใช้เส้นทางได้ตามปกติส่วนหนังสือของสถานีตำรวจนครบาลลุมพินีที่ปรากฏเป็นข่าวนั้นเป็นเอกสารจริงแต่เป็นการให้อำนาจเจ้าหน้าที่จัดการจราจรและดูแลความปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือสถานการณ์เร่งด่วนไม่ใช่คำสั่งปิดการจราจรถาวรทางนี้ตำรวจเตรียมความพร้อมดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดการประชุมหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางจะแจ้งให้ประชาชนทราบล่วงหน้าพร้อมแนะนำให้หลีกเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนื่องจากมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากเพื่อความสะดวกในการเดินทางดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
7: พลเรือตรีชนินศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดกองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งเป็นกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็ววันนี้กองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้อง องกับสถานการณ์ในพื้นที่ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขทยอยเปิดบริการสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเตรียมเปิดให้บริการบางส่วนในวันพรุ่งนี้นายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าขณะนี้สถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและหยุดให้บริการมีจำนวนลดลงเหลือ37แห่งกลับมาเปิดให้บริการเพิ่มมากขึ้นรวม115แห่งและเปิดบริการบางส่วน18แห่งเฉพาะโรงพยาบาลที่ยังต้องติดตามใกล้ชิดคือโรงพยาบาลประจันตคามและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีกลับมาเปิดบริการบางส่วนทั้งนี้ในส่วนของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจะเริ่มส่งคืนพื้นที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และกลับมาเปิดบริการที่โรงพยาบาลวันพรุ่งนี้แม้จะยังไม่สามารถเปิดบริการแบบฟูลฟังก์ชันเนื่องจากต้องฟื้นฟูระบบต่างๆให้กลับคืนมาก่อนแต่จะทยอยขยายเปิดบริการได้อย่างเต็มที่ภายใน16ตุลาคมนี้สำหรับเขตสุขภาพที่5ล่าสุดได้รับรายงานว่ามีน้ำเอ่อท่วมบริเวณรอบโรงพยาบาลพระจอมเกล้าจังหวัดเพชรบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำบางส่วนส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการให้บริการบางส่วนแต่ไม่พบความเสียหายต่ออาคารหรือคารุพันธ์โดยโรงพยาบาลได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุดท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำทะลักเข้าอาคารเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ทางการแพทย์และงดให้บริการศูนย์ส่องกล้องรวมถึง MRI ชั่วคราวควบคู่กับการดูแลบุคลากรกลุ่มเปราะบางและสื่อสารความเสี่ยงแก่ประชาชนตลอดจนเดินหน้าตามแผนความต่อเนื่องทางการบริหารงานหรือ BCP เพื่อรับมือฝนตกหนักถึงวันพรุ่งนี้รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ร้อยเรื่องมาบอกเล่าเรื่องเก่าๆหลากลีลาเรื่องใหม่ได้สรรมาแล้วบอกเล่าฟังเพลินๆทุกวันอาทิตย์เวลา 17:10 น.ถึง 18:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร้อยเรื่องมาเล่า

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องมาเล่าครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์หลังข่าว17นาฬิกาจนถึงก่อนเคารพธงชาติ18นาฬิกานะครับเอกพงศ์รบสกุลยังคงกลับมาพบกันเหมือนเดิมนะครับนำเรื่องราวต่างๆจากนักเขียนมากมายมาเล่าสู่กันฟังผู้ที่นำเสนอในช่วงนี้คุณชัยศิลป์คนคล่องครับเป็นผู้นำเสนอเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังคงนำเสนอกฎแห่งกรรมของท่านทอเรียนพิบูลตอนเรื่องเวรซึ่งเรื่องเวรเนี่ยมีท่านผู้ฟังแนะนำกันเข้าสู่รายการบอกว่าอยากฟังอีกครั้งนึงเราได้ฟังเรื่องนี้ไปแล้วนะครับเรื่องเวรเนี่ยที่คุณมุทิตาอิทธิพลเป็นผู้นำเสนอทีนี้เมื่อท่านผู้ฟังอยากฟังเรื่องเวรผมก็เลยนำมาฝากเหมือนเดิมนะครับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือผู้นำเสนอนั่นคือคุณชัยศิลป์คนคล่องครับวันนี้จะมาอ่านให้เราได้ฟังกันในเรื่องเวรนะครับกฎแห่งกรรมตอนเรื่องเวรของท่านทอเรียนพิบูลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่จบสัปดาห์นี้เรามาต่อกันนะครับอาจจะย้อนกลับไปอีกหน่อยนึงแล้วกันเผื่อใครที่ฟังไม่ทันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วจะได้ฟังแล้วประติดประต่อเรื่องได้นะครับแต่ว่าวันนี้ได้ฟังจบแน่นอนสำหรับเรื่องเวรซึ่งเหมือนเป็นเรื่องเล่าในอดีตก็คือประมาณว่ามีชายคนหนึ่งเขาโดนกลั่นแกล้งในที่ทำงานคิดอยากจะกำจัดเขาด้วยการยิงแต่พอดีมีเพื่อนที่เป็นพระบวชอยู่ที่วัดก็ไหนๆก็เคยเป็นเพื่อนสนิทกันนะก็ถึงแม้ตอนนี้ท่านไม่ได้ข้องเกี่ยวกับทางโลกแล้วก็ไปหาคำตอบดีกว่าเผื่อท่านจะให้คำปรึกษาดีๆก็ไปนะครับปรากฏว่าพอไปปุ๊บเจอนะครับพระท่านก็ให้สติแต่ก็ไม่ได้ให้สติอะไรนะแค่บอกว่ามาทำสมาธิดีไหมล่ะลางานสัก7วัน8วันก็ว่าไปสุดท้ายเข้าวัดนะครับพระอาจารย์ก็เล่าเรื่องในอดีตให้ฟังให้ชายคนที่กำลังจะไปทำร้ายคนอื่นเพราะเข้ามาทำร้ายก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอ้โหปรากฏว่าเล่าเรื่องในอดีตทำให้เขาคิดได้เพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เรามาฟังกันต่อครับว่าเรื่องมันจบยังไงแล้วเรื่องในอดีตเนี่ยทำไมถึงทำให้ชายคนนี้คิดได้ที่สำคัญคือจะคิดได้หรือไม่จะเปลี่ยนใจได้หรือไม่ต้องไปฟังต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกับกฎแห่งกรรมตอนเรื่องเวรจากท่านทอเหรียญพิบูลครับ

ข้าพเจ้าได้ยินคำพูดของท่านแล้วรู้สึกปีติยินดีอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดและเพิ่มความเคารพท่านยิ่งขึ้นที่ท่านผู้เป็นภิกษุสงฆ์ทรงศีลยังให้ความเห็นอกเห็นใจทำให้อุ่นใจที่ไม่ว้าเวอย่างที่คิดแต่แล้วท่านก็พูดต่อไปว่าแต่เวลานี้อัตมาเป็นสงฆ์มิบังควรจะออกความเห็นในสิ่งที่ผิดต่อศีลธรรมเรื่องการฆ่าฟันกันนั่นมันไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่จะส่งเสริมหรือห้ามปรามในเวลานี้สงฆ์มีหน้าที่จะชักชวนไปสู่ทางดีเท่านั้นท่านพูดแล้วหันมามองหน้าข้าพเจ้าเหมือนจะอ่านจิตใจว่าข้าพเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่ข้าพเจ้ากำลังปราบปลื้มใจในคำพูดของท่านข้าพเจ้าก้มลงกราบท่านน้ำตาไหลซึมออกมาด้วยความดีใจแล้วก็พูดว่าขอบคุณหลวงพี่ที่ให้ความเห็นอกเห็นใจผมมีความอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดอย่างน้อยก็มีหลวงพี่องค์หนึ่งที่เห็นใจแต่แล้วท่านก็กล่าวเรียบๆว่าที่เธอจะทำการครั้งนี้เหมือนเอาชีวิตเข้าแลกด้วยจิตใจที่เข้มแข็งไม่ยอมให้สิ่งใดมาเปลี่ยนแปลงเจตนาของเธอได้ข้าพเจ้าตอบว่าจริงครับหลวงพี่ถ้าผมไม่ได้ล้างแค้นจะอยู่เป็นคนต่อไปก็ไม่มีความสุขตลอดชาติท่านอมยิ้มอย่างเห็นใจแล้วพูดว่าก่อนเธอจะสร้างกรรมลงไปนั้นอาตมาใครจะแนะนำในสิ่งที่ดีและเป็นมงคลกับตัวเธอสักอย่างหนึ่งไม่ทราบว่าเธอจะทำตามหรือไม่แต่ไม่เป็นที่ขัดขวางเกี่ยวข้องกับการกระทำสิ่งใดของเธอเลยท่านพูดแล้วก็นิ่งฟังคำตอบของข้าพเจ้าข้าพเจ้าคิดแล้วจึงตอบท่านว่าหลวงพี่ผู้เดียวที่ผมไว้ใจและเป็นผู้ที่เห็นใจผมสิ่งใดที่หลวงพี่แนะนำไปในทางดีไม่ขัดต่อการกระทำของผมผมยินดีปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อท่านได้ยินข้าพเจ้าพูดท่านก็แสดงความพอใจและเสริมว่าอาตมาเห็นว่าชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนจึงอยากจะให้สร้างความดีเสียก่อนที่จะทำอะไรลงไปคืออยากให้เธอถือศีล8อยู่ที่วัดนี้กับอาตมาสัก8วันและอยากจะให้เริ่มต้นแต่วันพรุ่งนี้เพราะเป็นวันพระขึ้น15ค่ำแล้วให้ถึงวันพระแรม8ค่ำเป็นอันสิ้นสุดตามอาตมาร้องขอต่อจากนั้นอาตมาจะไม่ร้องขออะไรอีกเลยเมื่อข้าพเจ้าได้ยินเช่นนั้นทำให้อึกอักไม่ได้ตอบรับทันทีการที่ให้ข้าพเจ้าถือศีล8วันนั้นหมายความว่าข้าพเจ้าจะต้องยืดเวลาตามแผนการออกไปอีกหลายวันเมื่อท่านเห็นข้าพเจ้านิ่งท่านก็พูดต่อไปว่าการที่อาตมาแนะนำให้ถือศีล นั้นก็เพื่อเธอจะได้ชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เสียก่อนเพื่อกุศลอันนี้จะได้ช่วยเธอได้บ้างข้าพเจ้าทบทวนดูแล้วคิดว่าการถือศีลเพียง8วันเท่านั้นไม่ทำให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงจิตใจได้นอกจากจะประวิงเวลาให้ช้าไปเท่านั้นการถือศีลก็เป็นความดีอย่างหนึ่งไม่เสียหายอะไรเพื่อสนองความหวังดีและความเห็นอกเห็นใจของท่านที่มีต่อข้าพเจ้าก็ตกลงรับปากกับท่านว่าจะถือศีลอยู่กับท่านให้ครบ8วันก่อนจะทำอะไรลงไปท่านแสดงความพอใจและยินดีด้วย

รุ่งขึ้นข้าพเจ้าก็ลาพักงานทันทีแล้วก็มาอยู่วัดตามที่ตกลงไว้ทำให้บุตรและภรรยาของข้าพเจ้าแปลกใจที่จู่ๆก็เข้าวัดถือศีลซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยมีวี่แววเลยการมาอยู่วัดและถือศีลทำให้จิตใจปลอดโปร่งขึ้นจิตใจสบายซึ่งแรมปีที่แล้วมาข้าพเจ้าไม่เคยมีความสบายใจเช่นนี้มาก่อนเลยหลวงพี่ท่านไม่เคยพูดและเอ่ยถึงสิ่งอะไรทั้งสิ้นนอกจากพูดสอนศีลธรรมทางปฏิบัติทั่วๆไปต่อจากนั้นอีก2วันก็จะถึงวันพระ8ค่ำเป็นวันหมดกำหนดที่ข้าพเจ้าตกลงไว้วันนั้นท่านได้กล่าวขึ้นว่าอาตมาจะเล่าเรื่องจริงให้ฟังสักเรื่องแม้เรื่องนี้จะเกิดขึ้นนานมาแล้วก็ดีแต่เรื่องนี้ก็คล้ายคลึงกับเรื่องที่เธอได้ประสบมาซึ่งเรื่องมีอยู่ว่าวัดทางชนบทวัดหนึ่งมีพระอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในทางวิปัสสนากรรมฐานชื่อพระอาจารย์พรหมมีคนเคารพนับถือมากมายมีลูกศิษย์ที่รักใคร่อยู่คนหนึ่งชื่อเจียมวันหนึ่งที่วัดมีงานออกร้านมีเพลงละครรำและลิเก3วัน3คืนซึ่งตามบ้านนอกในสมัยนั้นก็นับว่าเป็นงานสนุกสนานเพราะนานปีจะมีสักหนผู้คนชาวบ้านใกล้ๆต่างชวนกันมาเที่ยวงานอย่างคับคั่งห่างจากวัดออกไปหลายคุ้งน้ำมีหมู่บ้านอยู่หมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านมีอาชีพในทางทำนาในหมู่บ้านนี้มีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนายพุ่มซึ่งพ่อแม่แม้จะทำนาก็พอมีอันจะกินวันนั้นนายพุ่มอยากจะไปเที่ยวงานวัดที่อาจารย์พรหมอยู่เพราะไม่เคยไปเลยและนายพุ่มแม้จะเป็นลูกชาวนาเกิดในละแวกบ้านก็ดีแต่พ่อแม่ได้ส่งมาอยู่กับลุงที่บางกอกตั้งแต่เด็กเพิ่งจะกลับไปอยู่บ้านไม่กี่เดือนฉะนั้นเมื่อได้ทราบข่าวว่าที่วัดอาจารย์พรหมมีงานทำให้ใจจดจ่ออยากจะไปอย่างที่สุดในชีวิตนายพุ่มไม่เคยเป็นเช่นนี้มาก่อนเลยเที่ยวชวนเพื่อนหนุ่มๆในละแวกบ้านก็ไม่มีใครเข้าไปเป็นเพื่อนเพราะต่างก็ยังติดงานนวดข้าวขอร้องให้นายพุ่มรอไว้วันสุดท้ายจึงจะไปเป็นเพื่อนด้วยแต่นายพุ่มไม่ทันใจอยากจะไปแต่วันต้น

เมื่อไม่มีใครไปเป็นเพื่อนก็ถามหนทางที่จะไปให้แน่นอนเพื่อกันหลงทางธรรมดาจากหมู่บ้านไปทางเรือกว่าจะถึงวัดก็หลายชั่วโมงหากจะเดินตัดทุ่งราว2ชั่วโมงก็ถึงฉะนั้นนายพุ่มจึงเลือกเอาทางบกแม้พ่อแม่จะห้ามปรามนายพุ่มก็ไม่ยอมเพราะตั้งใจอย่างเด็ดขาดไว้แล้วนายพุ่มออกเดินทางจากบ้านมีไม้ตะพดอันเดียวเป็นเพื่อนร่วมทางพวกเพื่อนและพ่อแม่คิดว่าคงไปติดลูกสาวชาวบ้านใกล้วัดแถบนั้นเป็นแน่ครั้นนายพุ่มไปถึงในบริเวณวัดที่มีงานก็เดินเที่ยวชมงานอยู่คนเดียวดูโน่นนิดนี่หน่อยจนมาถึงโรงละครรำเห็นชายกลุ่มหนึ่งกำลังเพลินอยู่เนื่องจากละครกำลังเล่นบทตลกจึงมีเสียงเฮฮาอย่างครื้นเครงทั่วไปนายพุ่มจึงเรียกเข้าไปดูด้วยขณะที่กำลังยืนดูอยู่เหลือบไปเห็นชายคนหนึ่งซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆกันนายพุ่มไม่เคยรู้จักชายคนนั้นมาก่อนเลยแต่เห็นหน้าแล้วรู้สึกไม่ถูกชะตาให้รู้สึกชังน้ำหน้าเหมือนกับว่าเป็นศัตรูคู่อริกันมาไม่ว่าชายผู้นั้นจะแสดงกิริยาสนุกหรือร่าเริงอย่างไรก็รู้สึกขัดในตาของนายพุ่มทุกๆอย่างชายคนนั้นไม่รู้ตัวคงตั้งหน้าดูละครและหัวเราะอย่างสนุกสนานนั้นจะแสดงกิริยาสนุกหรือร่าเริงอย่างไรก็รู้สึกขัดในตาของนายพุ่มทุกๆอย่างชายคนนั้นไม่รู้ตัวคงตั้งหน้าดูละครและหัวเราะอย่างสนุกสนานใน

ในพุ่มยืนดูสักครู่รู้สึกหมั่นไส้กิริยาท่าทางของชายผู้นั้นจนทนไม่ไหวลืมตัวไปวูบหนึ่งนายพุ่มจึงใช้ไม้ตะพดที่ถือมาตีหัวชายคนนั้นเต็มแรงทำให้ชายคนนั้นซึ่งไม่รู้ตัวถลาลงไปนอนดิ้นอยู่พักหนึ่งคนซึ่งกำลังดูละครเรื่องสนุกๆ ก็แตกฮือฮากันขึ้นตัวละครชะงักการเล่นกลางคันส่วนในพุ่มนั้นพอได้สติรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปแล้วก็ตกใจเห็นคนแตกตื่น

ื่นตกตะลึงอยู่จึงถือโอกาสหนีทั้งที่ตัวเองก็ไม่ชำนาญทางพวกเพื่อนๆของชายคนนั้นเมื่อหายตกตะลึงก็วิ่งตามหลังนายพุ่มมาทันทีนายพุ่มวิ่งไปหลบอยู่ใต้ถุนกุฏิพักเดียวเห็นผู้คนล้อมเข้ามารอบด้านก็รู้ตัวว่าใกล้จะจนมุมครั้นเห็นไม้กระดานใต้ถุนกุฏิแห่งหนึ่งมีช่องโหว่พอตัวจะลอดขึ้นไปได้จึงใช้มือเหนี่ยวโหนตัวขึ้นไปทันทีก่อนพวกติดตามจะแลเห็นพอทรงตัวได้ก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งยืนดูอยู่ที่ชานหน้ากุฏิในพุ่มนั้นรู้สึกตัวกลัวความผิดจนตัวสั่นครั้นพบพระก็ก้มลงกราบแล้วบอกว่าช่วยผมด้วยเถิดครับหลวงพ่อเขากำลังจะตามจับผมพระภิกษุรูปนั้นชี้เข้าไปในห้องนายพุ่มรีบวิ่งหลบเข้าไปในห้องพระองค์นั้นเดินตามเข้ามาและปิดประตูห้องกุฏิแล้วท่านจึงสั่งให้นายพุ่มนั่งลงสงบสติอารมณ์ให้ดีแล้วเล่าเรื่องให้ท่านฟังท่านรับรองว่าเมื่อนายพุ่มอยู่กับท่านจะปลอดภัย

นายพุ่มค่อยหายกลัวจึงนั่งลงเล่าเรื่องตั้งแต่ตอนที่อยู่บ้านและมีความรู้สึกอยากมาเที่ยวในงานเหลือเกินจึงพยายามมาเที่ยวจนได้ตลอดจนได้มาพบเห็นและเกิดเรื่องต่างๆขึ้นแล้วโหนช่องโหว่นี้ขึ้นมาบนกุฏิเมื่อเล่าจบก็พอดีได้ยินเสียงผู้คนเดินอยู่นอกห้องขวักไขว่และได้ยินเสียงพูดขึ้นว่าหลวงพ่อคงจำวัดแต่อีกเสียงหนึ่งบอกว่าต้องบอกให้ท่านรู้เพราะลูกศิษย์ของท่านถูกตีหัวเป็นการลบเหลี่ยมพวกเราและดูถูกหลวงพ่อด้วยแล้วพวกเราก็มากมายยังจับมันไม่ได้ปล่อยให้มันลอยนวลไปได้อีกเสียงหนึ่งกล่าวว่ามันไวยังกระบรอดเผลอแป๊บเดียวเดี๋ยวหายตัวไปแล้วพวกเราก็มัวตะลึงอยู่ไม่นึกว่าจะมีนักเลงต่างถิ่นมาเหยียบจมูกถ้าข้าพบข้าจะไม่ไว้ชีวิตมันแน่ในพวกนี้ยินเสียงคนพูดหลายเสียงเต็มไปด้วยความโกรธแค้นก็นั่งตัวสั่นอยู่ในกุฏิกราบแล้วกราบอีกให้หลวงพ่อช่วยท่านจึงบอกให้นั่งนิ่งๆก่อนและทำใจให้ดีท่านจะจัดการให้เรียบร้อยหลวงพ่อเปิดประตูกุฏิออกไปพบลูกศิษย์ของท่านแสดงความโกรธแค้นแต่ละคนถือไม้ตะพดและอาวุธอื่นๆท่าทางเอาเรื่องถ้าพบคนต้นเหตุอย่างน้อยก็มีหวังเนื้อตัวน่วมเป็นแน่พวกลูกศิษย์ครั้นเห็นอาจารย์พรหมออกมาจากห้องต่างก็นั่งลงไหว้และรายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทราบท่านอาจารย์นั่งฟังโดยสงบไม่พูดว่าอะไรแต่หันหลังกลับไปหยิบไพลออกมาแล้วยื่นให้ลูกศิษย์ชื่อเจียมที่ถูกตีหัวโนเท่าลูกมะกรูดพลางบอกว่าเอาไปทาประเดี๋ยวก็ยุบในเจียมลูกศิษย์คนโปรดเห็นชามใส่ไพรก็ตกใจเพราะเมื่อเช้าหลวงพ่อสั่งให้เขาฝนไพรไว้เมื่อเขาถามว่าฝนไปทำไมหลวงพ่อก็บอกว่าเอาไว้ให้ตัวเขาเองเจียมยังหัวเราะนึกว่าท่านพูดตลกเล่นเพราะไม่นึกว่าตัวเองจะเจ็บป่วยเป็นอะไรเนื่องจากเป็นคนแข็งแรงบัดนี้ท่านได้ยื่นชามไพรมาให้จึงรู้ว่าท่านพูดจริงไม่ได้พูดตลกเล่นขันๆตามความเข้าใจเสียแล้วเจียมนึกในใจว่าหลวงพ่อนี้ทายเหตุการณ์ล่วงหน้าได้แม่นยำเสียแต่ว่าท่านไม่บอกให้รู้ตัวจึงพูดอย่างน้อยใจว่าหลวงพ่อรู้ว่าผมจะถูกตีทำไมไม่เตือนให้ผมรู้ตัวบ้างเสียแรงเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อแท้ๆยังปล่อยให้คนอื่นมาทำได้หลวงพ่อจึงปลอบในเจียมว่าเจียมเอ้ยเจ้าอย่าน้อยใจเลยหลวงพ่อรู้ก็บอกเจ้าไม่ได้เพราะมันเป็นการก่อเวรไม่สิ้นสุดจึงอยากจะให้พ้นเวรสิ้นกรรมกันเสียที่ชาตินี้การที่เจ้าถูกตีหัววันนี้เป็นเวรกรรมกันมาแต่ชาติก่อนเมื่อชาติก่อนเจ้าถูกเขาฆ่ามาชาตินี้ถ้าหลวงพ่อบอกเจ้าว่าจะมีคนมาทำร้ายเจ้าก็จะต้องฆ่าเขาตายเป็นการใช้เวรกันแต่เพียงชาตินี้เจียมเจ้าควรหัดเป็นคนมีความอดทนรู้จักเสียสละและการให้อภัยเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรแล้วเจ้าจะมีความสุข

ท่านพูดจบแล้วนายเจียมยังไม่หายน้อยใจจึงกล่าวว่าหลวงพ่อจะให้ผมเสียสละอดทนแต่ผมถูกลอบตีหัวโดยไม่รู้ตัวผมไม่เคยทำความเจ็บใจให้มันมาก่อนเลยแล้วหลวงพ่อจะให้ผมยอมแพ้มันง่ายๆหลวงพ่อเห็นคนอื่นดีกว่าผมซะแล้วหรือครับเจียมพูดด้วยกิริยาเศร้าโศกเสียใจท่านอาจารย์พรหมท่านประกอบด้วยความสุขุมจึงปลอบศิษย์รักของท่านว่าเจียมเอ๋ยเท่าที่เจ้าอยู่กับหลวงพ่อมาเคยเห็นว่าหลวงพ่อมีอคติลำเอียงต่อศิษย์คนไหนบ้างเจ้าเคยเป็นศิษย์ที่ดีมีความกตัญญูเดี๋ยวนี้เจ้าหมดความนับถือไม่เชื่อฟังคำหลวงพ่อแล้วหรือการใดที่ทำไปนั้นก็ด้วยความหวังดีต่อเจ้าและเพื่อเป็นการระงับเวรในชาตินี้และวันนี้หลวงพ่อต้องการให้เจ้าพ้นทุกข์หลวงพ่อเป็นสงฆ์ไม่เคยหวังร้ายต่อใครมีความหวังดีทั้งสิ้นพอท่านพูดจบเจียมก็รู้สึกตัวว่าตัวเองออกจะวู่วามและทำให้อาจารย์เสียใจจึงตรงเข้ากราบขอโทษพร้อมกับกล่าวว่าพระคุณหลวงพ่อที่กรุณาผมมาตั้งแต่น้อยคุ้มใหญ่ผมยังไม่ได้ทดแทนคุณเลยที่พูดไปนั้นด้วยความน้อยใจเท่านั้นบัดนี้ผมรู้สึกตัวแล้วผมขออภัยหลวงพ่อด้วยผมจะเชื่อหลวงพ่อผมจะอดทนที่ต้องรับความเจ็บปวดผมจะเสียสละและให้อภัยแก่คนที่ทำผมลับหลังโดยที่ผมไม่รู้จักตัวขอให้หลวงพ่อเมตตาผมเหมือนเดิมถ้าผมไม่มีหลวงพ่อคุ้มครองวันนี้คงจะเจ็บมากกว่านี้พระผู้เป็นอาจารย์เห็นศิษย์เชื่อฟังก็พอใจพลางบอกให้ศิษย์อื่นๆรออยู่ข้างนอกชวนนายเจียมเข้าไปกราบพระในกุฏิพอในเจียมเข้าไปท่านก็ปิดประตูลงกลอนในห้องมืดสลัวเพราะท่านได้ปิดหน้าต่างหมดทุกด้านท่านให้ในเจียมจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปและก้มกราบ3ครั้งแล้วกล่าวต่อหน้าพระว่าข้าขอสัญญาว่าวันนี้ข้าถูกทำร้ายโดยศัตรูที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยข้าจะขออโหสิกรรมให้และไม่ขอจองเวรกันต่อไปไม่ว่าชาตินี้หรือชาติไหนๆขอพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงเป็นองค์พยานด้วยในเจียมกล่าวจบ

ระเสร็จแล้วก็รู้สึกเบาใจอาจารย์จึงพยักหน้าให้นายพุ่มออกมานายพุ่มก็คลานออกมาจากมุมห้องเจียมได้ยินเสียงก๊อกแก๊กก็เหลียวมาดูเห็นคนคลานออกมาก็ตกตะลึงเพราะไม่เคยนึกฝันมาก่อนนายพุ่มเมื่อคลานออกมาตรงหน้านายพุ่มก็ก้มลงกราบพลางพูดว่าขอพี่จงยกโทษให้ฉันด้วยที่ฉันทำไปเพราะอารมณ์วูบเดียวแท้ๆแล้วหนีมาพบท่านอาจารย์จึงรอดชีวิตมาได้ท่านอาจารย์บอกว่าเป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติก่อนเราเคยก่อเวรจองกรรมกันมาท่านจึงขอให้เราอโหสิกรรมเสียในชาตินี้ให้หมดเวรหมดกรรมกันเสียทีขอพี่อภัยให้ด้วยในพุ่มนั้นไม่ได้กล่าวแต่เพียงคำพูดอย่างเดียวแต่สะอื้นน้ำตาไหลเนื่องจากสำนึกในความผิดของตัวเจียมครั้งแรกเห็นคนคลานจากที่มืดก็ตกตะลึงอยู่แล้วเมื่อนายพุ่มเข้ามากราบขอโทษจึงเดาเรื่องถูกหมดครั้งแรกก็ยังนึกโกรธอยู่เพราะตัวต้องเจ็บโดยไม่รู้เรื่องราวแต่เมื่อนึกว่าตัวได้สัญญากับอาจารย์ว่าจะอโหสิกรรมและตัวเองก็ได้ประกาศต่อหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วจิตใจก็อ่อนลงเห็นนายพุ่มร้องไห้ก็สงสารจึงปลอบนายพุ่มว่านิ่งเสียเถิดน้องชายพี่ยกโทษให้หมดแล้วเราไม่ขอจองเวรจองกรรมกันต่อไปเราสองคนนี้เป็นหนี้พระคุณของหลวงพ่อท่านที่ท่านช่วยระงับเวรซึ่งเนื่องมาแต่ชาติก่อนให้สิ้นสุดกันไปท่านอาจารย์เห็นทั้งสองปรองดองกันได้เรียบร้อยก็มีความพอใจท่านจึงบอกให้ทั้งสองรับศีลห้าพร้อมกันเสร็จแล้วทั้งสองก็กล่าวคำอโหสิกรรมต่อหน้าพระพุทธรูปในกุฏินั้นพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนายพุ่มอ่อนกว่านายเจียม2ปีจึงถือนายเจียมเป็นพี่ต่อจากนั้นมาทั้งสองก็รักใคร่กันมากและสามารถตายแทนกันได้จึงเป็นเรื่องที่ศัตรูกลายเป็นมิตรเรื่องนี้ชาวบ้านแถบนั้นเล่าให้ลูกหลานฟังกันตลอดมาและที่วัดนั้นต่อมาเมื่อมีการจัดงานทางวัดก็จะห้ามคนถือตะพดเข้าไปเที่ยวในบริเวณงานอีกใครจะถือติดมือไปก็ต้องไปฝากไว้ที่ประตูทางเข้าในงานโดยทางวัดให้มีคนคอยรับฝากให้ความสะดวกโดยทำเบอร์เลขเป็นใบรับตรงกันไว้ให้และก็เป็นตัวอย่างของงานวัดอื่นต่อมา

เมื่อข้าพเจ้าได้ฟังเรื่องราวที่พระท่านเล่านั้นก็มาครุ่นคิดถึงเรื่องของตัวเองจิตใจรวนเรตัดสินใจอะไรไม่ถูกเพราะระยะที่ได้ถือศีลนั้นได้เปลี่ยนจิตใจของข้าพเจ้าให้เบาบางจากความแค้นลงไปมากคิดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อข้าพเจ้าได้ล้างแค้นสมประสงค์ข้าพเจ้าก็คงจะไม่มีความสุขอย่างที่หวังเพราะมือกฎหมายก็คงจะจัดการกับข้าพเจ้าข้าพเจ้าอาจถูกคุมขังหรืออาจถูกประหาร

ผลที่ได้รับมันยิ่งร้ายเสียกว่าการทรมานใจเหมือนก่อนรุ่งเช้าวันสุดท้ายที่ข้าพเจ้าครบกำหนดถือศีลวันที่8พอดีข้าพเจ้าไปหาพระภิกษุผู้ชี้ทางสว่างให้แก่ข้าพเจ้าแล้วนั่งสนทนากันอยู่ชั่วครู่ข้าพเจ้าบอกว่านอนไม่หลับข้องใจในเรื่องต่างๆที่ได้ยินได้ฟังแต่รู้สึกว่าจิตใจสบายขึ้นกว่าเดิมท่านได้ฟังเช่นนั้นก็หัวเราะและพูดว่านั่นล่ะจิตเราเกิดกุศลขึ้นแล้วการอดทนการเสียสละและการให้อภัยนั้นถ้าใครยึดถือได้ก็ย่อมทำให้จิตใจสงบเกิดความสุขแก่ผู้นั้นและถือว่าเป็นผู้ชนะจิตใจตนเองได้ขั้นหนึ่งอันผู้ใดก่อความชั่วไว้กรรมย่อมจะสนองผู้นั้นไม่ช้าก็เร็วฉะนั้นที่เธอคิดจะแก้แค้นด้วยชีวิตนั้นมันเป็นการก่อเวรขึ้นไม่สมควรที่เธอจะเข้าไปเกี่ยวข้องให้เกิดเวรขึ้นตามสนองจองล้างกันตลอดไปไม่สิ้นสุดอาตมาจึงอยากจะห้ามตั้งแต่ตอนแรกที่เธอมาระบายความแค้นออกมาให้ทราบแล้วแต่อาตมาคิดว่าหากห้ามเวลานั้นคงไม่สำเร็จถือสุภาษิตโบราณว่าน้ำเชี่ยวอย่าขวางเรืออาตมาจึงให้ความเห็นอกเห็นใจและคล้อยตามไปก่อนทำให้เธอคลายความตึงเครียดลงบ้างเพราะอย่างน้อยก็ยังมีผู้เห็นอกเห็นใจหากเวลานั้นถ้าอาตมาห้ามปรามในขณะที่เธอกำลังโกรธแค้นย่อมมุมานะทำสิ่งที่ไม่สมควรลงไปเพราะคนเรามีความอวดดีประจำตัวไม่มากก็น้อยยิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุอาตมาจึงได้ประวิงเวลาไว้เพื่อให้เธอได้ผ่อนคลายอารมณ์แค้นลงและให้เธอได้คิดภายหลังแล้วบัดนี้การที่เธอได้ตัดสินใจยอมอโหสิกรรมนั้นอาตมามีความพอใจและตรงตามความประสงค์ของอาตมาปล่อยให้กรรมชั่วสนองผู้สร้างเองดีกว่าจงคอยดูไปอาตมาว่าไม่ช้ากรรมนั้นคงสนองแน่

ข้าพเจ้าได้ฟังท่านให้โอวาทจิตใจผ่องใสสดชื่นขึ้นข้าพเจ้ากราบท่านแล้วพูดว่าหลวงพี่รู้เรื่องนายพุ่มละเอียดมากคิดว่าหลวงพี่คงเป็นศิษย์อาจารย์พรหมคนหนึ่งท่านยิ้มแล้วตอบว่ามิได้นายพุ่มเป็นปู่ทวดของอาตมาข้าพเจ้าจึงว่ากระผมรู้สึกผิดชอบแล้วครับหลวงพี่ผมจะอดทนต่อไปและเสียสละจะให้อภัยแก่เขาผู้นั้นแล้วข้าพเจ้าก็เข้าไปกราบพระพุทธรูปขออโหสิกรรมไม่จองเวรจองกรรมต่อไปตั้งแต่บัดนี้และตั้งใจว่าหากถูกกลั่นแกล้งอย่างไรอีกข้าพเจ้าจะอดทนให้อภัยและคิดถึงทางธรรมว่าให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวเมื่อคิดได้จิตใจก็สบายไม่ทุกทรมานเหมือนอย่างเดิมเพียงระยะ8วันที่ข้าพเจ้าได้เข้าวัดเปลี่ยนจิตใจของข้าพเจ้าผิดกันเป็นคนละคนหลังจากข้าพเจ้ากลับเข้าทำงานแล้วทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างประหลาดการกลั่นแกล้งทำลายจิตใจเกือบจะไม่มีเห็นจะเป็นเพราะข้าพเจ้าอดทนให้อภัยหน้าตาคงจะเปลี่ยนจากความเคร่งเครียดมายิ้มแย้มจึงทำให้ทุกอย่างเข้าสู่ระดับปกติต่อจากนั้นมาไม่นานนักเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปอย่างนึกไม่ถึงก็เกิดขึ้นผู้บังคับบัญชาที่เคยกลั่นแกล้งทางจิตใจเกือบจะทำให้ข้าพเจ้าเป็นบ้าเป็นหลังเสียผู้เสียคนจนจะกลายเป็นผู้ร้ายใจเหี้ยมก็หมดอำนาจวาสนาดับแสงลงทันทีท่ามกลางความรุ่งเรืองซึ่งตัวเองก็ไม่เคยนึกมาก่อนพวกประจบสอพอก็พากันตีตนออกห่างที่คอยติดหน้าตามหลังก็หายไปสิ้นข้าพเจ้าก็ได้ลืมเรื่องเก่าๆและได้อโหสิกรรมให้อภัยสิ้นแล้วเมื่อเห็นกรรมตอบสนองก็อดมีใจกลับนึกสงสารและคิดถึงคำว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วยังยืนยงคงอยู่ไม่อับแสงลบล้างสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยคิดว่าคนสร้างกรรมชั่วกลับได้ดีบัดนี้กรรมชั่วได้ตอบสนองเห็นผลทันตาแล้วจากนั้นข้าพเจ้ารู้สึกว่าชีวิตช่างมีความหมายโลกเต็มไปด้วยความสดชื่นน่าพิสมัยทุกสิ่งทุกอย่างเต็มไปด้วยชีวิตจิตใจแม้แต่ต้นไม้ดอกไม้ดอกหญ้าช่างสวยสดงดงามเหมือนจะยิ้มรับอันคนเรายามสุขนั้นมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างสดชื่นเบิกบานอันยามทุกข์มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเหี่ยวแห้งมีแต่ตรมเศร้าจะแก้ไขได้ก็ด้วยใจของตนเองแต่ผู้นั้นจะต้องมีจิตใจที่บริสุทธิ์มีความอดทนให้อภัยและเสียสละดังตัวข้าพเจ้าได้ประสบมาเป็นตัวอย่างข้าพเจ้ายังนึกถึงพระคุณของพระภิกษุผู้จูงข้าพเจ้าออกมาจากที่มืดมาสู่แสงสว่างที่สดชื่นซึ่งเป็นชีวิตใหม่ที่ได้ปรับปรุงจิตใจให้สดชื่นบริสุทธิ์มองดูโลกได้ทุกแง่ข้าพเจ้าจะขอจดจำพระคุณอันนี้จนกว่าชีวิตจะหาไม่

กฎแห่งกรรมตอนเรื่องเวรได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วนะครับสัปดาห์หน้ากฎแห่งกรรมจะนำตอนอะไรมาฝากกันต้องติดตามรับฟังผ่านรายการร้อยเรื่องมาเล่านะครับคุณชัยศิลป์คนคล่องก็จะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเหมือนเดิมวันนี้ผมเอกพงศ์นพสกุลขอนำรายการร้อยเรื่องมาเล่าลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการสวัสดีครับ

ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: วิธีคิดพาไปสู่วิธีคิดวิธีคิดพาไปสู่พฤติกรรมและวิถีชีวิตวิธีคิดพาไปสู่วิธีคิดวิธีคิดพาไปสู่พฤติกรรมและวิถีชีวิตวิธีคิดพาไปสู่วิธีคิดวิธีคิดพาไปสู่พฤติกรรมและวิถีชีวิตวิธีคิดพาไปสู่วิธีคิดวิธีคิดพาไปสู่พฤติกรรมและวิถีชีวิตวิธีคิดพาไปสู่วิธีคิดวิธีคิดพาไปสู่พฤติกรรมและวิถีชีวิต
1: พบประมาณแต่ท่านก็จะสามารถที่จะดูภาพนะครับจากรายการนี้ได้จาก YouTube หรือ Facebook เข้าไปด้วยคำว่าวิธีคิดโดยโสพลสุภาพงศ์สั้นๆอย่างนี้ก็เข้าไปได้นะครับวิธีคิดโดยโสพลสุภาพงศ์จะมีรายการเรียงไว้ให้เพื่อจะดูก่อนหรือย้อนหลังได้นะครับรายการในวันนี้ก็จะมีคุณรัศมีเข้ามาร่วมรายการด้วยนะครับทักทายคุณรัศมีก่อนสวัสดีครับคุณรัศมีครับ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสมพลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ
1: คุณรัศมีเตือนเรื่องคุณผู้ชมรายการเราก็ยังไม่เคยเปิดพูดโดยเห็นหน้าเลยนะครับ
2: คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังค่ะเหมาหมดเลยก็แล้วกันนะคะ
1: ครับก็ไว้ๆพร้อมก่อนเพราะว่าเราอะไรฮะทำโดยสมัครเล่นง่ายๆนะครับก็ไม่อยากจะเตรียมอะไรแต่อะไรมากมันสะดวกต่อการอัดต่อการบันทึกก็เอาแบบง่ายๆก็เลยไม่มีหน้ามีตาเอาแต่มีรูปครับไว้พร้อมเมื่อไหร่นะครับก็มีคุณผู้ชมเตือนมาหลายครั้งว่าอยากเห็นหน้าคนคุยด้วยนะครับครับก็เราก็พูดรายการวันนี้ขออนุญาตคุณรัศมีนะครับในหัวข้อซึมเศร้ามาจากขาดสารเคมีในสมองรักษาได้เป็นอารมณ์ไม่ใช่โรคจิตนะครับชื่อยาวหน่อยเพื่อให้ชัดเจนว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยมาจากขาดสารเคมีในสมองรักษาได้นะครับเป็นโรคทางอารม

0: โรคจิตการเข้าใจผิดเรื่องพวกนี้มันก็พาไปสู่การรักษาหรือการใช้ความรุนแรงแล้วเกิดปัญหาอะไรซึ่งคนที่ไม่กตัญญูคนที่เห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่เงินก็ฉวยโอกาสจากสิ่งพวกนี้หมดคนที่มีอารมณ์ซึมเศร้าก็ถูกทำร้ายคนที่ไปถึงอาการแปรปรวนทางจิตก็จะถูกทำร้ายเพราะว่าคนที่ไม่ดีคนอกตัญญูคนที่เห็นแก่เงินคนคดโกงคนทุจริตในราชการบางส่วนก็เชื่อมโยงกันหมดก็น่าตกใจจากเหตุการณ์ปัจจุบันที่ศูนย์พักพิงคนชราหรือคนป่วยเนี่ยได้ละเมิดความเป็นมนุษย์ของผู้ที่เจ็บป่วยทีเดียวนะครับก็พูดแล้วก็มีความรู้สึกสะเทือนใจก็ยาวขึ้นหน่อยนะครับคุณรัศมี
1: ค่ะ
0: คือเรื่องขนาดนี้มันสะเทือนใจมากนะคร
1: อ
0: ับก็เราไปดูสักนิดหนึ่งรูปขวามือในภาพเนี้ยคุณรัศมีคุ้นไหมครับคงคุ้นนะครับมาทาง
1: วินเซนต์แวนโกะแต่ว่า
0: ใช
1: ภ
0: ่
1: าพนี้เหมือนไม่เคยเห็นนะคะแต่ว่าดูจากแบบสไตล์แล้วก็ฝีแปรงเนี่ยก็น่าจะเป็นวินเซนต์แวนโกะนั่นแหละค่ะ
0: ใช่ครับก็ภาพนี้ก็เป็นอะไรที่เตือนเสมอ
1: ค่ะ
0: นะครับแวนโกะวาดภาพตัวเองนี้ก่อนฆ่าตัวตายครับนี่เป็นภา
1: ค
0: พ
1: ่ะ
0: ที่เขาแสดงถึงอารมณ์ซึมเศร้าในตัวเขาที่แก้ไม่ได้อันนี้ก็ตั้งแต่136ปีที่แล้วตอนนั้นยังไม่มียา
1: ค่ะ
0: นะคนยังไม่เข้าใจเรื่องการซึมเศร้าแล้วก็น่าเสียใจมากนะครับแวนโกนี้เป็นเรียกว่าศิลปินของโลกเลย
1: ใช
0: น
1: ่
0: ะคร
1: ค
0: ั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ครับแล้วก็วาดภาพตัวเองเมื่ออายุ37หลังวาดเสร็จก็ฆ่าตัวตายนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็เรามาดูซึมเศร้าไม่ได้เป็นโรคจิตนะครับซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์อันนี้ต้องเข้าใจเลยเราจะปนกันไปหมดนะครับเพราะงั้นการดูแลการเข้าใจก็ผิดพลาดแล้วก็เกิดการฉวยโอกาสจากคนที่ไม่ดีต่อเชื่อมกันเราดูว่าเกิดอะไรขึ้นในสังคมไทยก่อนนะครับคุณรัศมีเอา
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็ไปอย่างเร็วนิดหนึ่งในเมืองไทยเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ตามก็เพิ่งมารู้ว่าเรามีศูนย์นะครับที่ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุผู้ป่วยลักษณะเนี้ยอยู่ตั้ง1,086แห่งของเอกชนนะครับในตารางนี้ขีดเส้นแดงให้ดูนะครับว่ามีอยู่1,086แห่ง
1: ค่ะเยอะเหมือนกันนะคะต
0: เย
1: ่ออ ไป
0: ะฮะ
1: น่าจะเยอะมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ
0: แล้วทั้งหมดเนี่ยอยู่ภายใต้ศูนย์ที่เรียกว่าสนับสนุนบริการสุขภาพภายใต้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วมันปรากฏมาเต็มไปหมดเลยตอนนี้นะครับค่อยๆโผล่มาให้เห็นเลยว่าศูนย์หรืออะไรของเอกชนรวมทั้งของการดูแลของรัฐเนี่ยมันไม่ใช่กรมหรือศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพซะแล้วนะครับมันเป็นศูนย์สนับสนุนการทำร้ายสุขภาพซะมากกว่า เพราะว่ามันขาดน้ำใจขาดความเมตตาปกติของมนุษย์มันกลายเป็นเรื่องการเอาไปหากินทางเงินทองกันก็เกิดปัญหานะครับตัวราชการบางส่วนก็ไม่ดูแลนะไปร่วมมือเข้าด้วยอีกนะครับเพื่อที่จะได้เงินเพราะโดยปกตินะครับครอบครัวซึ่งไม่รู้จะทำยังไงไม่มีความรู้พอก็คิดว่าใครจะมารับพ่อแม่ลูกเต้าตัวเองไปดูแลโดยมีเงินนะครับ ตอนนี้ในระบบแทนที่จะดูแลโดยรัฐเพราะรัฐก็ดูแลไม่พอหรือไม่สนใจมากพอในรัฐบาลก็คิดว่าให้เอกชนเนี่ยสะดวกดีแต่เอกชนเขาตั้งมาเพื่อหาเงินเพราะฉะนั้นก็ต้องคุมระบบให้ดีก็ปรากฏว่าเจ้าหน้าที่บางส่วนทีเดียวที่ปรากฏไม่ควบคุมอะไรหรือมีประโยชน์ร่วมนั้นพอได้เงินทุกคนอยากได้เงินนั้นก็ส่งตัวนะครับจากโรงพยาบาลราชการแล้วก็กู้ภัยบางส่วนนะฮะกู้ภัยส่วนใหญ่เนี่ยดีมากแต่บางส่วนก็หาเงินเพราะนั้นการเอาตัวผู้ป่วยไปส่งเอกชนเนี่ยได้เงินด้วยเพราะเอกชนเขาให้แล้วเอกชนก็เก็บเดือนละ20,000-25,000ต่อคนแห่งหนึ่งก็มีเป็นร้อยก็ได้เดือนละหลายล้านนะครับตัวผู้ป่วยไม่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องผู้ป่วยกลายเป็นถูกจับไปกักขังทรมานเพราะได้เงินนะครับก็มันเป็นการละเมิดความเป็นมนุษย์อย่างรุนแรงเลยนะครับก็อันนี้ถึงเกิดปัญหาผมก็จะไม่พูดเรื่องปัญหาศูนย์บริการสุขภาพภายใต้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเนี่ยมี12เขตนะครับเพราะนั้นเขตหนึ่งเนี่ยเขาก็คงจะมีเฉลี่ยประมาณ100 แห่งอะเอกชนน
1: ค
0: ะ
1: ่ะ
0: ที่ทำงานพวกนี้แต่ที่ปรากฏออกมาแต่ละแห่งแต่ละแห่งเนี่ยทำร้ายผู้ป่วยทั้งนั้นเลยนะครับละเมิดความเป็นมนุษย์นะครับก็จะไม่ขยายความแต่อยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราอาจจะเริ่มต้นเรื่องนี้เพราะว่าโรคทางอารมณ์กับโรคทางจิตเนี่ยมันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับความเป็นมนุษย์แล้วมันเป็นระบบของสมองนะครับแล้วมันแก้ไขได้นะครับส่วนมากเราไปเข้าใจว่าพอโรคจิตก็กลายเป็นเหมือนคนไม่ดีหรืออะไรที่แก้ไม่ได้ไอ้นี่ไม่จริงนะครับแก้ไขได้ผมเนี่ยช่วยเหลือเรื่องพวกนี้ถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นแพทย์แต่ก็ใช้วิทยาศาสตร์เข้าใจแล้วก็ต่อเชื่อมกับแพทย์นะครับก็มีอะไรที่เรียนรู้มาเยอะทีเดียวในชีวิตแต่อยากจะบอกว่าแก้ไขได้ครับอยากจะให้กำลังใจนะครับถ้าเข้าใจนะครับแต่ความเป็นมนุษย์กับสมองเนี่ยสำคัญเราเริ่มต้นตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับคุณรัศมีว่ามนุษย์เนี่ยต่างกับสัตว์ทั้งปวงที่ไหนครับคุณรัศมีรู้ดี
1: สมองใช่ไหมคะส
0: ใช
1: ม
0: ่
1: อง
0: เล
1: บาง
0: ย
1: ส่วนค่ะไม
0: ฮ
1: ่เ
0: ะ
1: หมือน
0: อัก น
1: ัน
0: เนี้ยฮะไม่ได้แตกต่างเพราะยืนสองขาสี่ขาแต
1: ค
0: ก
1: ่ะ
0: ต่างเพราะสมองเพราะนั้นสมองเนี่ยสำคัญเพราะสมองเนี่ยทำให้เกิดความเป็นมนุษย์มนุษย์จะต่างกับสัตว์ตรงสัตว์เนี่ยจะทำร้ายตัวที่อ่อนแอกว่านะครับแต่ก็ยังมีสัญชาตญาณที่จะดูแลลูกเต้านะครับแต่สัญชาตญาณของการทำร้ายที่อ่อนแอกว่าเพื่อที่นำมาเป็นอาหารหรืออะไรเนี่ยมันเป็นของสัตว์ทั้งปวงแต่มนุษย์เนี่ยแตกต่างกับสัตว์ตรงมนุษย์รู้หน้าที่ต่อผู้ที่อ่อนแอกว่าเราถึงเป็นมนุษย์นะครับนั้นถ้าเราไม่รู้หน้าที่ต่อผู้เจ็บป่วยเนี่ยเราเป็นมนุษย์ไม่ได้นะครับนะครับผมถึงเรียนเสมอว่าถ้าเราเจอคนจนเนี่ยแล้วเขาไม่ดีเราต้องช่วยเขาดีเขาพูดจาหยาบคายเราก็ต้องช่วยให้เขาไม่หยาบคายเขาไม่มีกินเราก็ต้องช่วยให้เขามีกินไม่ใช่ไปทำร้ายเขาซ้ำเติมนะครับเพราะนั้นเวลาเราเจอคนไม่สบายพูดจาหยาบคายเราก็ต้องช่วยเหลือให้เขาหายนะครับเพราะนั้นความเป็นครอบครัวพ่อแม่มันก็มีการกตัญญูกำกับใช่ไหมครับคุณรัศมีอันนี้สำคัญไม่ใช่อ้างว่าพ่อแม่โหดร้ายพ่อแม่อารมณ์ไม่ดีก็เลยส่งไปอยู่เพื่อจะไปกักขังอันนี้เป็นความต้องการของตัวแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ไม่ว่าพ่อแม่จะดีหรือไม่ดีเราก็ต้องกตัญญูมันคนละเรื่องกับเรื่องดีไม่ดีถ้าพ่อแม่เกิดไม่ดีก็ต้องช่วยทําให้พ่อแม่กลับมาดีก็แม้แต่แม่มีลูกเป็นโจรไปทำร้ายติดคุกแม่ก็ยังไปเยี่ยมใช่ไหมครับ ไม่ใช่ว่าเป็นโจรก็เลยร่วมไปฆ่าลูกอันนั้นไม่ถูกเลยนะครับครับความเป็นมนุษย์มันเลยอันนั้นเป็นกฎเกณฑ์ทางสังคมซึ่งเราก็ต้องเคารพอยู่ร่วมกันแต่ความสัมพันธ์ที่จะช่วยเหลือให้เขากลับมาดีเนี่ยสำคัญมากความเป็นลูกกับพ่อแม่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่อยากจะลงลึกแต่ให้เห็นว่าลูกเนี่ยเข้าใจอะไรผิดมากเลยว่าใช้คำแต่พูดว่าแม่ไม่ดีแม่อย่างงู้นอย่างนี้ก็เลยให้ไปอยู่นะอะไรเงี้ยมันไม่ใช่มันคนละเรื่องกันนะครับแม่ไม่ดีก็ต้องช่วยให้แม่ดี ไม่ใช่ไปรุมทำร้ายแม่ต่ออีกอันนั้นเป็นอกตัญญูแล้วบาปกรรมนะครับความสัมพันธ์ของมนุษย์เนี่ยมันถึงต่างกับสัตว์เรามีการกตัญญูรู้คุณรู้หน้าที่ต่อผู้ที่อ่อนแอกว่านะถ้าเราไม่ทำเราก็เป็นสัตว์นะครับดังนั้นเป็นนักการเมืองแล้วมาหากินกับคนจนเนี่ยก็เข้าข้างเป็นสัตว์ล่ะ นะครับก็ให้ระวังตัวเองก็ อันนี้ก็ให้เห็นความสัมพันธ์เรื่องของโรคทางอารมณ์คือซึมเศร้าหรือโรคจิตเนี่ยมันดูแลด้วยความเป็นมนุษย์ทีเดียวนะครับนั้นก็ต้องเข้าใจความเป็นมนุษย์ก่อนไม่ใช่ว่าไม่ดูแลเพราะเขาเป็นคนไม่ดีทั้งที่เป็นพ่อแม่ตัวเองอันนี้ไม่ใช่ใช้อันนั้นไม่ได้นะฮะถ้าไปร่วมทำลายพ่อแม่นั้นก็เอาตัวเองเป็นใหญ่เลยตัวอยากได้อะไรอยากได้ทรัพย์สมบัติพ่อแม่ก็เลยเอาพ่อแม่ไปขังฉวยโอกาสอย่างนั้นต้องเรียกว่าตกนรกทีเดียวละครับนะครับก็เราก็กระเถิบไปนะครับครับรูปนี้เนี่ยเป็นรูปแวนโก้ที่ให้ชื่อว่าณประตูนิรันดร์
1: ค่ะ
0: เขาถ่ายทอดสภาพเขานะครับ
1: อืม
0: ท่านที่ไม่เห็นภาพเนี่ยก็เป็นรูปแวนโก้กลุ่มหัวนั่งอยู่บนเก้าอี้แวนโก้เขียนรูปตัวเองหลายรูปโดยการดูจากกระจกนะครับ
1: อืม
0: นะค
1: ไ
0: ร
1: ด
0: ั
1: ้
0: บ
1: อารมณ์มากๆ
0: แต่รูปนี้เนี่ยก็เป็นรูปสุดท้ายนะครับเขียนไว้ที่ในปี1890ก็คือประมาณร้อยเกือบ130-140ปีที่แล้วตอนนั้นยังไม่มียาแวนโก้เพิ่งอายุ37มีชื่อเสียงมากโดยเฉพาะในยุโรปนะฮะเป็นศิลปินประตูแห่งนิรันดร์แต่พอเขียนเสร็จอายุ39ทั้งนั้นก็ฆ่าตัวตาย
1: อืม
0: นะ
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: รับคนที่ซึมเศร้าเนี่ยไม่ทำร้ายคนอื่นหรอกครับแต่เธอทำร้ายตัวเอง
1: อืม
0: ครับนะครับก็อันนี้ก็เป็นอะไรที่เตือนเรานะครับอันแรกต้องเตือนความเป็นมนุษย์แล้วพบว่าในโรคป่วยนะทางจิตหรือซึมเศร้าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่มีการเจ็บป่วยในเรื่องนี้อยู่ในกลุ่มที่สูงที่สุดในโลกนะครับนะครับอยู่ในแดงเข้มเลยอะจากรูปเนี่ยนะครับ
1: แดงเข
0: น
1: ้ม
0: ะ
1: นี่หมายถึง
0: สูง
1: มากกว่าม
0: ากน
1: ส
0: ะ
1: อ
0: คร
1: ง
0: ับ
1: ร้อยเก้าสิบห้าต่อ100,000 คน
0: ใช่แต่หมายถึงอยู่ในแดงเข้มเลยอะจากรูปเนี่ยนะครับ
1: แดงเข
0: น
1: ้ม
0: ะ
1: นี่หมายถึง
0: สูง
1: มากกว่าม
0: ากน
1: ส
0: ะค
1: อ
0: ร
1: ง
0: ับ
1: ร้อยเก้าสิบห้าต่อ100,000 คน
0: ใช่ใช่แต่หมายถึงมันตายก่อนกำหนดตายที่80แล้วก็เสียไป20แต่ตอนที่มีอายุไปถึง80เนี่ยช่วงระหว่าง70-80ก็สูญเสียความเป็นมนุษย์ไปนะเขาก็เอาบวกกันด้วยคือมันสูญเสียไปทั้งที่สูญเสียชีวิตและสูญเสียความเป็นมนุษย์ทั้งที่มีชีวิตก็คือเจ็บป่วยจนไม่สามารถเป็นคนปกติได้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นตัวเลขประเภทนั้นเขาเรียก DAL นะครับ DALY นะครับก็ยังไม่ขยายความอันนี้นะครับแต่เราอยู่ในกลุ่มที่สูงของโลกอ่ะในกลุ่ม10%สุดท้ายอ่ะ ก็ต้องระวังนะครับครับอันนี้ก็ให้เห็นว่าอันแรกเลยเนี่ยโรคจิตเภทอันนี้ก็แปลกนะครับเมืองไทยเนี่ยสื่อเนี่ยใช้คำว่าจิตเวชตรงนั้นเลยนะซึ่ง โรคจิตเวชเนี่ยมันไม่มีนะฮะจิตเวชเนี่ยมันเป็นวิชาจิตเวชศาสตร์นะฮะแต่ตัวโรคเนี่ยก็จะเป็นจิตเภทนะครับสคิสโซฟีเนียนะครับเป็นจิตเภทเป็นโรคจิตนะฮะไซโคติกดิสออเดอร์นะครับอันนี้เนี่ยมันมาจากสารสื่อประสาทที่เรียกว่าโดพามีนสูงเกินไปในสมองไอ้กว้างๆก่อนแต่โรคซึมเศร้าเนี่ยมันก็เรียกอาจจะเรียกดีดีเรียก MDD ถ้า M ก็หมายถึงเมเจอร์ก็ซึมเศร้ารุนแรงเป็นโรคทางอารมณ์นะครับโรคกลุ่มนี้มันขาดสารเซโรโทนินหรือนอร์เอพีนาพรีนนะครับสองโรคนี้ต่างกันมากนะครับโรคซึมเศร้าเป็นโรคทางอารมณ์นะฮะแต่สคิสโซฟีเนียเนี่ยเป็นโรคจิตคนละอันนะครับคนส่วนใหญ่เป็นโรคทางอารมณ์นะครับซึ่งมันหายได้ง่ายนะครับนะครับถ้าเข้าใจโรคทางอารมณ์ก็มีอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าไบโพล่าคือบางครั้งก็อารมณ์ดีบางครั้งก็อารมณ์รุนแรงนะครับอันนี้สลับไปสลับมาก็อยู่ในทางโลกทางอารมณ์นะครับก็ขาดสารพวกโดพามีนกับเซโรโทนินเนี่ยในสมองก็สังเกตได้ว่าไม่ว่าจะโรคทางอารมณ์หรือโรคทางจิตเภทเนี่ยเกี่ยวข้องกับสารโดพามีนเซโรโทนินในสมองทั้งนั้นมันเป็นการขาดสารเคมีอะครับคุณรัศมี
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่ไปประณามว่าเขาเป็นจิตไม่ดีเป็นคนไม่ดีมันคนละเรื่องเลยนะครับถ้าเข้าใจอันนี้ก็จะได้เห็นใจว่าอ๋อในสมองขาดสารเคมีพวกนี้นั้นการให้สารเคมีหรือกระตุ้นสารเคมีพวกนี้เป็นหนทางแก้ซึ่งเราค้นพบโดยบังเอิญเมื่อ70 ปีที่แล้วนะครับยาแก้ซึมเศร้าหรือแก้จิตเภทเนี่ยโดยบังเอิญแล้วก็มาเป็นยาที่ปลอดภัยประมาณสัก45 ปีที่แล้วนะครับที่เรียกรู้จักกันในรุ่นแรกๆเลยเรียกโปรแซกโปรแซกดู
1: เป็น
0: หน
1: ช
0: ัง
1: ื่อ
0: ฝร
1: ย
0: ั่ง
1: าใช่ไหมครับ
0: ฮะอันนี้ชื่อยาทางการค้าเลยโปรแซ
1: อื
0: ก
1: ม
0: ดูหนังฝรั่งเนี่ยจะพูดกันเอ้ยกินโปรแซกซะบ้างเลยเพราะมันซื้อผ่านเคาน์เตอร์ร้านยาได้เลย
1: อื
0: โป
1: ม
0: รแซกเนี่ยในต่างประเทศนะครับแต่ประเทศไทยเราต้องผ่านแพทย์เพราะความรู้
1: ค่ะ
0: ยังไม่ดีเพราะฉะนั้นถ้ากินมากไปก็มันก็เกิดไอ้แปรปรวนอะไรได้หลายอย่างอะไรที่มากไปมันไม่ดีทั้งนั้นแหละครับแต่เดี๋ยวเราไปพูดถึงก็จะให้เห็นประเด็นว่าโรคซึมเศร้ากับโรคจิตเภทเนี่ยคนละโรคนะครับโรคจิตเภทก็มีอาการที่ไม่สามารถรับรู้อะไรได้ประสาทหลอนนะฮะคนจะมาฆ่านะเห็นผีอะไรเงี้ยก็ไปเลยแต่โรคซึมเศร้าเนี่ยมันหมดไฟที่จะมีชีวิตอยู่นะครับเป็นโรคทางอารมณ์นะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นคนละอันอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องแรกเลยนะครับดังนั้นซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคทางอารมณ์ครับแต่จิตเภทเนี่ยเป็นโรคจิตคุณมีอะไรใจร้อนนิดนึงนะผมบอกไว้ก่อนนะวัยรุ่นโรคทางอารมณ์เนี่ยมันเป็นปัญหาของเรียกว่าซอฟต์แวร์สารสื่อประสาทนะฮะสารสื่อประสาทมันขาดมันเกินนะพวกซึมเศร้าแต่ถ้าทางเป็นโรคจิตเนี่ยมันมีเรื่องของฮาร์ดแวร์ก็คือโครงสร้างของเนื้อสมองที่บกพร่องแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นมาตั้งแต่เด็กบางส่วนทีเดียวนะเพราะนั้นมันเป็นโครงสร้างทางฮาร์ดแวร์ด้วยนะฮะแต่โรคซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์นะฮะเพราะนั้นการแก้ไขก็อาจจะสะดวกกว่านะฮะแต่ยาที่เกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไปถ่าย MRI เนี่ยจะเห็นได้ว่าโครงสร้างสมองของสองโรคเนี่ยต่างกันโดยสิ้นเชิงนั่นมันเป็นระดับโครงสร้างนะครับโรคทางด้านโรคจิตเนี่ยนะครับที่เรียกว่าสคิสโซฟีเนียเนี่ย นั้นก็ต้องเห็นใจใช่ไหมไม่ใช่ประณามเขาดีไม่ดีอะไรมันเป็นปัญหาทางทั้งโครงสร้างและซอฟต์แวร์ในสมองนะฮะเขาช่วยตัวเองไม่ได้เราต้องช่วยนะครับถ้าเข้าใจอย่างเนี้ยก็จะหลุดจากการไปบอกว่าคนนั้นเป็นคนไม่ดีคนนี้ประพฤติไม่ดีมันไม่ได้เกี่ยวกับตรงนั้นเลยนะครับส่วนมากไปประณามอย่างนั้นมันน่าเห็นใจว่าสารเคมีในสมองกับโครงสร้างสมองเนี่ยเขามีความบกพร่องซึ่งเขาไม่สามารถที่จะควบคุมมันได้หรอกทุกคนก็ควบคุมไม่ได้นอกจากใช้ยาใช้การดูแลเข้าไปบรรเทาหรือเข้าไปแก้ไขนะครับอันนั้นเป็นประเด็นแรกก่อนเพราะนั้นคนที่เป็นโรคจิตหรือโรคซึมเศร้าไม่ใช่คนไม่ดีนะเป็นคนปกติที่น่าช่วยเหลือและน่าเห็นใจมากนะครับส่วนมากไปคิดว่าโรคจิตเป็นเรื่องไม่ดีไม่ใช่นะครับโรคจิตเนี่ยก็มีความบกพร่องทางโครงสร้างแต่ซึมเศร้าเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์อย่างเดียวก็คือเป็นสารเคมีนะครับที่อยู่ในสมองเดี๋ยวเราไปขยายความต่อนะครับแผนที่ในสมองเนี่ยบอกเลยครับถ้ามีรูปก็จะเห็นนะฮะมันถ่าย MRI ออกมาพื้นที่สีแดงๆเนี่ยเป็นบริเวณที่มีความบกพร่องมากที่สุดแสดงด้วยสีม่วงแดงผู้ป่วยเป็นโรคจิตเภทเนี่ยจะเห็นด้วยการถ่าย MRI เลยสมองส่วนเนี้ยมันจะเป็นโพรงเยอะครับคุณรัศมีมันไม่ค่อยต่อกันนะครับเพราะนั้นการทำงานมันมีปัญหานะครับสมมุติเราใช้สมอง100%พอมันมีโพรงแล้วไม่ค่อยต่อเชื่อมกันมันอาจจะทำงานได้แค่60-70%อะไรเงี้ยอันนี้เป็นโครงสร้างเลยนะครับแล้วมันก็มีบริเวณซึ่งทำงานได้น้อยๆแต่มันจะมีความบกพร่องที่ส่วนของอะไรวะความนึกคิดนะฮะบริเวณทางเรียกว่า prefrontal lobe ทางหน้าผากด้านขวาซ้ายเนี่ยจะแรงจะพบว่าเกิดความบกพร่องอันนี้เกิดจากการที่สมองทำงานอัตโนมัติเล็มทิ้งส่วนที่ไม่ใช้ตอนสมัยเด็กแล้วมันเล็มมากไปนะครับผมก็ไม่ใช่ความเพราะเคยพูดเรื่องพรุนนิ่งคุณรัศมีคงจำได้สมองเนี่ยมันจะเล็มส่วนที่ไม่ต้องการตั้งแต่6-7 ขวบแล้วนะฮะเพราะว่าสมองเด็กเนี่ยจะมีมากกว่าผู้ใหญ่40%สมองเด็กจะมีมากกว่าปกติเนี่ย140%ของผู้ใหญ่เมื่อโตขึ้นเพราะนั้นพอถึง6-10 ขวบเนี่ยมันจะเล็มส่วนที่เราไม่ใช้ออกไปเรื่อยๆนะครับออกไปเรื่อยๆเพื่อให้มีประสิทธิภาพนะเพราะสมองกินพลังงานเยอะนะครับอันนี้เกิดจากการเล็มทิ้งผิดปกติมาตั้งแต่10 ขวบนะครับคนที่เป็นสคิสโซฟีเนียนะครับก็บอกคุณหมีนิดหนึ่งคุณหมีเนี่ยโชคดีการเยียวยาเรื่องทำสมาธิเจริญสติเนี่ยช่วยทำให้สมองหนาขึ้นครับคุณรัศมีจะช่วยมากนะอย่างคุณรัศมีเนี่ยอย่ามาแก้ตัวว่าที่ฉันเป็นโรคนะเป็นโรคทางจิตเป็นโรคทางซึมเศร้าไม่เชื่อหรอกครับอารมณ์ดีเสมอ อ้างไปอย่างนั้นเองอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ล้อเล่นนะครับ นั้นการที่คุณหมีไปเจริญสติทำสมาธิบ่อยๆเนี่ยช่วยมากครับช่วยมากนะครับทางด้านสมองอันนี้ก็เป็นทางการแพทย์บอกเลยนะครับก็ไม่ขยายความนะครับนะครับก็เราไปต่อตอนนี้มันสำคัญที่โดพามีนกับเซโรโทนินโดพามีนกับเซโรโทนินเนี่ยมันเป็นสารสื่อประสาทในเซลล์สมองในมนุษย์นะครับเป็นสารสื่อประสาทนะฮะมันใช้สื่อทำงานแล้วมันรับความรู้สึกหมดเลยจากตัวเราไปที่สมองแล้วก็สั่งการสมองไปจนถึงเล็บหัวไม้เท้าเลยอ่ะนะนั้นทุกอย่างเนี้ยผ่านสมองหมดแล้วก็ผ่านสารสื่อประสาทพวกนี้เซลล์ประสาทสมองเนี่ยมีทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับผมถามเล่นๆนะแต่คุณสมีคงจำได้เคยคุยกันบ่อยมี
1: แป
0: ทั้
1: ด
0: งห
1: แ
0: ม
1: ส
0: ด
1: น
0: เก่งจริง
1: ล้าน
0: โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนี่แสดงว่าเจริญสติมาเยอะครับ
1: หลับส่วน
0: ต
1: ใ
0: ั
1: หญ
0: ว
1: ่
0: เลข800,000ฮะเกือบฮะเกือบที่จริงมัน80,000,000,000ฮะผิดศู
1: ข
0: นย
1: า
0: ์
1: ด
0: ไป
1: ขา
0: ต
1: ด
0: ว
1: เก
0: ง
1: ินเกิน
0: ก็ถ้าจำง่ายๆก็คือ100,000,000,000อ่ะ
1: ค่ะ
0: มันประมาณ80,000กว่าล้านเซลล์เยอะมากนะครับนะครับ80,000,000,000เซลล์เยอะมากแล้วมันก็ต่อเชื่อมกันครับมันต่อเชื่อมจากเราลงไปยังระบบสันหลังแล้วก็ลงไปถึงปลายเท้าด้วยนะครับบางนั้นไอเซลล์บางตัวก็สั้นบางตัวก็ยาวแต่มันต่อเชื่อมทํางานกันมันไม่ใช่ตัวเดียวไปตลอดมันส่งสัญญาณและสัญญาณที่ส่งเนี้ยผ่านสารสื่อประสาทนะครับแล้วสารสําคัญที่ควบคุมสิ่งพวกเนี้ยก็คือโดพามีนและเซโรโทนินถ้าดูภาพก็จะเห็นได้ว่าเซโรโทนินเนี่ยเส้นสีแดงครับคุมสมองส่วนหน้าคุมสมองข้างบนซุมไททอยคุมส่วนการเห็นอะไรพวกนี้นั่นคือเส้นสีแดงนะครับเส้นสีแดงนะเป็นเซโรโทนินเซโรโทนินเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับพวกอารมณ์นะครับอารมณ์มีความรู้สึกแจ่มใสสดชื่นแต่โดพามีนเนี่ยมันไปถึงการเคลื่อนไหวและการคาดหวังนั้นโดพามีนเกี่ยวกับเสพติดนะฮะมันเข้าไปถึงอารมณ์ความสุขการคาดหวังการผิดหวังนะฮะโดพามีนการเคลื่อนไหวนั้นโดพามีนเนี่ยมันจะเป็นการคาดหวังก่อนข้างหน้าก่อนอยากจะได้ความสุขเคยทำความดีแล้วมีความสุขก็จะทำใหม่อันนี้เสพติดแต่บางคนเคยโกงเข้าไปเป็นรัฐมนตรีก็โกงใหม่อันนี้ก็เสพติดแต่เสพติดความเร็วอันนี้มาจากโดพามีนนะครับมันจะมีด้วยแล้วพอได้เนี่ยมันก็จะดีใจแล้วก็จะทำอีกพวกติดยาพวกอะไรก็มาจากโดพามีนแต่เซโรโทนินเนี่ยเป็นในทางเยียวยานะฮะให้เกิดสภาวะนะฮะมีความสุขเดี๋ยวเราก็ไปพูดกันก็จะเห็นได้ว่าเส้นสีแดงเนี่ยมันจะเกี่ยวกับมูดเมมโมรี่การนอนการเรียนรู้แต่ถ้าเป็นเส้นสีน้ำเงินโดพามีนเนี่ยมันจะเกี่ยวกับการกระตุ้นแรงจูงใจนะฮะแล้วก็ให้ความเคลิบเคลิ้มที่จะอยากได้เกิดการเคลื่อนไหวอะไรต่ออะไรนะครับนักกีฬาเนี่ยก็ต้องการโดพามีนด้วยเหมือนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นไอ้เส้นที่มันต่อเชื่อมกันเนี่ยก็เป็นสีน้ำเงินกับสีแดงในต้องการโดพามีนด้วยเหมือนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นไอ้เส้นที่มันต่อเชื่อมกันเนี่ยก็เป็นสีน้ำเงินกับสีแดงการโดพามีนด้วยเหมือนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นไอ้เส้นที่มันต่อเชื่อมกันเนี่ยก็เป็นสีน้ำเงินกับสีแดงในได้มากินด้วยเหมือนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นไอ้เส้นที่มันต่อเชื่อมกันเนี่ยก็เป็นสีน้ำเงินกับสีแดงในได้มากินด้วยเหมือนนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับการควบคุมการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัตินะครับเพราะนั้นไอ้เส้นที่มันต่อเชื่อมกันเนี่ยก็เป็นสีน้ำเงินกับสีแดงในได้มากขึ้นถ้ามันผิดปกติน้อยเกินไปมันก็จะเริ่มนอนไม่หลับกังวลนั้นเซโรโทนินสีแดงเกี่ยวกับซึมเศร้าโดพามีนเนี่ยจะเกี่ยวกับทางจิตเภทสูงนะแต่สองตัวนี้มันทำงานสัมพันธ์กันนะครับก็ง่ายๆก็คือเซโรโทนินมันทำให้เกิดความสมดุลแต่โดพามีนเนี่ยมันพาไปถึงการอยากแล้วก็ให้รางวัลด้วยมันไปเกี่ยวข้องกับการเสพติดทำใหม่นะความมุ่งหวังอันนั้นมากเกินไปเราก็รู้ใช่ไหมฮะมันก็จะไปถึงให้เกิดโรคเหมือนกันนะครับเพราะนั้นยาพวกโคเคนพวกอะไรพวกนี้กระตุ้นทางโดพามีนนะครับก็อันนี้ก็เข้าใจคร่าวๆว่าทั้งสองโลกเนี่ยจะต่างกันนะเซโรโทนินเนี่ยมันจะไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์แต่โดพามีนเนี่ยมันจะเลยไปถึงเรื่องของ สกิสโซฟีเนียจิตเภทได้นะครับ

0: เพราะว่ามันมีตัวโครงสร้างของสมองโดยเฉพาะสมองส่วนหน้าเนี่ยที่บกพร่องนะครับเพราะงั้นการทำงานมันก็เหมือนกับอะไรปิดเปิดเปิดควบคุมไม่ค่อยได้เพราะว่าไอ้เนื้อสมองมันมีโพรงแล้วก็ปริมาณมันน้อยกว่าปกตินะครับเพราะนั้นแต่ทั้งสองโลกเนี่ยเป็นอะไรที่น่าเห็นใจเพราะตัวคนเนี่ยเขาจะทำอะไรไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นสารเคมีกับโครงสร้างของสมองนะครับที่ทำให้เกิดอาการพวกนั้นเขาไม่ได้ต้องการจะเป็นนะเพราะฉะนั้นมันต้องช่วยเหลือแล้วครับทั้งสองอันนะครับก็แต่โดพามีนก็สำคัญตรงมันให้รางวัลนั่นมันเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนความสำเร็จนักกีฬาก็ต้องการเยอะนะครับก็อันนี้ก็พูดคร่าวๆนะครับเพื่อเราจะได้เข้าใจผู้ที่เป็นเหมือนกตัญญูอย่างเงี้ยมันอยู่ในตัวสองสารนี้ด้วยเลยโดยเฉพาะโดพามีนถ้ากตัญญูแล้วรู้เป็นหน้าที่มีความสุขได้เสียสละได้ดูแลพ่อแม่ไม่ว่าพ่อแม่เป็นอะไรอารมณ์ร้ายยังไงก็รู้ว่าพ่อแม่ป่วยก็ต้องช่วยหายป่วยไม่ใช่ไปรุมทำร้ายมากขึ้นอันนี้ผมแปลกใจมากดูในทีวีแล้วน่าตกใจว่าความเป็นมนุษย์ทำไมมันหายไปจากลูกอะไรเงี้ยนะครับที่ส่งแม่ไปจองจำทำร้ายให้พ้นตัวไปอันนี้ผมแปลกใจมากดูในทีวีแล้วน่าตกใจว่าความเป็นมนุษย์ทำไมมันหายไปจากลูกอะไรเงี้ยนะครับที่ส่งแม่ไปจองจำทำร้ายให้พ้นตัวไปหัวก็จะมีแขนขานะฮะที่เรียกว่าเดนไดรฟ์นะหัวนะแล้วก็หางเนี่ยเรียกแอ็กซอนนะเซลล์พวกนี้มันก็ยาวบ้างสั้นบ้างเซลล์สมองนะฮะเซลล์ประสาททางหางของมันคือแอ็กซอนมันก็จะไปต่อกับเดนไลท์ของอีกตัวหนึ่งไอ้ส่วนที่ต่อเชื่อมเนี่ยมันมีช่องว่างเนี่ยเรียกว่าเซนแนปก็คือตัวเซลล์ประสาทตัวหนึ่งจะไปต่อเชื่อมกับอีกตัวหนึ่งนะฮะนะมันไม่ได้ต่อเชื่อมโดยเชื่อมเข้าไปนะฮะมันมีช่องว่างนะฮะแล้วระหว่างช่องว่างเนี่ยมันส่งสารเซโรโทนินกับโดพามีนออกมานะเพื่อกระตุ้นกันและไอสารที่ออกมาระหว่างส่วนที่ต่อเชื่อมเนี่ยที่ส่วนต่อเนี่ยเขาเรียกไซแนปถ้าไอสารตัวเนี้ยมันมากไปน้อยไปนะครับจะเกิดเรื่องของซึมเศร้าแล้วก็ไปเสริมเรื่องจิตประเภทได้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูต่อเพราะนั้นยาเนี่ยมันจะสนใจตรงการต่อเชื่อมเนี่ยครับที่ตรงส่วนไซแนปนะครับเพราะว่ามันค้นพบว่าเมื่อไหร่ส่วนต่อเชื่อมไซแนปเนี่ยมีเซโรโทนินหรือมีโดพามีนมากไปน้อยไปจะเกิดเรื่องของซึมเศร้าหรือจิตเภทได้นะครับครับแต่ต้องอะไรฮะทบทวนตัวเองเสมอนะครับว่าอารมณ์ซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคทางอารมณ์จิตเภทเนี่ยเป็นโรคทางโครงสร้างนะฮะและสารสื่อประสาทนะครับมันมีโครงสร้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยจิตเภทนี้นะครับงั้นเราลองดูต่อไปเนี่ยครับตรงไซแนปคุณรัศมีเห็นใช่ไหมครับ
1: เห็นค่ะ
0: ถ้าดูรูปถ้าท่านได้โอกาสดูรูปทาง YouTube หรือเข้าไปที่ Facebook นะฮะวิถีคิดโดยโสภณสุภาพงษ์เนี่ย Facebook ชื่อนี้เนี่ยนะครับก็จะมีนะครับก็จะเห็นได้ว่าไอ้ตัวเซโรโทนินเนี่ยนะรูปเนี้ยเป็นเซโรโทนินนะครับเซโรโทนินเนี่ยมันจะเป็นกระเป๋าแล้วถูกส่งมานะฮะจากแอ็กซอนของเซลล์ประสาทตัวหนึ่งแล้วก็ส่งออกมานะมาอยู่ในไซแนปเพื่อส่งสิ่งนี้ไปยังเดนไดท์ของเซลล์ประสาทอีกตัวหนึ่งนะครับมันก็จะส่งมาธรรมดามันก็จะออกมาแล้วก็ส่งแล้วมันก็จะมีช่องนะช่องกลับนะฮะเพราะว่าไอ้เจ้าเซโรโทนินเนี่ยเมื่อออกมาแล้วส่วนหนึ่งมันก็จะส่งไปยังเซลล์ประสาทตัวต่อไปแล้วส่วนหนึ่งก็จะกลับไอ้ช่องกลับเนี่ยเรียก re-uptake นะฮะในนี้ก็เขียนไว้ re-uptake transporter

ื่อรักษาสมดุลของเซโรโทนินนะฮะที่ช่องว่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดอาการซึมเศร้าเนี่ยปรากฏว่าไอ้เซโรโทนินที่ช่องว่างเนี้ยมันน้อยเกินไป

0: เปิดก็จะทำให้เซโรโทนินที่อยู่ในช่องว่างเนี่ยยังสมดุลอยู่อารมณ์ซึมเศร้าก็จะหายไปได้นะครับนะแต่ถ้ามันน้อยไปซึมเศร้าครับนะแต่ถ้ามากไปก็ไม่ดีนะครับมันจะพาไปสู่การกระทำที่หวือหวาไปเลยนะครับมันการรักษาตรงนี้สำคัญเรารู้ว่าผมพูดทางวิทยาศาสตร์แต่คนที่จะประเมินเนี่ยจะต้องเป็นแพทย์ครับนั้นคนที่ไม่สบายเนี่ยต้องพบแพทย์เรื่อยๆแพทย์จะประเมินยาที่ให้ไม่ใช่กินยาแบบยาแก้ปวดกินไปเรื่อยๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับก็ต้องประเมินอันนี้พอไหวนะครับคุณรัศมีนั้นก็ดูไอ้ไซแนปให้มันพอดีนะแต่คุณรัศมีเนี่ยดูโครงสร้างด้วยเพราะว่าไปเจริญสติและทำสมาธิวิปัสสนาเนี่ยช่วยโครงสร้างไม่ให้เป็นทางด้านจิตเภทหรือซึมเศร้าได้ครับครับก็เราไปต่อนะครับนั้นตอนนี้พอเข้าใจแล้วว่ามันเป็นอาการทางสารเคมีในสมองที่ส่วนต่อของเซลล์ประสาทสมองต่อเชื่อมกันนะฮะสารเคมีนั้นเนี่ยมันเป็นที่เรียกว่านิวโรทรานสมิเตอร์สารสื่อประสาทนะฮะสารสื่อประสาทเนี่ยมันเดินทางด้วยไฟฟ้านะครับร่างกายเราเนี่ยทำงานด้วยไฟฟ้าทั้งสิ้นนะครับงั้นมันพาไปด้วยไฟฟ้านะครับแล้วมันเป็นสารสื่อประสาทสารสื่อประสาทเนี่ยสำคัญถ้าส่วนต่อเนี่ยมากไปน้อยไปก็เกิดอาการพวกนี้นะครับถ้ามากไปก็เกิดเรื่องของจิตเภทเสริมกับเรื่องโครงสร้างด้วยนะครับแต่ถ้าซึมเศร้าเนี่ยก็จะเกิดจากสารสื่อประสาทอย่างเดียวนะครับก็อันนี้ก็เป็นเรื่องเซโรโทนินนะครับที่พูดว่าอันเซโรโทนินเนี่ยเกี่ยวกับอารมณ์นะครับแต่ถ้าโดพามีนเนี่ยก็จะเห็นในรูปนี้นะครับมันจะไปจากตรงอันหนึ่งที่เรียกว่าเวนทรัลเทกเมนทัลแอเรียนะครับจากตรงเนี้ยนะครับโดพามีนไปจากตรงเนี้ยไปยังนิวเคลียสแอคคัมเบนคุณรัศมีพอจำได้ไหมฮะนิวเคลียสแอคคัมเบน
1: อืมค่ะ
0: ตัวนี้ร้ายมากอ่ะน
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ฮะ
1: ม
0: เป็นตัวการกระตุ้นอะไรที่รุนแรงในสมองในตัวเรามากเลยนะครับถ้ามากไปน้อยไปตัวนี้ไม่ดีนะครับถ้าไปกระตุ้นนะครับถ้าเอา MRI ฉายเนี่ยพวกขี้โกงเนี่ยพอเห็นเงินเขาตัวนี้มันจะสว่างวาบเลย นะอยากได้นะจะรุนแรงนะฮะไอ้ตัวนิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยมันเป็นศูนย์กลางของการกระตุ้นอารมณ์ทีเดียวนะฮะมันเป็นศูนย์กลางที่ทำงานของอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้เยอะแล้วมันก็จะให้โดพามีนสูงไอ้โดพามีนเนี่ยมันก็จะไปที่สมองส่วนหน้าเพื่อทำให้เกิดการคิดนะคิดที่จะเมตตากรุณาอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้นะเพราะนั้นไอ้โดพามีนมันก็จะไปมีผลทางสมองส่วนมากไอ้โดพามีนอีกอันหนึ่งก็ที่ซับสแตนเชียไนกราเนี่ยก็จะไปที่สเตรตัมอันนี้มีเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวนะครับอันนี้ก็ผมก็ไม่อธิบายมากอ่ะนะตอนนั้นมันไปช่วยเรื่องอะไรฮะการพยายามความบากบั่นอะไรพวกนี้แต่ถ้ามากไปก็เกิดปัญหานะครับถ้าน้อยไปก็ซึมเศร้านะฮะไม่อยากทำนะฮะไม่อยากทำอะไรอะไรเงี้ยนะครับตัวนี้เองนะครับก็ข้ามตรงไซแนปเหมือนกันเหมือนเซโรโทนินนะจากภาพเนี่ยก็เห็นว่าโดพามีนเนี่ยออกไปแล้วก็ไปเข้าที่แอ็กซอนจะออกจากแอ็กซอน

0: ไปเข้าที่เดนไลท์ของเซลล์ประสาทอีกตัวหนึ่งนั้นก็จะมีโดพามีนที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับถ้ามากไปนะก็ไม่ดีมันจะกลายเป็นรุนแรงนะควบคุมตัวเองไม่ได้นะครับอันเนี้ยโคเคนมีผลนะแต่ถ้าน้อยไปก็ไม่อยากทำอะไรนะความรู้สึกเหมือนกับไม่ต้องการอะไรน้อยไปขาดแรงบันดาลใจเชื่องช้าพาร์กินสันเนี่ยตรงส่วนรอยต่อเนี่ยโดพามีนน้อยไปในไซแนปส์นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาที่ให้เนี่ยเขาจะไปคุมไอ้ตัวโดพามีนที่รีอัพเทคคือที่ดูดกลับไปคุมไม่ให้มันกลับมันก็จะมีโดพามีนเพียงพอนะครับถ้าไปใส่โคเคนมันจะไปอุดมากเหลือเกินโดพามีนเยอะตอนนี้ก็โลดโผนตนกระยานกระโดดตึกทำอะไรที่ผิดแปลกขึ้นมาทีเดียวนี่เป็นเพราะว่าโดพามีนมากไปอันเนี้ยไอสารเสพติดนี่แหละมันมาคุมตรงเนี้ยนะมาอุดช่องกลับนะครับสิ่งพวกเนี้ยเขาพบเมื่อประมาณสัก30-40 ปีที่แล้วนะครับความเข้าใจพวกนี้นะครับเมื่อก่อนไม่เข้าใจเพราะนั้นคนที่มีอาการซึมเศร้าหรือคนที่มีอาการจิตเภทเนี่ยก็จะถูกทำร้ายเยอะว่าเป็นคนไม่ดีอะไรนะซึ่งหลังนั้นเราพบว่าไม่ใช่เป็นเพราะโครงสร้างก็เรียกว่าโครงสร้างทุพพลภาพหรือพิการบางส่วนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ความไม่ดีนะคนละเรื่องกันนะครับนะครับมันเป็นการขาดสารเคมีในสมองที่พูดนะฮะสารเคมีในเขาเรียกสารสื่อประสาทโดพามีนกับเซโรโทนินนะครับสองตัวยาส่วนใหญ่ก็จะไปควบคุมทางกลับนะของโดพามีนเซโรโทนินนะช่องกลับเพื่อให้สารสื่อประสาทที่ช่องว่างไซแนปส์เนี่ยอยู่ในสมดุลนะครับเมื่อไรเสียสมดุลก็จะเกิดอากาศนะครับเพราะนั้นก็เป็นผู้ที่เป็นโรคอารมณ์ซึมเศร้าหรือจิตเภทเนี่ยก็ต้องเรียกว่าเป็นผู้ที่น่าสงสารและต้องช่วยเหลือนะครับครับอันนี้ก็เห็นได้ว่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของสารเคมีและโครงสร้างในสมองก็ตอนนี้ก็พอสรุปได้นะครับว่าเซโรโทนินเนี่ยเกี่ยวข้องกับทางอารมณ์นะโดพามีนก็เกี่ยวข้องเหมือนกันครับแต่โดพามีนจะเลยไปถึงเรื่องของโรคจิตเภทด้วยถ้ามากเกิน
1: ค่ะ
0: ไปแล้วโรคจิตเภทเนี่ยไม่ใช่แต่สารเคมีมันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างของสมองซึ่งมีโพรงนะฮะก็เรียกว่าโครงสร้างไม่ครบอ่ะอาจจะมี80-90%ของคนปกติความหนาของเนื้อสมองสูญเสียไปแล้วส่วนใหญ่เป็นตั้งแต่เด็กนะฮะโดยไม่รู้ตัวแต่การเจริญสติสมาธิเนี่ยเขาก็พบว่าทำให้เนื้อสมองส่วนเขาเรียกเนื้อเทาเนี่ยหนาขึ้นครับ
1: ค่ะ
0: หนาขึ้นนะครับก็คุณรัศมีไปบ่อยๆเนี่ยก็ฝากว่าทำเพื่อผมช่วยกันแล้วกันนะครับ ก็มันมียาอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องอ่ะนะครับกลูตาเมตนะฮะก็ทำงานคล้ายๆกันผมก็คงไม่พูดถึงนะฮะมันเป็นยาที่ให้พร้อมๆนะพร้อมๆกับยาประเภทให้โดพามีนนั่นเองนะครับครับครับนั้นเราก็มาสรุปสักนิดหนึ่งข้อแตกต่างนะครับจิตเภทเนี่ยนะฮะมันเป็นโรคจิตนะฮะเป็นโรคจิตเพราะมีโดพามีนสูงเกินไปนะฮะสารสื่อประสาทนะแล้วก็มันเกิดการแปรปรวนของปัญหาที่ระบบความคิดการรับรู้ความจริง เกิดกับสมองส่วนหน้านะครับโดพามีนที่มาสมองส่วนหน้าอาการเด่นเนี่ยก็คือหูแว่วหลงผิดหวาดระแวงแยกตัวไม่มีอารมณ์นะครับแล้วก็การแยกแยะเรื่องความจริงกับเรื่องหลอนเนี่ยก็สับสนไปหมดนะครับอันนี้เกิดจากการบกพร่องทางด้านฮาร์ดแวร์นะฮะแล้วก็ซอฟต์แวร์เลยแต่ทางโรคทางอารมณ์เนี่ยคือโรคซึมเศร้าไม่ใช่โรคจิตเภทนะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยเป็นโรคทางอารมณ์นะฮะก็อันนี้ก็อยู่ในช่องนี้โรคทางอารมณ์มันขาดสารพวกเซโรโทนินโนเลพินาพรีนนะครับอันนี้มันนั้นระบบควบคุมอารมณ์เนี่ยให้มันสมดุลก็ไม่ดีนะมันสูญเสียอารมณ์ที่จะเพลิดเพลินที่จะมีความสุขมันก็กลายเป็นเศร้าหมองมันไม่สามารถจะคุมไปได้นะครับหมดพลังหดหู่คิดอยากตายคนเป็นเนี่ยจะรู้ได้แต่คนไม่เคยเป็นเนี่ยจะไม่เข้าใจเลยก็บอกให้คิดอย่างงู้นอย่างนี้เสร็จโดยเฉพาะพระเจ้านะไปสอนอย่างงู้นอย่างนี้ไม่ครับอันนี้เป็นเรื่องของสารเคมีเลยนะครับที่เราไปสอนโดยเฉพาะสอนว่าอ๋อตายนี่เป็นบาปนะยิ่งหนักเข้าไปอีกไปทำร้ายมากขึ้นไปอีก นะครับเพราะว่าอารมณ์อยากอยู่กับอยากตายเนี่ยมันต้องพอดีกัน ถ้าอยากอยู่มากไปมันก็กลายเป็นเห็นกับตัวไปอะไรต่ออะไรไม่ดีไหมอยากตายมันก็หมดพลังคิดแต่เรื่องหมดหวังนะฮะคนเป็นซึมเศร้าเนี่ยแม้จะเสียงตุ๊กแกเสียงจิ้งจกร้องก็ฆ่าตัวตายได้นะฮะมันเป็นอะไรที่อุปสรรคในชีวิตทั้งหมดเลยอ่ะมันแก้ไม่ตกเลยแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆหาของไม่เจออะไรเงี้ยนะครับต้องผู้ที่เป็นเนี่ยจะเข้าใจนะครับมันหมดที่จะมีชีวิตอยู่อ่ะเพราะมันไม่รู้จะอยู่ทําไมนะครับมันเป็นไปอย่างนั้นมันไม่ใช่เรื่องความคิดมันต้องการสารเคมีที่ไปกระตุ้นนะฮะเพราะฉะนั้นมันก็พวกนี้เป็นพวกที่ต้องให้ยานะครับอีกอันหนึ่งโรคซึมเศร้ามันก็มีโรคซึมเศร้าแบบรุนแรงนะฮะก็มีอันนี้เรียก Major Depression Disorder ก็มีรุนแรงก็ลงไปรุนแรงมากอันนี้พาไปถึงการฆ่าตัวตายอย่างตัวของคุณแวนโก้เนี่ยก็ไปถึงซึมเศร้าอย่างรุนแรงนะครับก็ต้องระวังนะครับงั้นพอไม่รู้จับพ่อแม่ไปขังไว้ที่ศูนย์พันกว่าแห่งนั้นแล้วศูนย์ก็ดูแลอย่างกับคุกเพราะอยากได้เงินอย่างเดียวนะไม่ใช่สร้างศูนย์เพื่ออยากจะเมตตาคนอยากสร้างศูนย์เพื่ออยากได้เงินอันนี้มันก็ไปสู่คนที่เห็นแก่ตัวรุนแรงหนักเข้าไปอีกนะฮะลูกแทนที่จะช่วยพ่อแม่ก็ส่งพ่อแม่ไปถูกลงโทษไปขังอะไรเงี้ยอันนี้ทั้งลูกนะอาจจะเป็นจิตเภทนะฮะแล้วไปทำร้ายพ่อแม่ซึ่งเป็นโรคทางอารมณ์นะแล้วก็ส่งไปยังพวกคนไม่ดีที่ต้องการเงินที่ทุจริตคอร์รัปชันอะไรเงี้ยในระบบเพราะฉะนั้นกรมส่งเสริมบริการสุขภาพเนี่ยสำคัญมากเลยนะครับแต่ดูจากเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณภาพต่ำเยอะเลยครับนะครับต้องปรับปรุงมากเลยอ่ะโดยเฉพาะศูนย์บริการที่มีท่าทีต่อผู้ป่วยในลักษณะของบางส่วนนะฮะร่วมทำร้ายร่วมหาเงินเนี่ยคนที่เกี่ยวข้องก็เป็นระบบส่วนตัวใช่ไหมแม้แต่กู้ภัยบางส่วนบางคนนะครับนั้นคนดีเนี่ยต้องรีบจัดการกับคนไม่ดีซะให้หมดนะครับส่วนดีๆที่ท่านทำไว้ก็จะสูญเสียไปหมดนะครับมีหน้าที่นั้นนะครับก็จะเห็นแต่ถ้าไปไบโพล่าเนี่ยก็จะแกว่งฮะก็คือบางครั้งก็เหวี่ยงขึ้นลงนะฮะมากเกินไปอะไรนะฮะนะอันนี้ก็เรียกเขาเรียกแมเนียไบโพล่านะฮะก็ ก็บางครั้งก็อารมณ์แรงบางครั้งก็อารมณ์ดีสลับกันไปสลับกันมาแต่อันนี้อยู่ในกลุ่มที่เป็นโรคทางอารมณ์นะครับเพราะนั้นการควบคุมยาให้สมดุลแล้วค่อยๆให้ทั้งหมดกลับมาเนี่ยสำคัญอันนี้มันต้องการแพทย์ครับต้องการจิตแพทย์ดูความสมดุลตลอดเวลาอันนี้แล้วก็มีโอกาสหายฮะมีโอกาสหายมากเลยนะครับผมเคยเกี่ยวข้องกับสิ่งพวกนี้แต่เราไม่ใช่แพทย์นะฮะแต่ก็เป็นตัวต่อเชื่อมคนทุกข์ยากเรื่องพวกนี้ในที่ที่เกิดปัญหาต่างๆนะฮะที่ถูกฆ่าตายถูกทำร้ายถูกปราบปรามนะครอบครัวที่สูญเสียต่างๆต้องการการช่วยเหลือเรื่องนี้เยอะยาทางการค้าก็เช่นโปรแซกซีแปมฮาซิออนเซนแนกนะฮะโดยกินทั่วไปก็มักจะแวเลียมนะฮะแต่เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่ๆก็ยาดีๆเคทามีนสิ่งที่ผมพูดนี่ก็จากคุ้นเคยจากประสบการณ์ต่างๆนะฮะมันมีแต่ไม่ใช่ไปซื้อกินเองนะครับ ผมพูดเพียงแต่ให้เห็นว่ายาในตลาดเนี่ยมีเป็นร้อยชนิดหมอเนี่ยเขาก็จะเลือกอะไรที่พอเหมาะสมแล้วก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับดูจากอาการครับมันมียาครับยาเป็นร้อยชนิดนะครับที่ใช้กันทั่วโลกแล้วในประเทศไทยนะครับแต่ต้องมีใบสั่งแพทย์นะครับเพราะแพทย์จะต้องเป็นผู้ดูแลความไม่ใช่ไปให้ศูนย์ดูแลศูนย์ให้ยาไม่ได้นะครับเพราะนั้นตามข่าวเนี่ยศูนย์ไปให้ยาคนที่ไปกักขังด้วยเนี่ยผิดนะฮะศูนย์นี่จะผิดเยอะเลยคดีอาญาเนี่ยฟังดูนะครับเพราะว่าทำทั้งผิดกฎหมายทั้งผิดความเป็นมนุษย์เยอะไปหมดเลยด้วยความเข้าใจผิดพวกนี้ครับวันนี้ก็เอาแค่นี้นะครับเพราะว่าเอามาพูดอย่างเร็วเพื่อความสบายใจขึ้นหน่อยว่าผู้ที่เป็นไม่ว่าจะจิตเภทนะโรคจิตหรือเป็นโรคทางอารมณ์ก็คือซึมเศร้าเนี่ยรักษาหายได้นะครับรักษาหายได้มีทางด้านจิตเภทเนี่ยอาจจะต้องดูแลยาวนานอะไรเงี้ยแต่ซึมเศร้าเนี่ยทำได้นะครับอันนั้นครับก็มีมูลนิธิหลายแห่งที่มีความสามารถกับเรื่องนี้นะครับมีหมอเป็นผู้ที่เป็นกรรมการมูลนิธิอย่างน่าเชื่อถือได้นะครับก็วันนี้ก็จบตรงนี้ไหมครับคุณรัศมี
1: ค่ะ
0: ผมก็พูดเองซะยาวเลยเพราะเรื่องมันเยอะครับแต่คุณหมีเนี่ยไปสมาธิวิปัสสนาอะไรเนี่ยแจ่มใสใช่ไหมฮะธรรมดาพอเส
1: ไ
0: ร
1: ม
0: ็
1: ่
0: จ
1: ได้
0: แล้ว
1: บ่อยอะไรนักหรอกค่ะ
0: เลยครับแต่
1: น
0: ดี
1: า
0: ด
1: น
0: ี
1: ๆจะไปสักทีส่วนใหญ่นี่จะเน้นไปทางออกกำลังกายมากกว่าค่ะ
0: ก็นั่นแหละครับนั่นก็ช่วยมากเลยน
1: ค
0: ะ
1: ่
0: ฮ
1: ะ
0: ะเพราะมันให้สารที่ทำให้กลับมาสมดุลมีความสุขแล้วโดยเฉพาะคุณหมีวิ่งทุกวันเนี่ยใช้ได้เลยนะครับผมนี่เสี่ยงมากเลยแต่คืออายุมากๆไปวิ่งเดี๋ยวก็เป็นอีกโลกหนึ่งขึ้นมางั้นวันนี้เราจบแค่นี้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ขอบคุณคุณรัศมีขอบคุณคุณสันที่ช่วยบันทึกรายการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กระทรวงแรงงานเปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 679,000 คนกลุ่มฮูตีในเยเมนเตือนให้หลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเพราะเสี่ยงตกเป็นเป้าการโจมตีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านบนเวทีการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
2: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมนำเสนอจุดแข็งระบบสาธารณสุขไทยทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.ผ่านนิทรรศการไทยแลนด์พาวิเลียนภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ระดับชุมชนควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยนิทรรศการ Thailand Pavilion จะเปิดในวันที่12ตุลาคมนี้แบ่งการนำเสนอเป็น3โซนหลักโดยโซน Longevity จะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยซึ่งมุ่งให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนสะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลนอกจากนี้ยังนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: และในระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ขอความร่วมมือประชาชนเลี่ยงเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และวางแผนเดินทางล่วงหน้าเพื่อเลี่ยงการจราจรติดขัดนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าช่วงระหว่างการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยและบริหารจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกรองรับผู้นำประเทศผู้บริหารองค์กรการเงินระหว่างประเทศและผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกรัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าโดยเฉพาะบริเวณรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเส้นทางเชื่อมต่อย่านธุรกิจใจกลางกรุงเทพมหานครซึ่งอาจมีการควบคุมและปรับการจราจรตามภารกิจของขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมและแนะนำประชาชนใช้บริการขนส่งสาธารณะเช่นรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และสถานีสุขุมวิทรวมถึง BTS สถานีอโศกเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหาการจราจรติดขัดพร้อมตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงล่าสุดก่อนออกเดินทางสำหรับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมที่พักและเส้นทางสัญจรสำคัญของผู้เข้าร่วมประชุมระดับสูง ถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยและด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์พื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งมีการปรับการให้บริการและปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวโดยมีการกำหนดประตูเข้าออกและจำกัดการนำรถยนต์และจักรยานยนต์เข้าใช้พื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินและโรงแรมที่พักทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถผู้เข้าร่วมประชุมอย่างไรก็ตามผู้ใช้รถใช้ถนนควรเผื่อเวลาเดินทางและติดตามข้อมูลจากตำรวจจราจรอย่างใกล้ชิดขณะที่การไฟฟ้านครหลวงเตรียมความพร้อมระบบไอทีและความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้ารองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
3: นายดิษฐ์ชวัฒน์จันอีผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือ NEA เปิดเผยว่าได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมระบบไฟฟ้าให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมั่นคงและปลอดภัยรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569รวมถึงดำเนินการป้องกันลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบงานที่สำคัญรวมถึงเฝ้าระวังและตรวจจับความผิดปกติของระบบตลอด24ชั่วโมงโดยเพิ่มการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อร่วมวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์และดำเนินการรับมือเมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติอาทิการโจมตีแบบปฏิเสธการให้บริการหรือบุกรุกระบบเครือข่ายนอกจากนี้ยังมีการติดตามข่าวสารและสถานการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์จากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องรวมถึงจัดทำรายงานสถานการณ์เพื่อเสนอผู้บริหารอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุนการประเมินสถานการณ์และการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สถานทูตไทยณกรุงริยาตประกาศเตือนคนไทยเลี่ยงการเดินทางผ่านสนามบินคิงคาลิดหลังเกิดเหตุโจมตีและสถานการณ์อ่อนไหวมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
4: เพจ Facebook Royal Thai Embassy Riyadh ได้โพสต์ประกาศแจ้งเตือนโดยระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาตในช่วงระหว่างวันที่8ถึง10ตุลาคม2569ที่ผ่านมานั้นโดยที่สถานการณ์ยังคงมีความอ่อนไหวและสุ่มเสี่ยงต่อความปลอดภัยสถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตจึงขอแนะนำให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นแต่หากมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่ต้องเดินทางผ่านท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิดขอให้ตรวจสอบสถานะของเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินที่เกี่ยวข้องโดยตรงก่อนเดินทางไปยังท่าอากาศยานเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกอันอาจเกิดจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินสำหรับคนไทยที่พำนักในซาอุดิอาระเบียขอให้ติดตามพัฒนาการของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงใช้ความระมัดระวังในการเดินทางหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่เกิดเหตุโดยไม่จำเป็นและปฏิบัติตามแนวทางด้านความปลอดภัยของทางการซาอุดิอาระเบียอย่างเคร่งครัดทางนี้หากต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อเบอร์ฉุกเฉินได้ที่สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาตโทร966-55462-2005และสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเจดดาโทร966-56808-1225ตลอด24ชั่วโมงผ่านิดคาดนาครายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีตรวจเยี่ยมการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถส่วนการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและคณะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งการดูแลผู้ป่วยการบริหารจัดการน้ำการเยียวยาและการเตรียมฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงศ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งจะตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม และเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรหลังสถานการณ์เริ่มคลี่คลายรวมถึงรับฟังความต้องการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์125เครื่องระบบผลิตน้ำสะอาดและอุปกรณ์สำหรับฟอกไตเพื่อฟื้นฟูความพร้อมในการให้บริการประชาชนจากนั้นเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวตำบลบางปลาร้าอำเภอบ้านสร้างรับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยซึ่งหลายพื้นที่มีระดับน้ำลดลงแต่ยังต้องเฝ้าระวังอำเภอบ้านสร้างอำเภอเมืองปราจีนบุรีและพื้นที่ลุ่มแม่น้ำบางปะกงที่เชื่อมโยงกับจังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ปลายน้ำและย้ำว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้องบริหารจัดการภาพรวมทั้งลุ่มน้ำโดยทุกหน่วยงานต้องใช้ข้อมูลร่วมกันและวางแผนระบายน้ำให้สอดคล้องกับศักยภาพการรองรับน้ำของแต่ละพื้นที่เพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์โดยไม่เพิ่มความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่อื่นตลอดจนกำชับให้วางแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดกองทัพเรือระดมกำลังพลและเรือผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำในแม่น้ำบางปะกงลงสู่ทะเลบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทรา
5: พลเรือตรีชานินทร์ศรียาภัยโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจบรรเทาอุทกภัยอย่างเต็มกำลังโดยระดมเรือผลักดันน้ำและกำลังพลเข้าปฏิบัติการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อเร่งผลักดันมวลน้ำในแม่น้ำบางปะกงออกสู่ทะเลเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดจากการรายงานผลการปฏิบัติในวันนี้กองทัพเรือจัดกำลังพลจำนวน64นายพร้อมเรือผลักดันน้ำรวม30ลำโดยมีเรือพร้อมปฏิบัติภารกิจ28ลำแบ่งกำลังเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่จำนวน18ลำและบริเวณสะพานมอเตอร์เวย์ข้ามแม่น้ำบางปะกงอีก10ลำเพื่อเสริมกำลังผลักดันมวลน้ำอย่างเต็มประสิทธิภาพขณะที่เรืออีก2ลำอยู่ระหว่างเร่งซ่อมเพื่อให้กลับมาสนับสนุนภารกิจได้โดยเร็วกองทัพเรือยังคงใช้เรือผลักดันน้ำทั้ง28ลำตามแผนที่กำหนดพร้อมติดตามสภาพน้ำและประเมินผลการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเพื่อปรับช่วงเวลาเดินเครื่องและการใช้กำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่โฆษกกองทัพเรือย้ำว่าการช่วยเหลือประชาชนเป็นภารกิจสำคัญกองทัพเรือจะติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดประเมินผลและปรับแผนปฏิบัติการให้ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้กำลังพลและยุทโธปกรณ์ทุกส่วนสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดมเครื่องสูบน้ำสมรรถนะสูงเร่งสูบน้ำระบายน้ำออกจากหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.โดยศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต1ปทุมธานีปฏิบัติภารกิจสนับสนุนกรุงเทพมหานครในการเร่งสูบระบายน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังบริเวณหมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครจากผลการปฏิบัติงานล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารายงานว่าระดับน้ำบริเวณจุดติดตั้งเครื่องสูบน้ำสามารถลดลงได้อีก7เซนติเมตรส่งผลให้มีปริมาณน้ำลดลงสะสมรวม34เซนติเมตรและยังคงมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องกรมทรัพยากรธรณีแจ้งเตือนเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่13ตุลาคมนี้จากภาวะฝนตกหนักสะสม
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้กรมทรัพยากรธรณียกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมสูงพร้อมเร่งสื่อสารแจ้งเตือนประชาชนเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะวันนี้ถึง13ตุลาคมขอแจ้งเตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่15จังหวัดรวม29อำเภออาทิจังหวัดตากบริเวณอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดกำแพงเพชรบริเวณอำเภอคลองลานจังหวัดกาญจนบุรีบริเวณอำเภอทองผาภูมิจังหวัดนครศรีธรรมราชบริเวณอำเภอช้างกลางจังหวัดชุมพรบริเวณอำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองบริเวณอำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองจังหวัดสงขลาบริเวณอำเภอรัตภูมิและจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันังสตาและอำเภอทานโตโดยต้องเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าควบคู่กับการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดของภาคใต้อย่างต่อเนื่องปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยกรณีรายงานข่าวมีผู้เสียชีวิตสงสัยป่วยกาฬโรคในรัสเซีย ผลการตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการไม่พบเชื้อกาฬโรคขอประชาชนอย่าตื่นตระหนก
7: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวรายงานความคืบหน้ากรณีเกิดกระแสความกังวลเกี่ยวกับการระบาดของโรคกาฬโรคในเมืองอีครุสสหพันธรัฐรัสเซียโดยข้อมูลที่ได้รับระบุว่าเหตุการณ์เริ่มจากการตรวจพบผู้ป่วยโรคปอดบวมติดเชื้อจากชุมชนซึ่งมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจเฉียบพลันและผู้ป่วยทำงานในสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคแห่งอีครุสจึงมีการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังและตรวจสอบทางห้องปฏิบัติการอย่างเข้มงวดจากการติดตามรายงานข่าวและการประสานงานร่วมกับจุดประสานงานกฎอนามัยระหว่างประเทศประจำประเทศรัสเซียได้รับข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางห้องปฏิบัติการเกือบ 5,000 รายการในกลุ่มผู้สัมผัสไม่พบการติดเชื้อกาฬโรคหรือเชื้อจุลชีพก่อโรคอันตรายร้ายแรงโดยตรวจพบเชื้อไวรัสที่ก่อโรคทางเดินหายใจได้แก่เชื้อโควิด-19 และเชื้อไรโนไวรัสและจากข้อมูลที่ได้รับณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการระบาดของโรคกาฬโรคขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานสาธารณสุขที่เชื่อถือได้และไม่ควรตื่นตระหนกจากข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบทั้งนี้หากประชาชนมีประวัติเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงและมีอาการไข้สูงหนาวสั่นต่อมน้ำเหลืองโตหรือไอหายใจลำบากควรรีบไปพบแพทย์และแจ้งประวัติการเดินทางเพื่อรับการรักษาอย่างถูกต้องเนื่องจากโรคนี้สามารถรักษาได้หากได้รับการวินิจฉัยและรับยาปฏิชีวนะอย่างทันท่วงทีตั้งแต่ระยะแรกๆของโรคกรมควบคุมโรคจะยังคงติดตามข้อมูลสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมถึงการติดตามและประสานงานผ่านเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
1: สรุปการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมปี2569ทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีผู้ประกันตนใช้สิทธิ์กว่า 670,000 คน
8: พันตำรวจโทวรรณพงษ์โคชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังการปิดรับลงคะแนนเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569ว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วประเทศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้ปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นที่ผ่านมาและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิเลือกตั้งกว่า 679,000 คนซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งเมื่อปี2566ประมาณ330%ขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,965 คนเพิ่มสูงขึ้น512%
9: เริ่มนับคะแนนแล้วทุกที่เลือกตั้งนะครับ 100% เราได้เปิดแดชบอร์ดให้สามารถดูได้แต่อาจจะไม่ได้เรียลไทม์ทุกนาทีขนาดนั้นนะครับเพราะการเลือกตั้งก็จะนับไปอย่างต่อเนื่องเรามีผู้ประกันตนที่ได้รับรายงานข้อมูลมายังไม่ครบ 100% นะครับขอยืนยันว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์แล้วไม่น้อยกว่า 672,807 คนเศษเทียบเท่ากับมาใช้สิทธิ์เพิ่มมากขึ้นจากปี2560ตอนนี้นะครับ 330% นายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์ 8,965 คนนะครับเพิ่มขึ้น 512% ตอนนี
8: ้สำหรับพื้นที่ที่มีผู้มีสิทธิ์เดินทางมาใช้บริการมากที่สุดได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall และในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้ผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการยังอยู่ระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดร่วมกับการรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศซึ่งกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลการสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดชนันชิดาสังทองรายงาน
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจะประกวดผลงานสร้างสรรค์ภายใต้โครงการ E-GAT Digiwar ปีที่8นางสาวสิริลักษณ์ศรีมนทนผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่ากฟผ.จัดโครงการ E-GAT Digiwar ปีที่8เพื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์แสดงพลังให้เห็นถึงความสำคัญของพลังงานไฟฟ้าเพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานด้านการสื่อสารต่อไปในอนาคตผู้เข้าร่วมโครงการจะได้เรียนรู้ผ่านการลงมือผลิตผลงานจริงเพื่อพัฒนาทักษะใหม่ๆทางด้านการสร้างสรรค์สตอรี่ไลน์และคลิปวิดีโอควบคู่ไปกับการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าแบ่งการจัดประกวดออกเป็น2รอบรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 165,000 บาท โดยในรอบคัดเลือกทีมผู้สมัครจะต้องส่ง2ผลงานได้แก่คลิปวิดีโอสั้นแนวตั้งความยาวไม่เกิน2นาทีจำนวน1คลิปและสตอรี่ไลน์ของคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อกฟผ.ผลิตไฟฟ้าสร้างสุขเคียงคู่ทุกชีวิตคนไทยส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่23ตุลาคมนี้เพื่อเข้าสู่รอบที่2ต่อไปผู้สนใจติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ผ่านช่องทาง Facebook DigiWar
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลใช้กติกาใหม่สำหรับเครดิตเทอมโดยจะเริ่มใช้วันที่2พฤศจิกายนนี้กำหนดให้ผู้ประกอบการรายใหญ่ชำระเงินให้ SME ภายใน30วันสำหรับสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปขั้นต้นและไม่เกิน45วันสำหรับการค้าการผลิตและการบริการทั่วไปสิ่งสำคัญคือระยะเวลาจะเริ่มนับเมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรือบริการพร้อมเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วจึงขอให้ SME ตรวจสอบหลักฐานและการส่งเอกสารการวางบินให้ชัดเจนเพื่อรักษาสิทธิ์และช่วยบริหารสภาพคล่องของธุรกิจสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อดิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายายาซารีโคศกของกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเปิดเผยผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่ประกาศเตือนให้บริษัทการบินผู้เชี่ยวชาญเจ้าหน้าที่บุคลากรและผู้ที่เดินทางทั้งหมดหลีกเลี่ยงการใช้สนามบินและน่านฟ้าของซาอุดีอาระเบียเนื่องจากสนามบินและน่านฟ้าเหล่านี้ถือเป็นเป้าหมายที่เสี่ยงต่อการถูกโจมตีและเป็นพื้นที่ปฏิบัติการทางทหารของกลุ่มฮูตีเว้นเพียงสนามบินของเมืองมักกะและเมืองมะดีนะห์ซึ่งเป็นพื้นที่ทางศาสนาถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มฮูตีเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศที่ท่าอากาศยานนานาชาติคิงคาลิกในกรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องโดยรอบล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตอย่างน้อย12รายซึ่งรวมถึงพลเรือนชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศและบาดเจ็บมากกว่า300รายกระทรวงพลังงานของสหรัฐรายงานโดยอ้างแถลงการของนายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐอนุมัติการปล่อยน้ำมันดิบจำนวน4ล้านบาร์เรลจากคลังสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้ข้อตกลงการแลกเปลี่ยนน้ำมันกรณีฉุกเฉินให้กับบริษัท Exxon Mobil และ BP อเมริกาเพื่อรักษาการดำเนินงานของโรงกลั่นน้ำมันโดยบริษัททั้งสองแห่งนี้จะต้องคืนน้ำมันดิบเข้าสู่คลังน้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ภายในปีหน้าความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังพายุเฮอริเคนอิซาเอสพัดขึ้นฝั่งในรัฐฟลอริดาทางตอนใต้ของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาสหรัฐอเมริกาส่งผลให้การผลิตน้ำมันในภูมิภาคชายฝั่งทางตอนใต้ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงท่ามกลางปริมาณน้ำมันดิบสำรองที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ปี2525หลังสหรัฐเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศ ในเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่11ซึ่งมีผลกระทบจนถึงวันที่13ตุลาคม2569ในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในช่วงวันที่11ตุลาคมนี้ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้วันที่12ตุลาคมนี้ภาคใต้ในวันที่13ตุลาคมนี้ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ลมตะวันออกความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชลมแปรปรวนความเร็ว10ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดตรังและสตูลลมแปรปรวนความเร็ว15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:02 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง2เมตร7เซนติเมตรและเวลา 18:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร90เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 2:31 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง78เซนติเมตรและเวลา 13:54 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตร วันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 น.
12: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
14: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
16: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาดอ่าน

0: คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มสวท FM 105 MHz
1: สวัสดีผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับขอต้อนรับมายังรายการทอล์กกันซันเดย์ครับวรรณชัยจิตที่วงกับพี่สุดวาทินีห้วยแสนวันนี้มารายงานตัวเช่นเคยกับประเด็นข่าวสารแรงบันดาลใจและความรู้ที่จะได้ถ่ายทอดกันผ่านการพูดคุยชวนคุยครับในการสัมภาษณ์กับแขกรับเชิญที่น่าสนใจทั้งในภาครัฐภาคเอกชนและหลายๆภาคส่วนด้วยกันนั่นก็เป็นเรื่องราวที่จะได้คุยกันในวันนี้ในทอล์กกันซันเดย
2: ์ค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งค่ะรายการทอล์กกันซันเดย์ทางคลื่นวิทยุ105กับ 95.5 มาพบกับผู้เชี่ยวชาญเขาเรียกว่าทางเกี่ยวกับเรื่องไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสิครับเกี่ยวกับเรื่องของตัวผู้ประกอบการรายย่อยวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากดร.นพพงษ์ธีรวรประธานสมาพันธ์ SME ไทยจะมาพูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยลงลึกในเรื่องต่างๆในการที่จะช่วยผู้ประกอบการรายย่อยยังไงนะวันนี้ที่สถานการณ์อาจจะบางจุดก็เจอภาวะวิกฤตเรื่องน้ำท่วมแต่บางจุดก็ไม่เกิดตรงส่วนนี้เนี่ยมีวิธีแก้ไขยังไงภาครัฐจะช่วยยังไงตรงส่วนนี้เนี่ยมาพบกับทางดร.นพพงษ์หรือดร.เอกได้เลยค่ะสวัสดีค่ะพี่
3: สวัสดีครับที่สุดครับแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
2: ค่ะส่วนนี้ที่สุดเกินไปเนี่ยดร.เอกมองว่าเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็ต้องบอกว่าหนักที่สุดในรอบหลายสิบปีเนาะโดยภาพรวมเนี่ยน้ำจะท่วมมาจากฝนเป็นหลักนะครับท่วมกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกพื้นที่หลักๆจะประมาณนี้ครับกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกซึ่งในภาคตะวันออกกับภาคกับปริมณฑลเนี่ยก็จะมีโรงงานผู้ผลิตอยู่พอสมควรนะครับในกรุงเทพเนี่ยที่น้ำท่วมเนี่ยก็ประกาศภัยพิบัติทั้ง50เขตอันนี้ก็กระทบกันโดยภาพกว้างภาพรวมนะครับทีนี้บางพื้นที่เหมือนที่พี่สุดบอกแหละว่าบางพื้นที่ก็ท่วมมากบางพื้นที่ก็ท่วมน้อยทีนี้ลำดับของความเสียหายเนี่ยมันน่าจะไล่ไปตามประเภทของธุรกิจขนาดของธุรกิจถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยเป็นร้านอาหารเป็นแม่ค้าที่อยู่ในตลาดสดแล้วตลาดสดเปิดไม่ได้คนไปตลาดไม่ได้อันนี้จะเป็นกลุ่มไมโครเนี่ยพวกนี้กระทบหมดเลยแล้วพวกนี้ขายของเงินหมุนกันวันต่อวัน
2: ไปวันเลย
3: แล้วพอเงินหมุนใช่อันนี้คือกลุ่มเล็กที่เราเรียกว่าไมโครเนาะไมโครเอ็นเตอร์ไพรส์เนี่ยกลุ่มนี้กระทบก็คือภาพรวมเหมือนกระทบไม่เยอะแต่ว่าพอไปเทียบสภาพคล่องของเขาเม็ดเงินรายได้รายจ่ายที่เขาต้องหมุนเงินรายวันเนี่ยมันกลายเป็นเขาได้รับผลกระทบหนักมากเขาขายของไม่ได้เป็นสัปดาห์อย่างเงี้ยจากที่หาเช้ากินค่ำวิ่งหาเงินรายวันมาจ่ายดอกเบี้ยนอกระบบบ้างไปซื้อของซื้ออะไรมาขายก็ว่ากันวันต่อวันเนาะหาเงินมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงคนในครอบครัวเลี้ยงลูกน้องกลุ่มนี้กระทบหนักมากถ้าพอหยุด1สัปดาห์เนี่ยรายได้ไม่มี1สัปดาห์เนี่ยถือว่าสภาพคล่องนี้ขาดโดยสมบูรณ์นะครับ
2: ใช่
3: กลุ่มที่แข็งแรงขึ้นมาหน่อยก็ร้านค้าร้านอาหารร้านน้ำร้านคาเฟ่ต่างๆเนี่ยไอ้กลุ่มนี้โตขึ้นมานิดนึงกลุ่มนี้ก็กระทบเยอะอยู่กระทบเยอะอยู่ร้านเปิดไม่ได้1สัปดาห์เนี่ยแต่ยังพอมีเงินหมุนเวียนอยู่บ้างอาจจะไปกระทบข้าวของในร้านโต๊ะเต๊ะในร้านนะแต่ก็ต้องบอกว่ากระทบเหมือนกันที่อยู่ในบริเวณน้ำท่วมที่อยู่บนถนนสายต่างๆเนี่ยอันนี้พูดถึงกรุงเทพปริมณฑลนะครับจริงๆภาพรวม30กว่าจังหวัดเนี่ยมันก็คล้ายๆกันหมดส่วนรายที่โตขึ้นมาเป็นผู้ผลิตเนี่ยอาจจะมีระบบป้องกันน้ำที่ดีกว่าเรามีเครื่องสูบน้ำนู่นนี่นั่นแต่ว่าก็ไม่ได้หมายว่ารอดทุกรายนะครับก็มีรายทั้งรายที่รอดแล้วก็ไม่รอดรายที่รอดก็รอดไปรายที่ไม่รอดก็กระทบบ้างแต่ก็กลุ่มนี้ก็จะมีเงินหมุนเวียนที่ช่วยตัวเองได้ระดับหนึ่งเดือดร้อนไหมเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนอยู่แล้วล่ะเหตุการณ์ที่มันเกิดเนี่ยมันเดือดร้อนกันหมดเพียงแต่ว่าผมพยายามไล่ระดับของความต้องการความช่วยเหลือภาครัฐว่ากลุ่มไหนเนี่ยต้องการความช่วยเหลือมากน้อยเร็วสามารถรอเป็นระยะเวลาหนึ่งได้ไม่ได้นะครับก็อย่างที่บอกว่ากลุ่มไมโครเนี่ยอันเนี้ยรอยากนะครับรอยากก็ถ้า จ้าความช่วยเหลือยังนั่งรวบรวมเอกสารต้องไปถ่ายรูปน้ำท่วมมาก่อนโน่นนี่นั่นกลุ่มนี้ปิดกิจการได้เลยนะครับพร้อมปิดกิจการแล้วก็เท่าที่เราพูดคุยมาเนี่ยตัวเลขเยอะอยู่นะครับตัวเลขเยอะอยู่ที่พร้อมปิดกิจการเนี่ยเมื่อ2วันที่แล้วพิสุทธิ์เราประชุมสมาพันธ์ SME ไทยทั่วประเทศเนาะแล้วก็คุยกับท่านประธานจังหวัดท่านผู้นำเครือข่ายของสมาพันธ์ทั้ง76จังหวัดแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลพวกนี้ครับมันก็มีบางพื้นที่ทางภาคเหนือที่ท่วมบ้างเนาะอีสานนี่มีบ้างแต่ว่ายังไม่เป็นกลุ่มเหมือนที่ผมเล่าในช่วงต้นเนี่ยว่ากรุงเทพปริมณฑลภาคกลางภาคตะวันออกอันนี้จะเป็นจุดโฟกัสหลักของการท่วมรอบนี้แล้วก็ตัวที่ต้องเตรียมไว้ก็คือน้ำฝนกำลังลงใต้เมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยฝนก็ไปเทตกแค่ชั่วโมงเดียวนะตกในเขตเทศบาลนครยะลานะชั่วโมงเดียวครับน้ำท่วม
2: ท่วมเลย
3: น้ำท่วมเมืองใช่ใช่ๆอันนี้ก็เป็นข่าวไปทั่วเหมือนกันแต่ระบายได้เร็วนะครับระบายได้เร็วแต่ว่าน้ำก็ขึ้นเร็วเหมือนกันชั่วโมงเดียว
2: ทำความเสียหายได้เร็ว
3: เพราะใช่ๆไอ้คนที่เข้าบ้านก็เข้าบ้านแล้วไอ้มอเตอร์ไซค์ที่เสียก็เสียแล้วนะครับ
2: เสียแล้วใช่อ
3: ันนี้กำลังจะบอกว่าอากาศมันเปลี่ยนเนาะอากาศมันเปลี่ยนสภาพแวดล้อมมันเปลี่ยนฝนหลังๆมันมาปุ๊บมันตกแช่ตรงนั้นเลยชั่วโมง2ชั่วโมงปริมาณฝน70บ้าง100บ้าง200บ้างอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ระบบคูคลองสาธารณูปโภคที่เคยมีเนี่ยมันเอาไม่อยู่ต่อให้ขุดลอกคลองก็แล้วอะไรก็แล้วเนี่ยขนาดของท่อที่เคยใช้เนี่ยมันใช้งานได้ในช่วงปริมาณน้ำระดับหนึ่งชุมชนระดับหนึ่งตอนนี้ประชุมชนมันขยายตัวปริมาณคนมันมากขึ้นปริมาณน้ำที่ของฝนที่มันตกมันมากขึ้นเนี่ยคูคลองที่มีมันไม่พอต่อการรองรับปริมาณน้ำพวกนั้นเนาะอันนี้ก็ว่าไปเป็นอีกเรื่องหนึ่งทีนี้เราโยมกลับเข้ามาในเรื่องของผู้ประกอบการของเราละก็อย่างที่บอกว่ารายเล็กรายน้อยรายย่อยเนี่ยถ้าช่วยเขาช้าเขาก็ต้องเปลี่ยนอาชีพอะเขาก็ต้องปิดกิจการไปส่วนรายที่เราเรียกว่าสมอลใช่รายที่สมอลเนี่ยที่มีหน้าร้านมีอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยเขาให้เร็วหน่อยก็ดีแต่กลุ่มนี้ก็ยังพอเอาตัวรอดได้ในช่วงสั้นๆนะครับในช่วงสั้นๆนี่ก็อาจจะซ่อมนู่นซ่อมนี่เพื่อเปิดร้านไปก่อนได้ส่วนของผู้ผลิตก็อันนั้นผมก็เข้าใจว่าเขาคงไปต่อรองกับซัพพลายเออร์บ้างเพื่อขอยืดเวลาไปคุยกับลูกค้าเพื่อขอส่งสินค้าช้าเนื่องจากน้ำท่วมอะไรต่างๆมาตรการความช่วยเหลือก็อาจจะไปได้รอเป็นเดือนได้นะครับแต่ที่ผมพูด2กลุ่มแรกเนี่ยถ้าลากเป็นเดือนหรือหลายๆเดือนเนี่ยก็บอกว่าไม่รอดโดยเฉพาะกลุ่มแรกที่เราเรียกว่าไมโครแม่ค้าในตลาดเนาะจินตนาการถึงกลุ่มนั้นเนาะ

0: ดร.เอกเข้าไปพูดคุยในเรื่องของมาตรการในเรื่องของการแก้ไขในเรื่องของการช่วยเหลือมันมีอะไรออกมาเป็นรูปแบบเป็นโมเดลในการที่เราจะเอามาใช้เพราะว่าเหมือนอย่างที่ดร.เอกพูดนะคะว่าในมุมในสิ่งที่ทางรัฐบาลออกมาบอกให้กรอกนู่นกรอกนี่ต้องถ่ายรูปถ่ายอะไรบางที่เนี่ยมันถ่ายได้เพราะมันแห้งแล้วแต่บางที่ยังไม่แห้งตรงส่วนนี้เนี่ยในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นแนวทางไหมในอนาคตที่จะแบบว่ามันเหมือนเราต้องโตไปให้ทันกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโซเชียลที่เราไม่จำเป็นต้องแบบต้องไปถ่ายรูปคุณต้องถ่ายรูปมานะยืนยันมานะอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ช่วยกับคนที่อยาก
1: ที่สุดยุค
0: ค่ะ
1: ยุค AI กำลังมาถ้าถ่ายรูปไม่ทำไม่ทันเนี่ยเอาไปทำเองใน AI เอา
0: ไม่ใช่ดร.เอาเด
1: ี๋
0: ยวก็กลายเป็นมิดกลายเป็นมิดไปเลย
1: มันบางเรื่องเนี่ยมันสามารถใช้ข้อมูลว่าพื้นที่นั้นน้ำท่วมไหมนะครับมันไม่ต้องเอารูปถ่ายละมันประกาศเขตภัยพิบัติเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการหรือประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าพื้นที่ไหนน้ำมันท่วมไม่ท่วมก็อะไรที่มันต้องเยียวยาอะไรที่มันต้องชดเชยก็ทำเลยนะครับไม่เห็นต้องเอารูปมาเป็นหลักฐานพยานผมว่ามันก็ประกาศเขตภัยพิบัติชัดเจนอยู่แล้วอันนี้พูดถึงกรุงเทพนะแล้วต่างจังหวัดก็คล้ายๆกันท่านผู้ว่าประกาศเขตภัยพิบัติในพื้นที่ไหนๆก็พื้นที่นั้นก็ต้องยอมรับว่ามีความเสียหายเยอะอยู่แล้วเพราะนั้นก็เน้นเร็วครับการช่วยเหลือเยียวยาหลังอุทกภัยเนี่ยมันก็ต้องเน้นเร็วนะจริงๆสมาพันธ์มีเสนอไปประมาณ5เรื่องเดี๋ยวขอใช้เวลาสั้นๆเนาะในการเล่าสู่กันฟังเนาะพูดสุดเนาะเรา5เรื่องของเราแล้วก็บอกว่าเรื่องแรกเนี่ยเราก็ต้องบอกว่าผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อยรายย่อยเขาก็มีภาระนะใครที่เข้าสู่ในระบบได้เนี่ยพักหนี้เขาได้ไหมสัก6เดือนปีนึงให้เขาหายใจให้เขาโดยเฉพาะรายเล็กแต่ว่ารายเล็กกับการพักหนี้ผมยังเฉยๆนะเพราะรายเล็กปกติเขาต้องหาแบงค์ไม่ได้อยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะรายเล็กก็ไม่มีสินเชื่อกับธนาคารอยู่แล้วส่วนใหญ่ก็กู้นอกระบบเพราะอาจจะเป็นรายสมอลที่โตขึ้นมาหน่อยเป็นร้านค้าที่สามารถไปกู้กลไกธนาคารได้นี่ก็อาจจะต้องยืดหนี้ให้เขาพักดอกเบี้ยอะไรให้เขาสัก6เดือนปีนึงเพื่อให้เขาหายใจเนาะอันนี้ก็เป็นมาตรการแรกที่เราพูดคุยไปนะครับอันที่สองเนี่ยสำหรับไอ้กลุ่มที่เป็นสมอลแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยที่เป็นภาคผลิตแล้วก็บอกว่ามีซอฟต์โลนเติมลงไปให้เขาหน่อยเนาะเพราะว่าเขาก็ต้องไปปรับปรุงเครื่องจักรไปปรับปรุงร้านอาหารร้านค้าของเขาโต๊ะเขาพังไหมครัวเขาพังไหมอะไรเขาเปิดร้านได้ไหมเครื่องชงกาแฟของเขายังอยู่ในสภาพที่ต้องซ่อมแซมหรือเปล่าถ้าเขามีเงินซ่อมแซมปุ๊บแต่ว่ามันก็ดึงสภาพคล่องเงินหมุนของร้านเนี่ยออกไปมันก็ต้องอาจจะหาวิธีเติมกลับเข้าไปให้เขาเนาะไม่ต้องเยอะแต่ว่าอย่างน้อยให้เร็วนะครับเน้นเร็วครับการช่วยเหลือหลังอุทกภัยเนี่ยมันต้องเน้นเร็วเน้นความเร็วนะไม่ใช่มานั่งรวบรวมเอกสารเดี๋ยวขอประเมินสินเชื่อก่อนอีก3เดือนแล้วมาตอบว่าไม่ได้ครับอะไรอย่างเงี้ยเลิกเถอะผมว่าภายใน 2-3 วันมันต้องตอบเขาได้ว่าเข้าหลักเกณฑ์ไม่เข้าหลักเกณฑ์ถ้าไม่เข้าหลักเกณฑ์เนี่ยวงเงินลดลงมาได้เท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้รัฐอาจจะต้องไปช่วยครับ
0: ต้องไปฝากถึงใครคะเลิกเหอะเนี่ยเลิก
1: รวม
0: ค่ะ
1: เนี่ยก็ไปมีพยายามจะไม่ให้เครียดเนาะพอเข้าใจว่า
0: ค่ะ
1: ท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยก็เพิ่งพ้นหลายพื้นที่ก็เพิ่งพ้นนะครับหลายพื้นที่ก็ยังจมอยู่ในน้ำนะก็ไม่อยากจะให้เครียดมากนะก็ซอฟต์โลนมันก็ต้องเป็นซอฟต์โลนพิเศษที่เน้นความเร็วอะไม่ใช่พิจารณาตามขั้นตอนปกติแล้วก็มันก็ต้องยอมรับว่าซอฟต์โลนมันเป็นเงินช่วยเหลือตัวเงินอาจจะไม่ได้เยอะแต่มันต้องเน้นความเร็วดอกเบี้ยก็อาจจะช่วยเหลือไม่ใช่แบบแหมโอกาสจังหวะในการทำกำไรเนาะ
0: สุดจำได้เลย
1: ช่วยเหลือก็ช่วยเหลือ
0: ดร.พูดเรื่องซอฟต์โลนนี่สุดจำได้ตอนปี54นะคะตอนปี2554มีซอฟต์โลนออกมาก็คือมันลดดอกเบี้ยบ้านหรืออะไรต่างๆที่เสียหายเว้นบ้างไปเลย5ปี3ปีก็ว่ากันไปตรงส่วนนี้เนี่ยมันจะต้องมีกรอบกติกามารยาทอย่างนี้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะใช่ไหมคะดร.
1: ก็ดีนะเหมือนผมว่าตัวที่มันกระทบจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะผู้ประกอบการนะประชาชนก็กระทบตัวบ้านอย่างเงี้ยสามารถพักชำระค่างวด6เดือนปีหนึ่งได้ไหม
0: นะ
1: แล้วจะทำยังแล้วดอกเบี้ยเนี่ยมันควรจะนะอารุ่มอร่วยเนาะไอ้พักชำระต้นไปเอาค่างวด6เดือนนี้ไปต่อท้ายหลังจะหมดสัญญาได้แต่ดอกเบี้ยไม่ควรจะไปกระทบกับเขาแล้วอะผมว่าถ้าแบงค์เขาไม่ยอมรับส่วนนี้รัฐบาลก็อาจจะต้องหาเงินไปชดเชยเยียวยาระดับหนึ่งมันต้องเดือดร้อนความเดือดร้อนที่มันเป็นภัยธรรมชาติมันต้อง

0: แบ่งกันไปเนาะมันไม่ใช่ใครเป็นคนที่รับไปคนเดียวทั้งหมดเนี่ยมันหนักเกินไปเพราะแบงก์ก็อาจจะต้องเสียสละกําไรของตัวเองลงมาบ้างนะครับภาคประชาชนก็ต้องรับสภาพธนาคารก็ต้องหาเงินมาช่วยประมาณนี้ครับรวมๆแล้วก็แบ่งภาระกันไปทีนี้มาตรการที่สามที่ที่เรามองก็คือเงินเยียวยานี่แหละต้องเร็วไม่ไอเรื่องเอกสารนั้นไม่ต้องแล้วครับผมว่าจุดไหนประกาศเขตภัยพิบัติก็จุดนั้นก็สามารถเยียวยาได้เลยมีตัวมีเลขที่บ้านเลขที่มาหรือบ้านเลขที่ไม่มีก็มีเจ้าของบ้านอะไรถ่ายรูปมานิดๆหน่อยๆไม่ให้พอรู้ว่าเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้จริงๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ผมว่าเจ้าหน้าที่ท่านในกรุงเทพหรือเจ้าหน้าที่เขตกับภาคประชาชนในแต่ละบ้านเนี่ยก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ก็พอรู้ว่าใครอยู่หลังไหนมีทะเบียนบ้านพื้นที่ไหนไม่มีแล้วจะพิสูจน์อะไรยังไงก็เอาเท่าที่จำเป็นนะไม่ต้องเอาตามตำราที่แบบโอ้โหลิสต์มา10 กว่าเรื่องแล้วภาคประชาชนต้องไปวิ่งทำเอกสารพวกนี้มาเพื่อมานั่งเบิกจ่ายเงิน9,000อะไรนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องตลกมากตอนเงินเยียวยาเบื้องต้นนี่เยียวยาให้เร็วแล้วไอ้เงินช่วยเหลือเงินซอฟโลนอะไรก็ควรจะเร็วเน้นความเร็วนะครับความช่วยเหลือต้องเร็วถ้าไม่เร็วเนี่ยมันเหมือนกับไปลงโทษเขาซ้ำอ่ะเขาวิ่งเต้นนู่นนี่นั่นหลังจากน้ำท่วมแล้วสุดท้ายมาโอ้กว่าจะได้อีก3 เดือนเขามันไม่ได้ช่วยอ่ะมันเหมือนกับเป็นการไปซ้ำเติมมากกว่าอันนั้นก็เป็นเรื่องข้อที่3นะที่สมาพันธ์เรานำเสนอไปแล้วข้อที่4เราก็บอกว่าเนี่ยภาครัฐก็ออกมาตรการมาช่วยหน่อยว่าใครที่เป็นเจ้าของที่ที่ให้ผู้ประกอบการรายย่อยเหมือนตลาดอย่างเงี้ยมันก็ต้องจ่ายค่าแผงเหมือนร้านค้าร้านอาหารต่างๆหรือห้างสรรพสินค้าที่เปิดไม่ได้ในช่วงนั้นๆเนี่ยก็ควรจะมีส่วนลดนะมีส่วนลดค่าเช่าเพราะว่าผู้ประกอบการที่อยู่ในห้างที่อยู่ในตลาดหรือว่าอยู่ตามริมถนนก็ดีที่ไปเช่าร้านเขาอยู่นี่มันมีค่าเช่าเดือนเป็นรายเดือนพอมันหายไปอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยมันขายของไม่ได้เนี่ยต้นทุนส่วนนั้นก็ควรจะแบ่งกันนะครับไอ้ผู้เช่าก็ลดให้ไอ้ผู้ให้เช่าก็ลดราคาลงมาหน่อยผู้เช่าก็เข้าใจแล้วว่ามันขาดทุนอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันก็อย่างที่บอกอ่ะเวลามันเจอวิกฤตมันก็ต้องรับกันไปคนละนิดคนละหน่อยเนาะมันจะแบบมีใครที่ลอยตัวไม่ยอมช่วยเหลือสังคมไม่ยอมช่วยเหลือไม่ยอมเข้ามาในซัพพลายเชนที่มันเดือดร้อนเลยผมว่านั่นก็ใจดำไปนิดนะคือเข้าใจว่าเดือดร้อนเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่เขาพึงจะได้แต่ว่าพอเป็นวิกฤตมันก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือนะอันนั้นคือมาตรการที่4ที่สมาพันธ์นำเสนอไปมาตรการที่5ก็อาจจะต้องมีมาตรการมีโครงการเหมือนไทยช่วยไทยพลัสมาในพื้นที่ที่น้ำท่วมอาจจะเป็นอะไรคูปองนำโชคให้ชิงรถแล้วต้องไปจับจ่ายในร้านค้าในพื้นที่30 กว่าจังหวัดที่น้ำท่วมอะไรประมาณนี้แล้วก็ต้องไปลองคิดกันดูว่าก
1: ระตุ้นการจับจ่าย
0: ใช่ดึงกำลังซื้อกลับมาเพื่อไปช่วยร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่นั้นๆเพราะมาตรการนี้น่าจะเป็นมาตรการที่ช่วยคนตัวเล็กได้ดี
1: ที่สุด
0: คนตัวเล็กของใช่คนตัวเล็กคือไมโครนะไมโครกับสมอลเนี่ยพอเอาเงินไปช่วยต่อให้เราเร่งยังไงผมก็เชื่อว่ากลไกรัฐก็ยังเน้นเอกสารเนาะแล้วพอเน้นเอกสารปุ๊บมันก็ยังช้าแหละกระตุ้นยังไงก็ช้าไม่มีใครกล้าทุบโต๊ะก็สิ่งที่เรานำเสนอก็ประมาณนี้สิ่งที่เราเห็นภาครัฐบางเรื่องภาครัฐก็ทำนะครับเราเห็นอยู่ว่ามีประกาศออกมาแต่ว่าเราก็ติดตามเนาะเราไม่อยากให้เป็นเพียงการเล่นกับข่าวมาถึงออกมาตรการซอฟโลนตัวนั้นมาช่วยตัวนี้เดี๋ยวจะรีบช่วยผู้เดือดร้อนผ่านไป3 เดือนไอ้แบงค์นั้นเลยสุดท้ายคนเดือดร้อนยังไม่ได้อะไรอย่างนี้เล่นกับข่าวเนาะผมใช้คำว่าเล่นกับข่าวก็เข้าใจว่าเสนอข่าวอะโอเคว่ามีความตั้งใจจะทำอะไรแต่กลไกที่ทำได้จริงอันนี้สำคัญกว่าว่าอยากจะทำอะไรหรือตั้งใจจะทำอะไรเพราะถ้าทำได้จริงเนี่ยความเดือดร้อนมันก็บรรเทาได้เร็วภาคประชาชนก็อย่างนั้นก็เข้าใจนะว่ากลไกภาครัฐก็มีส่วนมาร่วมเป็นร่วมตายร่วมเดือดร้อนร่วมกันอย่างที่ผมบอกว่าพอมันเจอวิกฤตมันก็ต้องแบ่งกันคนละนิดคนละหน่อยอย่าให้ภาคประชาชนรับวิกฤตไปทั้งหมดนะภาครัฐก็อาจจะต้องยอมตัดลดตัดทอนหรือว่าอาจจะยอมเหนื่อยขึ้นกับการทำงานเพื่อมาช่วยเหลือความเดือดร้อนที่มันเป็นวิกฤตมันไม่ใช่เป็นภาวะปกติประมาณนี้ครับพี่สุดครับเบื้องต้น
1: แต่ดร.นะคะเพราะณวันนี้ไอ้ตัวที่น้ำท่วมจริงๆมันโหดร้ายมากกว่าปี54เยอะเพราะว่ามันมาเร็วไปเร็วเสียหายเร็วแล้วก็ฟื้น กลับมาเร็วโดยที่ว่ากลับมาแล้วไม่เหลืออะไรเลยเร็ว ใช่ไหมคะตรงส่วนนี้สุดก็เลยมองว
0: ผ
1: ่าม
0: ผมมองความโหดร้ายอ่ะมันแล้วแต่มองมิติไหนนะแต่ถ้
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: มองในแง่ของปริมาณน้ำเนี่ยมันเยอะมันเยอะแล้วทีเดียวมัน30 กว่าจังหวัดคำว่าทีเดียวหมายถึงภายใน
1: ค่ะ
0: สัปดาห์2 สัปดาห์เนี่ยมันไปทั้ง30 กว่าจังหวัดเมื่อก่อนช่วงปี54น้ำท่วมเนี่ยมันยังไหลมาน้ำ
1: ม
0: เห
1: าน
0: ือ
1: เร
0: มั
1: ื
0: น
1: ่
0: ย
1: อ
0: ัง
1: ย
0: ค่อยๆไหลมาเรายังรู้ว่าอีก1 อาทิตย์มันเข้ากรุงเทพนะ
1: เราได้
0: ถึ
1: เต
0: ง
1: ร
0: แ
1: ี
0: ต่
1: ยม
0: เรา
1: พร
0: ก็
1: ้อม
0: กันมันไม่อยู่เรากันมันไม่อยู่ปริมาณน้ำมันนั้นนะมวลน้ำมันเยอะมหาศาลแต่
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ันค่อยๆมาแต่พอมารอบนี้เนี่ยมันมาพร้อมกับฝนมันลงปุ๊บแล้วมันมาหมดเลยทีเดียว30 กว่าจังหวัดมันกรุงเทพมันท่วมพร้อมกันภายในวัน2 วันเลยเพราะฉะนั้นทิศทางการมาของน้ำมันเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุ๊บแล้วจะยังไงต่ออ่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องนอกเหนือจาก MSME ที่เราคุยเนาะระบบโครงสร้างคูคลองระบายน้ําทํายังไงอาจจะต้องคิดใหม่ทําใหม่กันทั้งระบบนะครับพอสมควรเพราะผมเชื่อว่าฝนที่ตกอย่างเงี้ยมันเริ่มกลายเป็นปกตินะไอเรนบอมเนี่ยไอที่มันตกแล้วมัน
1: อ่าฮะ
0: ย้ำอยู่ใน
1: ใ
0: เ
1: ช
0: ข
1: ่
0: ตเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นมากถี่ขึ้นเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มากจุดขึ้นเรื่อยๆหาดใหญ่ก็เจอนะครับเข้าใจว่าเชียงรายก็เจอเชียงรายไอ้2 ปีที่แล้วที่มีโคลนถล่มอะไรต่างๆเนี่ย
1: น่านก็เพิ่ง
0: เ
1: ผ
0: ร
1: ่านน
0: บอม
1: มาม
0: ันไปน่านก็เพิ่งเจอใช่แล้วมันแบกรับภาระน้ําอะไรไม่ดินมันแบกภาระน้ําไม่ไหว
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นทิศทางการตกลักษณะการตกเนี่ยมันกับสาธารณูปโภคที่มีอยู่มันอาจจะเอาไม่อยู่แล้วช่องทางการระบายน้ําใหม่ๆอาจจะต้องคิดกันทั้งระบบอ่ะคิดกันแล้วก็ทํากันเพิ่มขึ้น
1: ทั้งในมุมของตัวทางที่ดร.เองอยู่ในกลุ่มของผู้ประกอบการทั้งหมดทั้งองค์อีโคซิสเต็มของ SME เนี่ยที่ดร.เองเนี่ยมองว่าเราจะไปบอกความรู้ความเข้าใจในอินโนเวชันในอนาคตในการเตรียมรับโดยจะคือภัยพิบัติมันมาแบบถี่ขึ้นเยอะขึ้นตรงส่วนนี้ขณะที่จริงๆผู้ประกอบการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรีสอร์ทริมน้ำร้านกาแฟริมน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่บางพื้นที่ที่มันไม่เคยท่วมก็ต้องท่วมบางพื้นที่ไม่ท่วมก็ท่วมตรงส่วนนี้เนี่ยเราจะไปบอกผู้ประกอบการ SME ยังไงหรือผู้ประกอบการที่เขาทำงานตั้งแต่รายย่อยรายกลางแล้วก็ตัวรายใหญ่เลยเนี่ยเพราะว่าตั้งวันนี้บางคนเ
0: ค
1: น
0: ร
1: ี่
0: ั
1: ย
0: บ
1: เขาตระหนักรู้แล้วเขาเริ่มเตรียมพร้อมขณะที่อีกหลายๆท่านหรือหลายๆองค์กรหลายๆเครือข่ายเนี่ยเขายังใช้ชีวิตแบบเดิมๆเหมือนตอนนี้เรากำลังสู้กับภัยพิบัติกับพิษของ AI กับอะไรต่างๆณวันนี้ภัยพิบัตินี้ก็เป็นอะไรที่เราจะต้องพัฒนาเตรียมรับกับเขาด้วยเหมือนกันตรงส่วนนี้เนี่ยด็อกเตอร์มองว่าเป็นในเรื่องของเราจะไปให้ความรู้เขาอย่างไรได้บ้างคะ
0: หลายคนพูดว่าเอ๊ะมันต้องมีนวัตกรรมที่ทําให้มันอยู่กับน้ําได้มันพูดง่ายแต่มันคืออะไรอะครับมันคืออะไรแล้วมันจะเป็นอะไรแล้วสําหรับร้านรายย่อยแม่ค้าในตลาดจะให้ไปหานวัตกรรมอะไรในการหนีน้ําอะครับในเมื่อคนลูกค้ามันเข้าไปในตลาดไม่ได้นะเพราะงั้นถ้าถามผมเนี่ยโรงงานอาจจะได้
1: ขายเรือ
0: น
1: ค่
0: ะ
1: ะขายเรือ
0: โรงงานที่
1: เป็นแต่จะขายในแผงลอยแล้วก็ไปขายเรือ
0: มันอยู่ที่ไซส์มันอยู่ที่ไซส์ถ้าเป็นโรงงานหรือว่าเป็นร้านที่เป็นมีผลประกอบการโตระดับหนึ่งเนี่ยก็อาจจะมีแผน2ในการหาอุปกรณ์ช่วยสูบน้ําออกจากบ้านมีที่กั้นน้ํากั้นอะไรเนาะแต่อย่างตลาดเนี่ยมันทําไม่ได้อยู่แล้วแม่ค้ารายย่อยไมโครต่างๆเนี่ยเขาทําไม่ได้ตลาดต้องทําเจ้าของตลาดต้องทําครับก็ลองดูผมว่าระบบระบายน้ําออกไปนอกพื้นที่ก็อาจจะช่วยระดับหนึ่งเนาะลายโตน่าจะมีนวัตกรรมได้มากกว่าเหมือนโรงงานเนี่ยเขาก็ต้องมีวิธีป้องกันโรงงานของเขาเนี่ยมีนวัตกรรมในการป้องกันน้ำเนี่ยได้ดีกว่าก็ลองดูครับเอานวัตกรรมมาใช้ได้ก็ดีแต่สุดท้ายเนี่ยผมว่ามันต้องเป็นระบบเตือนภัยนะระบบเตือนภัย
1: ค่ะ
0: ผมกำลังจะบอกว่าพอฝนตกมาสักระยะหนึ่งเนี่ยเราเห็นปริมาณน้ำฝนเราเห็นพยากรณ์อากาศต่างๆหนึ่งกรุงถ้าในเขตกรุงเทพก็อาจจะเป็นกรุงเทพถ้าเป็นต่างจังหวัดก็อาจจะเป็นในส่วนของคนที่รับผิดชอบในแต่ละจังหวัดเนาะมันต้องประกาศเตือนภัยแล้วก็มันต้องมีเครื่องมือในการประกาศเตือนภัยที่กระจายข่าวได้เร็วพอสมควรแล้วในถนนสายหลักๆอาจจะต้องมีวิธีป้องกันน้ําท่วมเป็นพิเศษ เพื่อไม่ให้การสัญจรการจราจรต่างๆเนี่ยมันถูกตัดแล้วมันตายระบบความช่วยเหลือมันจะตายไปทั้งหมดเลยถ้าถนนเส้นหลักๆมันถูกน้ําจมน้ําแล้วก็ถูกน้ําตัดแต่ว่าผมว่ามันเลี่ยงยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทําได้ก็คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับน้ําเวลาฤดูของน้ํามาเพียงแต่ว่าตัวที่เราทําได้คือระบบเตือนภัยเพื่อให้ผู้ประกอบการหรือว่าชาวบ้านเนี่ยขยายเก็บของขึ้นที่สูงจะได้เสียหายน้อยลงแล้วเคลียร์ถนนสายหลักๆเนี่ยให้การจราจรสัญจรได้เร็วแล้วระบบการฟื้นตัวของร้านค้าของภาคประชาชนต่างๆนั้นก็ตามมาอาจจะต้องวางแผนในการตั้งรับกับปริมาณน้ำถ้ามาเยอะๆอย่างนี้ครับเพราะว่าระบบสาธารณูปโภคที่มีมันชั่วโมงนี้มันยังเอาไม่อยู่แล้วการจะปรับเปลี่ยนคูคลองระบายน้ำทั้งเมืองไม่ว่าจะเป็นเขตจังหวัดหรือเขตของกทมทั้ง50เขตเนี่ยมันเสกไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเรียนรู้ว่าหลังจากน้ำมาฝนมาแรงๆอย่างนี้เนี่ยมันคงไม่ใช่มาครั้งสุดท้ายครับอันนี้ไม่ได้มองโลกในแง่ร้ายเนาะมองโลกตามความเป็นจริงผลถ้ามันยังมีโอกาสที่จะมาอย่างนี้อีกปุ๊บจะมีแผน1 2 3ในการเตือนภัยแล้วพอน้ำมาปุ๊บจะบริหารจัดการจุดท่วมไม่ท่วมทำยังไงให้ถนนสายหลักนี่สามารถสัญจรได้มากที่สุดเนาะน้ำอยู่ในถนนสายหลักน้อยที่สุดแล้วหลังจากท่วมแล้วจะมีระบบฟื้นฟูยังไงเราอาจจะต้องไปโฟกัสเรื่องพวกนั้นในช่วงที่สาธารณูปโภคเรายังต้องใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนนะก็ถ้ามีระบบเตือนภัยที่ดีระบบเส้นทางสายหลักๆยังวิ่งได้บริหารจัดการได้ดีระดับหนึ่งเนี่ยแล้วก็ระบบการฟื้นฟูโดยภาพรวมเนี่ยทำได้รวดเร็วผมว่ามันก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้สุดท้ายต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันครับมันคงบอกว่าหรือเขาเรียกอะไรหาใครไปปักตะไคร้น่าจะใช้ในยุคนี้ไม่ได้นะพี่สุด
1: ไม่ได้แล้ว
0: ฝนมาขนาดนี้น่าจะเอาไม่อยู่ก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันครับ
1: ค่ะงั้นวันนี้ทางรายการทอล์กกันซันเดย์ก็ขอขอบคุณทางดร.นพพงศ์ธีรวรไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากครับพี่สุดครับแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านครับ
2: คุยกันสารพันเรื่องสาระและบันเทิงใจบันดาลแรงกับข้อคิดและประสบการณ์จากแขกรับเชิญหลากหลายวงการกับรายการทอล์กกันซันเดย์ทุกวันอาทิตย์ทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มสวท.FM 105 เมกะเฮิรตซ์

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรกระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลรัชนกอินทนนท์คว้ารองแชมป์จากการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์อาร์กติกโอเพ่นที่ประเทศฟินแลนด์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรลักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรอันหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569เวลา 18:59 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเฝ้าทูลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น3ปีซ้อนรางวัลกิตติมศักดิ์คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี2568เฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานโล่เกียรติคุณและเงินรางวัลตามลำดับต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานและเบิกผู้แทนโรงเรียนผู้บริหารโรงเรียนครูและนักเรียนโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามภาคใต้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับพระราชทานรางวัลประจำปี2568เฝ้าทูลองธุลีพระบาทรับพระราชทานรางวัลตามลำดับเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงวางพุ่มดอกไม้ทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีทรงกราบจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬากลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานหาดใหญ่อำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาจากนั้นประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนั้นเวลา 14:00 น.เวลาท้องถิ่นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปพระราชทานสัมภาษณ์รายการ Seasons ของ CNN และเสด็จไปทรงเปิดโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ชุดไทยมรดกภูมิปัญญาผ้าไทยและศิลปะหัตถกรรมไทยสู่เวทีสากลกิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ชุดไทยพระราชนิยมในต่างประเทศโรดโชว์ครั้งที่3ณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทวุฒิดิษฐ์องคมนตรีที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน 1,000 ถุงไปมอบแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรและนายอำเภอขานุวรสบุรีซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรเพื่อเชิญไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรและมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรสบุรีจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบการนี้องคมนตรีได้ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสลกบาทอำเภอขานุวรสบุรีจำนวน3ครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทางนี้องคมนตรีได้ร่วมประชุมรับฟังการแก้ไขปัญหาการเกิดอุทกภัยโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมประชุมโดยองคมนตรีได้เชิญพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการให้การช่วยเหลือราษฎรให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องน้อมนำไปเป็นแผนในการปฏิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือราษฎรเป็นไปด้วยความรวดเร็วทั่วถึงและไม่ซ้ำซ้อนรวมทั้งขอบคุณเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานที่ประสานความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือราษฎรเป็นอย่างรวดเร็วทางนี้จังหวัดกำแพงเพชรได้เกิดอุทกภัยเนื่องจากฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ต่างๆและพื้นที่เขตติดต่อตั้งแต่วันที่18ถึง28กันยายนเป็นต้นมาทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มและเอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรทำให้ถนนคอสะพานคันคลองสิ่งสาธารณประโยชน์และพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายและผลกระทบเป็นวงกว้างในพื้นที่8อำเภอได้แก่อำเภอขานุวรสบุรีอำเภอเมืองกำแพงเพชรอำเภอปางศิลาทองอำเภอคลองขลุงอำเภอโกสัมพีนครอำเภอคลองลานอำเภอบึงสามัคคีและอำเภอทรายทองวัฒนารวม51ตำบล617หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ 7,976 ครัวเรือนโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอขานุวรสบุรีปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วยังเหลือในพื้นที่ลุ่มยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่โดยเฉพาะติดคลองและลำน้ำมาริชโยรายงาน
1: คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่อง
3: บรรยากาศตลอดทั้งวันนี้ยังคงมีประชาชนและคณะบุคคลเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์และถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยนางอุลารัตน์แสนสะอาดเปิดเผยด้วยความซาบซึ้งว่าเดินทางจากจังหวัดลพบุรีมาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพมาแล้วมากกว่า10ครั้งและตั้งใจจะเดินทางมาร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขและส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน
4: ท่านทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศมากมายเลยก็น้อมรำลึกถึงคุณมหาพระบุตรกรุณาธิคุณที่มาทุกเดือนค่ะตั้งแต่ที่ตั้งพระบรมศพก็รู้สึกจะเกือบ10กว่าครั้งแล้วมั้งอย่างพระพันปีนี้ก็ประทับใจในเรื่องของการอนุรักษ์ป่าไม้พวกศูนย์ศิลปาชีพพวกอะไรต่างๆเนี่ยค่ะที่ท่านทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติกับชาวนากับลูกหลานชาวไทยเนาะแล้วก็ส่วนองค์พาก็ประทับใจท่านในการที่ว่า ท่านดัดตั้งกองทุนที่เกี่ยวกับองค์พาเพิ่มพายดำยากแล้วก็เกี่ยวกับกรมราชทัณฑ์ที่ท่านทรงงานอยู่
3: ขณะที่นายวรวุฒิดีเสมอนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทากล่าวว่าติดตามพระราชกรณียกิจของทั้งสองพระองค์มาตั้งแต่วัยเด็กและได้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเกิดอุทกภัยจึงสมัครเป็นจิตอาสาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุและแจกจ่ายอาหารให้แก่ประชาชน
5: ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองครับที่มาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเพราะว่าทางศูนย์ฝึกนสทเนี่ยครับเขาเปิดโอกาสให้นักศึกษาวิชาทหารเนี่ยเข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของจิตอาสาในครั้งนี้ครับก็อีกอย่างเนี่ยพระองค์ท่านทั้งสองเนี่ยเราคนไทยเนี่ยก็เห็นมาพอสมควรแล้วครับว่าท่านเนี่ยทำเพื่อคนไทยจริงๆครับแต่ละอย่างทั้งที่เรื่องการศึกษาแล้วก็เรื่องอุทกภัยครับต่างๆที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องอุทกภัยอย่างเห็นได้ชัดเลยครับทั้งท่านที่ลงไปช่วยเมื่อครั้งน้ำท่วมใหญ่เมื่อก่อนนะครับ
3: ทางนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.พร้อมขอความร่วมมือแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นผานิดคาดนาครายงาน
1: อำเภอนายงจังหวัดตรังเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
6: นางสาวธนิการหยางสูในอำเภอนายงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าอำเภอนายงได้จัดเตรียมสถานที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณวัดมงคลสถานตำบลละมอขณะเดียวกันได้พิจารณาจัดเตรียมสถานที่ลอยเท่าดอกไม้จันทร์ณคลองละมอน้ำตกช่องและฝ่ายคลองนางน้อยทั้งนี้อำเภอนายงได้ประชุมหารือและเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ตลอดจนองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับรองรับประชาชนที่จะเข้าร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงร่วมกันพิจารณาเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรตลอดจนการอำนวยความสะดวกด้านการแพทย์และบริการสาธารณะให้กับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณให้สำเร็จลุล่วงอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยโยยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรผลักดันมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นศูนย์พัฒนาท้องถิ่นใช้นวัตกรรมเพิ่มมูลค่ากล้วยไข่ GI แก้ปัญหาความยากจนให้เกษตรกร
7: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปาฐกถาพิเศษเพื่อผลักดันมหาวิทยาลัยสู่การเป็นคลังสมองและเปลี่ยนพื้นที่วิชาการให้เป็นเครื่องมือพัฒนาท้องถิ่นที่ประชาชนจับต้องได้อย่างยั่งยืนณมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรโดยเน้นย้ำบทบาทมหาวิทยาลัยในการเป็นคลังสมองและนำองค์ความรู้ทางวิชาการมาพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์กับประชาชนตั้งเป้าให้มหาวิทยาลัยเป็นส่วนสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในอีก10ปีข้างหน้าจังหวัดกำแพงเพชรควรนำจุดแข็งด้านต้นทุนทางวัฒนธรรมและทรัพยากรมาต่อยอดด้วยนวัตกรรมโดยเฉพาะกล้วยไข่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและสร้างรายได้ให้เกษตรกรขณะที่ในส่วนของการส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือวว.ได้นำ7นวัตกรรมด้านการเกษตรมาช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตอาทิปุ๋ยสั่งตัดที่ช่วยลดการใช้สารเคมีได้กว่าครึ่งการพัฒนานวัตกรรมกล้วยไข่ต้นเตี้ยที่ช่วยลดความเสียหายจากพายุและสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงการเร่งผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างซึ่งช่วยเพิ่มผลผลิตได้กว่า80%โดยเตรียมแจกจ่ายให้เกษตรกรภายใน1ปีนอกจากนี้ยังส่งเสริมการใช้เตาเผาชีวมวลผลิตไบโอชาและเครื่องจักรแปรรูปสินค้าเกษตรมาปรับใช้ในพื้นที่นายชนันยังกล่าวถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างเบ็ดเสร็จมหาวิทยาลัยราชภัฏจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการค้นหาและช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงสิทธิ์ของรัฐพร้อมพัฒนาทักษะอาชีพใหม่รวมถึงการเปิดใช้พื้นที่ว่างของมหาวิทยาลัยเป็นพื้นที่ทำกินส่วนกลางสำหรับผู้ที่ขาดแคลนที่ดินทำกิน พื่อให้สามารถเพาะปลูกเก็บเกี่ยวผลผลิตและสร้างรายได้ตลอดจนส่งเสริมความรู้ด้านบัญชีครัวเรือนและประกอบธุรกิจตั้งเป้าใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นให้ได้ถึง170เพื่อให้เม็ดเงินหมุนเวียนกลับไปสู่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ประธานรัฐสภาลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่และการสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดของโรงพยาบาลลำปลายมาศนายโสพลสารัมย์ประธานรัฐสภาลงพื้นที่อำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ติดตามโครงการบ้านเมืองน่าอยู่ซึ่งมุ่งพัฒนา5ด้านได้แก่ผลิตภัณฑ์ประเพณีการศึกษาสุขภาพและการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการรักษาศีลและสืบสานประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งเดินทางไปโรงพยาบาลลำปลายมาศติดตามการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดโดยมีผู้ป่วยอาการทางจิตรุนแรงอยู่ระหว่างดูแลเบื้องต้นและถอนพิษยา9คนและผู้ป่วยระยะกลางอีก12คนพร้อมสนับสนุนอาสาสมัครช่วยดูแลความปลอดภัยและให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์รวมถึงมอบเงินสนับสนุนเพื่อบรรเทาภาระและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมระบุว่าการสร้างบ้านเมืองให้น่าอยู่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งการส่งเสริมคุณธรรมในชุมชนและการดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติดเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพควบคุมสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง 1,203 แห่งทั่วประเทศให้ดำเนินการตามมาตรฐานหากฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีปรับสูงสุดแสนบาท
8: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากกรณีมีการร้องเรียนสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงเกี่ยวกับการกักขังและทำร้ายผู้รับบริการรัฐบาลมอบหมายกระทรวงสาธารณสุขควบคุมกำกับและส่งเสริมมาตรฐานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดปัจจุบันมีสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพจำนวน 1,203 แห่งทั่วประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรวจติดตามและประเมินสถานประกอบการเพื่อสุขภาพประเภทกิจการดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทุกแห่งอย่างเข้มงวดเน้นคุมเข้มมาตรฐานด้านสถานที่มาตรฐานด้านความปลอดภัยและมาตรฐานด้านการให้บริการต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพพ.ศ. 2559และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องพร้อมสั่งการให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพในสังกัดทั้งส่วนกลางและศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพทั้ง12แห่งทั่วประเทศลงพื้นที่ตรวจสถานดูแลผู้สูงอายุหรือผู้มีภาวะพึ่งพิงทั่วประเทศให้แล้วเสร็จภายใน2เดือนทั้งนี้ผู้ประกอบการที่ฝ่าฝืนกฎหมายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 50,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนกรณีรับผู้ป่วยจิตเวชเข้ารักษาซึ่งถือเป็นการประกอบกิจการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาตเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพ.ศ. 2541มีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับปริณาสอนแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเตรียมทีมแพทย์ดูแลพระสงฆ์และผู้แสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิที่ประเทศอินเดียและเนปาลในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมีนาคม2570นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสนับสนุนการเดินทางไปแสวงบุญณดินแดนพุทธภูมิในสาธารณรัฐอินเดียและสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลควบคู่กับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพระภิกษุสามเณรและพุทธศาสนิกชนโดยมอบหมายให้กรมการแพทย์ซึ่งดูแลโรงพยาบาลสงฆ์จัดบริการด้านการรักษาพยาบาลแก่พระภิกษุสามเณรอาพาธจัดบริการทางการแพทย์ณสถานพยาบาลวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิอย่างต่อเนื่องด้านนายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญอธิบดีกรมการแพทย์กล่าวว่าปีงบประมาณ2570กรมการแพทย์วางแผนจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลและสถาบันในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน5ชุดชุดละ8คนรวม40คนหมุนเวียนปฏิบัติงานระหว่างวันที่27พฤศจิกายน2569ถึง3มีนาคม2570 ครอบคลุมสถานพยาบาล3แห่งได้แก่โรงพยาบาลพระพุทธเจ้าวัดไทยพุทธคยาและสถานพยาบาลกุสินาราคลินิกวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชสาธารณรัฐอินเดียรวมถึงสถานพยาบาลอโรคยาคลินิกวัดไทยลุมพินีสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาลตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วย 2,500 รายทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปการดูแลสุขภาพช่องปากและการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินโดยมีแผนจัดปฐมนิเทศและอบรมการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงก่อนเดินทางพร้อมประสานกระทรวงการต่างประเทศและเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในด้านต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: ยี่สิบนาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียที่โจมตียูเครนในช่วง2วันที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า80รายนอกจากนี้รัสเซียยังยกระดับการโจมตีต่อสหภาพยุโรปรวมถึงสมาชิก EU และพันธมิตรองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือ NATO ซึ่งการที่สหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรน้ำมันดีเซลของรัสเซียจะยิ่งทำให้รัสเซียมีรายได้มากขึ้นสำหรับใช้ทำสงครามกับยูเครนถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่อนปรนมาตรการคว่ำบาตรต่อรัสเซียในการปล่อยน้ำมันดีเซลของรัสเซียจำนวนมากออกสู่ตลาดโลกเพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของสหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางสมัยที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ท่ามกลางความไม่พอใจของยูเครนและEU สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทาร์เมนทรากุมารมิชราเจ้าหน้าที่ระดับสูงของฝ่ายบริหารประจำเขตกรูคาทางตอนกลางของเนปาลในวันนี้ที่ประกาศเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งแม่น้ำทางตอนล่างของเขตกรูคาให้อพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุดินถล่มในหมู่บ้านชุมนุบรีเขตกรูคาซึ่งอยู่ห่างจากกรุงกาดมันดุไปทางตะวันตกประมาณ100กิโลเมตรซึ่งปิดกั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำพุทธิคันธกีส่งผลให้น้ำท่วมเป็นวงกว้างในพื้นที่ทางตอนล่างของแม่น้ำแห่งนี้ทั้งนี้แม่น้ำพุทธิคันธกีถือเป็นแม่น้ำสายสำคัญที่ไหลไปรวมกับแม่น้ำตรีสูลีเคยเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหลังทานน้ำแข็งและชั้นหินขนาดใหญ่บนเทือกเขาหิมาลัยพังถล่มจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1,450 รายและสูญหายอีกหลายพันคนต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
11: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์500รายการอาร์กติกโอเพ่นที่เมืองวันตาประเทศฟินแลนด์หญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ5ของโลกและเต็ง1ของรายการแพ้มีอาร์บิกเฟรดมือ15ของโลกจากเดนมาร์ก0ต่อ2เกม17-21และ13-21จบที่ตำแหน่งรองแชมป์พร้อมรับเงินรางวัล 19,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ630,000 บาทไปครอง บาสเกตบอลเยาวชนรายการจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026ในรุ่นอายุ 12-13 ปีรอบชิงชนะเลิศโดยแข่งขันในระบบชนะ2ใน3เกมณโรงเรียนนานาชาติ DBS เป็นการพบกันระหว่าง Midnight Bombas และ Black Panther ซึ่งในเกมแรกเป็น Midnight Bombas ที่เอาชนะ Black Panther มาได้ก่อน 56-44 คะแนนแต่ในเกมที่2 Black Panther ไม่ยอมง่ายๆเอาชนะไปได้อย่างสนุกด้วยสกอร์64-59 คะแนนพลิกสถานการณ์กลับมาตีเสมอซีรีส์เป็น1-1เกมได้สำเร็จทำให้ต้องไปตัดสินในเกมที่3ในวันที่17ตุลาคมนี้ต่อไปการแข่งขันวิ่งมาราธอนรายการเมลเบิร์นมาราธอน2026ที่ประเทศออสเตรเลียอาลีอุดคิปโชเก้ยอดนักวิ่งมาราธอนชาวเคนยาวัย41ปีเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา2ชั่วโมง9นาที10วินาทีทำให้คิปโชเก้เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2สมัยคว้าแชมป์มาราธอนเป็นรายการที่17ในอาชีพและถือเป็นการกลับมาคว้าแชมป์มาราธอนได้อีกครั้งในรอบ3ปีนับตั้งแต่การแข่งขันเบอร์ลินมาราธอน2023อีกด้วยความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาพาราไทยทุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นโดยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานักกีฬาและทีมงานรวมทั้งสิ้น412คนได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมุ่งหน้าสู่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้อยากให้นักกีฬาทำผลงานอย่างเต็มที่พร้อมเชื่อมั่นว่าจะทำผลงานได้ไม่น้อยกว่าเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนที่ไทยคว้ามาได้27เหรียญทองรั้งอันดับ7ของตารางเหรียญรางวัลทั้งนี้เอเชียนพาราเกมครั้งที่5มีการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาสโมสรฟุตซอลบูเวฟชลบุรีร่วมกับบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนจัดโครงการไทยออยปันฝันเยาวชนสู่ความเป็น1ปี2026เปิดโอกาสให้เยาวชนอายุ 9-15 ปีจำนวน72คนจาก10ชุมชนรอบกลุ่มไทยออยฝึกทักษะฟุตซอลเรียนรู้วินัยการทำงานเป็นทีมและน้ำใจนักกีฬาโดยมีทีมโค้ชบลูเวฟชลบุรีและอภิวัตรแจ่มเจริญนักฟุตซอลทีมชาติไทยร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ทิตสีโล
13: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง
14: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและบุญมาสีมาศอ่าน

ติดตามสาระศิลปะวัฒนธรรมน่ารู้และดื่มด่ำไปกับเพลงสากลเพราะๆสุดสัปดาห์ในรายการ Happy Night Holiday

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ Happy Night Holiday อยู่กับ DJ เบนซ์ดาริกานิพิจารณ์มารับใช้ท่านผู้ฟังทุกคืนวันเสาร์อาทิตย์ตั้งแต่เวลา 20:30 นจนถึง 21:00 นทางคลื่น FM 93.5 MHz Radio Thailand ค่ะแล้วที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่เปิดรายการด้วยเพลงหวานๆเลยนะคะ Summer Kiss Winter Tear ค่ะจากผลงานของ Elvis Presley นะคะซึ่งในช่วงนี้ดีเจก็จะขอเปิดผลงานเพลงที่มีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยและภาษาอังกฤษคู่กันนะคะมารับฟังอีก2ผลงานเพลงค่ะในเมื่อมี Summer Kiss Winter Tear ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็ตามมาด้วยเวอร์ชันภาษาไทยค่ะเมื่อคิมหันฉันได้จูบเธอนั่นก็เป็นที่มาของเพลงคิมหันพิศวาสจากผลงานของคุณชลินนันทนาคอนนะคะคำร้องโดยคุณสุคนพรพิรุณหรือนามปากกาว่าคุณครูพรพิรุณนะคะเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณสมัยกาญจนผลิตนะคะซึ่งบันทึกเสียงครั้งแรกโดยคุณชลินนันทนาคอนเมื่อปีพุทธศักราช2506นะคะคุณชลินเกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี2476นะคะแล้วได้จากโลกนี้ไปเมื่อวันที่20สิงหาคมปี2567ที่ผ่านมาเพลงนี้ก็เป็นผลงานเพลงของท่านซึ่งเราก็จะมารำลึกถึงการจากไปของคุณชลินนันทนาคอนด้วยนะคะแล้วตามมาด้วย If You Really Love Me นะคะจากผลงานของแบนด้าลีปี1965นะคะ2ผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง Easy Listening

0: ก็มาถึงชั่วโมงที่2รายการ Happy Night Holiday กันต่อในช่วง That's Right Your Song เพลงที่ใช่เพลงที่ชอบดีเจก็ขอนำเสนออีก3ผลงานเพลงนะคะเมื่อสักครู่ได้ฟัง If You Really Love Me จากแบนด้าลีในเวอร์ชันภาษาอังกฤษไปแล้วนะคะทีนี้เราลองมาฟังในแบบเวอร์ชันภาษาไทยกันบ้างนะคะนั่นก็คือชื่อว่าถ้ารักฉันจริงจากผลงานของคุณสวรีภกาพันธ์เป็นผู้ขับร้องนะคะซึ่งเดิมทีเพลง If You Really Love Me เป็นเพลงภาษาฝรั่งเศสได้นำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษโดย Geoffrey Parsons นะคะซึ่งเขาก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในการแปลคำร้องภาษาต่างชาติมาเป็นภาษาอังกฤษเพลงนี้ขับร้องครั้งแรกโดยวีร่าลินในปีคริสต์ศักราช1952แต่เวอร์ชันที่จะคุ้นหูมากก็จะเป็นเวอร์ชันของแบนด้าลีในปี1965นะคะแล้วตามมาด้วยซูบารุค่ะจากผลงานของชินจิทานิมุระนะคะแล้วตามมาด้วยเวอร์ชันภาษาไทยดาวประดับใจต้นฉบับขับร้องโดยคุณดอนสระเบียบคำร้องโดยคุณอังคารหานวงศาดัดแปลงทำนองมาจากเพลงซูบารุญี่ปุ่นนะคะ3ผลงานเพลงเชิญรับฟังค่ะ
1: ช่วง That's Right Your Songs

ก็มาถึงชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Happy Night Holiday กันแล้วนะคะก่อนจากกันดีเจก็ขอทิ้งท้ายผลงานเพลงซึ้งๆ2ผลงานเพลงนะคะมาเริ่มกันที่ The End of the World วันสิ้นโลกจากผลงานของ Skeeter David ในปี1962นะคะในเมื่อมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็ต้องตามมาด้วยเวอร์ชันภาษาไทยค่ะสิ้นรักสิ้นโลกจากผลงานของคุณ

สวัลีภกาพันธ์ราชินีเพลงลูกกรุงนะคะคำร้องโดยคุณพยงมุกดาทำนองมาจากเพลง The End of the World นั่นเองนะคะและหลังจากนี้ดีเจก็ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่ใช้เครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
7: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
6: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
7: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันเขื่อนแก่งกระจานการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยและปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคช่วงหน้าแล้ง
8: นายณภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าจากการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเพชรบุรีมีแนวโน้มฝนลดลงสำหรับที่เขื่อนแก่งกระจานมีการระบายน้ำลดลงระบายอยู่ที่ร้อยลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยมีปริมาณน้ำที่เพียงพอสำหรับการทำการเกษตรปลูกข้าวในช่วงฤดูแล้งกว่า200,000ไร่ขอให้พี่น้องประชาชนสบายใจไม่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำและไม่มีปัญหาเรื่องอุทกภัยทั้งนี้หน่วยงานชลประทานเพชรบุรีและผู้ที่เกี่ยวข้องได้บริหารจัดการน้ำไม่ให้เกิดผลกระทบกับพี่น้องประชาชนด้านท้ายน้ำระดับน้ำแม่น้ำเพชรบุรียังต่ำกว่าตลิ่งณภัสวรรณมีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
1: ขณะที่อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้เร่งระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทำงานตลอด24ชั่วโมง
9: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ณสำนักงานชลประทานที่11ติดตามความคืบหน้าการให้ความช่วยเหลือประชาชนประเมินสถานการณ์น้ำในพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและร่วมกันกำหนดแนวทางเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้ได้เร็วที่สุดพร้อมกล่าวว่าได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยเฉพาะพื้นที่ที่ประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนและกำชับให้เร่งสำรวจจุดที่จำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อเตรียมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในจุดที่เหมาะสมรวมถึงระดมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเร่งลดระดับน้ำท่วมขังและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วขณะเดียวกันสั่งการให้เตรียมพร้อมด้านการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์โ โดยเฉพาะการจัดเตรียมถุงยางชีพเพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดทั้งนี้ยังกำชับให้ศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพุทธศักราช2569ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุและประสานความช่วยเหลืออย่างมีประสิทธิภาพเมื่อได้รับแจ้งปัญหาความเดือดร้อนจากประชาชนจะต้องเร่งตรวจสอบข้อมูลประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบและส่งกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีพร้อมติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งเร่งสำรวจเขื่อนกั้นน้ำเตรียมขยายความสูงและยกระดับป้องกันอุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี
10: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำท่าจีนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและภาคเอกชนลงพื้นที่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรีมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคประมาณ300ชุดเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันอุทกภัยพร้อมระบุว่าสถานการณ์น้ำในเขตตัวเมืองมีแนวโน้มคลี่คลายลงจึงขอชื่นชมเทคนิคการตั้งแนวกระสอบทรายของเทศบาลซึ่งจะนำไปขยายผลเป็นต้นแบบให้กับนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศทั้งนี้เพื่อเตรียมการระยะยาวได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีและสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและจุดอ่อนของแนวเขื่อนกั้นน้ำเดิมทันทีหลังน้ำลดพร้อมเตรียมผลักดันแผนการของงบประมาณเพื่อก่อสร้างขยายความสูงของคันเขื่อนขึ้นอีก 40-50 ซมจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มประสิทธิภาพรับมืออุทกภัยในอนาคตได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสัทธพมารายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ชั่วโมงแห่งความสุขชั่วโมงแห่งการผ่อนคลายกับเรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆที่รายการชั่วโมงสบายโดยนุ่มนิ่มคณิษฐายิ้มดี

สวัสดีและต้อนรับเข้าสู่รายการชั่วโมงสบายค่ะมีนัดการประจำแบบนี้ในทุกค่ำคืนวันเสาร์และอาทิตย์หลังข่าวต้นชั่วโมง3ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะคะนุ่มนิ่มดูแลคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่ FM 93.5 ออกอากาศคู่ขนานพร้อมกับ FM 95.5 กระจายเสียงผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตแขวงดินแดงเขตดินแดงกรุงเทพในช่วงนี้กรุงเทพมหานครของเราก็ดูเหมือนจะเป็นช่วงของการประชุม IMF นะคะทำให้มีการประกาศวันหยุดพิเศษนะคะแล้วก็มีการประกาศให้หน่วยงานราชการได้ work from home ทำให้ดูเหมือนว่าการจราจรในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนก็คล้ายๆจะเบาบางลงไปนะคะจะอย่างไรก็ตามแต่วันนี้มีเรื่องราวของ IMF แล้วก็เรื่องราวที่จะมาแชร์ในรายการชั่วโมงสบายพร้อมกับงานเพลงสากลที่คุณชื่นชอบและก็เชื่อว่าเพลงนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งเพลงที่คุณคิดถึงนะคะงานเก่าจากเบนิคูล่านะคะแล้วนี่คือ Deep

0: Ozaris. Now just get your hands off. Run on now. Get out.
1: อยู่ด้วยกันกับรายการชั่วโมงสบายนะคะพูดถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือการประชุม IMF นะคะที่เราเข้าใจกันต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยพร้อมในทุกมิติเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็จะเริ่มในการจัดการประชุมขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจค่ะทั้งนี้ค่ะการเตรียมความพร้อมล่วงหน้ามาก่อนหน้านี้โดยในทุกภาคส่วนนะคะก็ร่วมมือร่วมใจกันอย่างเต็มที่ในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกในปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings นะคะที่ถือว่าเป็นการจัดงานครั้งประวัติศาสตร์ของไทยในรอบ35ปีซึ่งก็จะมีผู้แทนระดับสูงและก็บุคคลสำคัญจาก191ประเทศทั่วโลกตอบรับแล้วก็ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเกือบ 17,000 คนด้านการบริหารจัดการก็ได้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งครอบคลุมระบบคัดกรองพื้นที่หลายชั้นจุดตรวจเอ็กซเรย์17จุดจุดตรวจวอล์กทรู19จุดและการดูแลโรงแรมที่พักทางการ21แห่งตลอด24ชั่วโมงค่ะพร้อมกันนี้ก็ยังติดตั้งศูนย์ควบคุม Master Control Room นะคะและระบบถ่ายทอดสดมาตรฐานระดับโลกโดยเขาคาดว่างานนี้เนี่ยก็จะสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจทันที 1,500 ถึง 2,250 ล้านบาทตลอดจนเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในอุตสาหกรรม AI และยานยนต์ไฟฟ้าควบคู่กับการเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์และเอกลักษณ์ไทยนะคะผ่านการจัดงานนิทรรศการ Thailand Pavilion 4รูปแบบเพื่อตอกย้ำบทบาทของไทยในการเป็นผู้เชื่อมโยงที่น่าเชื่อถือบนเวทีเศรษฐกิจโลกก็เป็นการประชุมที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะ12ตุลาคมไปจนถึง18ตุลาคมนี้โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะทางรัฐบาลเขาก็มีการประกาศให้พื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะได้หยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในวันศุกร์ที่16แล้วก็ให้ work from home ในวันที่12 14และ15ตุลาคมนี้ด้วยนะคะก็เชื่อว่าในการเดินทางในช่วงของชั่วโมงเร่งด่วนก็น่าจะมีสภาพคล่องมากกว่าในช่วงเวลาปกตินะคะแล้วก็เชื่อเหลือเกินว่าในการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งการประชุมที่จะทำให้ทั่วโลกได้รู้จักกรุงเทพมหานครและประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นค่ะ

อยู่ด้วยกันกับรายการชั่วโมงสบายนะคะพูดถึงเรื่องของผู้หญิงนุ่มนิ่มเชื่อว่าปีนี้เราได้เห็นความเก่งของผู้หญิงไทยได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในเวทีระดับโลกหลายๆเวทีก็ได้มีสาวไทยได้ประกาศศักยภาพให้กับชาวโลกได้เห็นไม่ว่าจะเป็นนักวอลเลย์บอลหญิงไทยที่สามารถคว้าตั๋วไปโอลิมปิกได้สำเร็จในปีนี้ยังมีน้องเนเน่นะคะที่คว้าแชมป์ AGTได้สำเร็จแล้วก็เป็นที่ชื่นชมของชาวอเมริกันนะคะรวมถึงแฟนๆน้องเนเน่ทั่วโลกที่เอาใจเชียร์นะคะเห็นว่าน้องเนเน่ไม่ใช่สมบัติของชาติไทยแต่ว่าเป็นสมบัติของทั่วโลกไปแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีผู้หญิงเก่งๆอีกหลายท่านไม่ว่าจะเป็นคุณโอปอใช่ไหมที่เป็นมิสเวิลด์คนแรกของไทยยังมีผู้หญิงเก่งๆมากมายที่เราได้เห็นศักยภาพของพวกเธอในเวทีระดับโลกมากยิ่งขึ้นนะคะโดยตอนนี้ค่ะเขาก็มีการเชิญชวนให้ร่วมเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ด้วยนะคะโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานค่ะก็ขอ

เชิญชวนให้ร่วมเสนอชื่อผู้หญิงนะคะหรือว่าสตรีในการทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่นเนื่องในวันสตรีสากลประจำปี2570ภายใต้แนวคิด The Power of Women Transforming Thailand นะคะในระดับจังหวัดและระดับประเทศโดยจะส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานที่ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัดหรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง10ตามพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของสถานที่ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อนะคะสามารถที่จะไปส่งได้นะคะเพราะว่าเขาเปิดรับการเสนอชื่อตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง12พฤศจิกายน2569ใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปได้ที่กลุ่มแรงงานหญิงเด็กและเครือข่ายการคุ้มครองแรงงานกองคุ้มครองแรงงานหมายเลขโทรศัพท์ค่ะ026602052หรือที่สายด่วน1506กด3ในวันและเวลาราชการนะคะใครที่มีขวัญใจผู้หญิงเก่งในสายตาของเราคุณสามารถที่จะเสนอชื่อหรือให้เจ้าตัวเสนอชื่อด้วยตัวเองได้เลยนะคะที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนค่ะ1506กด3ในวันและเวลาราชการเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

เดินทางมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคม2569ในวันพรุ่งนี้อย่างที่บอกไปนะคะมีหลายท่านที่ได้ work from home เนื่องจากในกรุงเทพมหานครก็มีการจัดประชุม IMF เกิดขึ้นนะคะก็ทำให้ถนนหลายสายน่าจะไม่ติดขัดมากนักในชั่วโมงเร่งด่วนแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเดินทางด้วยรถยนต์หรือรถโดยสารสาธารณะก็ตามขอให้การเริ่มต้นในการทำงานของคุณในวันพรุ่งนี้เริ่มต้นอย่างมีความสุขนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าหลังข่าวต้นชั่วโมง3ทุ่มจนถึง4ทุ่มแบบนี้คุณผู้ฟังรักษาสุขภาพด้วยนะคะนุ่มนิ่มลาไปแล้วราตรีสวัสดิ์และสวัสดีค่ะ

0: พบกับเรื่องราวดีๆในชั่วโมงดีๆได้ใหม่ในรายการชั่วโมงสบายทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ที่ FM 93.5
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจโรงพยาบาลหนองจิกจังหวัดปัตตานีวางระบบแก้ปัญหาน้ำท่วมสำซอก
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่โรงพยาบาลหนองจิกอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีร่วมกำหนดแนวทางและวางแผนเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยช่วงฤดูฝนพร้อมกล่าวว่าโรงพยาบาลหนองจิกถือเป็นพื้นที่วิกฤตสำคัญที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังซ้ำซากเป็นประจำทุกปีสาเหตุหลักเกิดจากปริมาณน้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วทางประตูด้านหน้าส่งผลทำให้เครื่องมือทางการแพทย์เครื่องใช้ไฟฟ้าเตียงผู้ป่วยเอกสารครุภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์เสียหายจนไม่สามารถเปิดใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเบื้องต้นทางโรงพยาบาลได้แก้ไขด้วยการเปลี่ยนประตูทางเข้าเป็นประตูเหล็กเพื่อชะลอปริมาณน้ำพร้อมขุดร่องสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคลองด้านหลังโรงพยาบาลให้ระบายน้ำได้สะดวกขึ้นทางนี้ได้เร่งดำเนินงานตามแผนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยกระดับความปลอดภัยพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่มารับบริการรวมทั้งให้ฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและหน่วยงานบริหารจัดการน้ำศึกษาพิจารณาแนวทางป้องกันให้สอดคล้องกับสภาพทางกายภาพและภูมิประเทศเพื่อให้โรงพยาบาลสามารถเปิดให้บริการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องชนันชิดาสังทองรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรติดตามการบริหารจัดการน้ำคลองห้วยน้อยแก้ปัญหาน้ำแล้งและยุติปัญหาการแย่งน้ำของเกษตรกร
10: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการบริหารจัดการน้ำณโรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรโดยระบุว่าเพื่อเร่งแก้ปัญหาชลประทานบริเวณคลอง 3RMC หรือคลองห้วยน้อยความยาว 18.2 กิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อพื้นที่เกษตรกรรมกว่า 18,125 ไร่ในพื้นที่รอยต่ออำเภอไซงามและอำเภอลานกระบือโดยกรมชลประทานได้รายงานว่าอาคารชลประทานเดิมมีความทรุดโทรมจากการใช้งานมานานกว่า20ปีประกอบกับตัวคลองมีสภาพตื้นเขินทำให้สูญเสียศักยภาพในการควบคุมน้ำส่งผลให้ช่วงหน้าแล้งมักเกิดวิกฤตขาดแคลนน้ำจนลุกลามเป็นข้อขัดแย้งชิงน้ำระหว่างเกษตรกรในพื้นที่ต้นคลองและท้ายคลองมาอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเด็ดขาดกรมชลประทานเสนอแผนปรับปรุงระบบชลประทานคลองห้วยน้อยทั้งระบบวงเงินรวม405ล้านบาทโดยวางแผนเร่งด่วนในงบประมาณปี2571นำร่องปรับปรุงประตูระบายน้ำแบบเปิดและปิดได้8แห่งจะช่วยให้การบริหารจัดการน้ำในช่วงหน้าแล้งมีประสิทธิภาพเป็นธรรมและช่วยยุติความขัดแย้งในชุมชนได้อย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
2: มาเลเซียกับสิงคโปร์ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราวหลังเกิดปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดนสายการบินราคาประหยัดไฟฟลายของมาเลเซียออกแถลงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ในวันนี้ที่ประกาศยกเลิกเที่ยวบินทั้งหมดระหว่างท่าอากาศยานสุลต่านอับดุลอาซิสชาในกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานนานาชาติเซเลทาของสิงคโปร์ตั้งแต่วันอาทิตย์ไปจนถึงวันจันทร์นี้ถือเป็นมาตรการเชิงรุกรับมือสถานการณ์หมอกควันข้ามพรมแดนหลังดัชนีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยสายการบินไฟฟลายระบุว่ากำลังติดต่อผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดและจะจัดสรรเที่ยวบินใหม่ให้กับสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียกับท่าอากาศยานชางงีของสิงคโปร์แทนหากผู้โดยสารที่ไม่เลือกเดินทางสำหรับการจัดสรรเที่ยวบินใหม่นี้สามารถขอรับเงินคืนเต็มจำนวนเข้าบัญชีชำระเงินภายใน30วันทำการจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ได้เวลาสร้างแรงบันดาลใจให้คุณสนุกกับการใช้ชีวิตฟังเพลินๆไปกับรายการเพลินใจ

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเพลินใจทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะคุณผู้ฟังกำลังอยู่กับพลอยใสที่จะมาบอกเล่าสาระน่ารู้เคียงข้างไปกับบทเพลงสากลไปตลอด1ชั่วโมงนี้ค่ะค่ำคืนนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวของสมุนไพรคู่ครัวไทยค่ะที่หาทานได้ง่ายแต่มีคุณค่ามหาศาลนั่นก็คือขิงแล้วก็ข่าค่ะเรามาเริ่มกันที่สมุนไพรรสเผ็ดร้อนกลิ่นหอมเอกลักษณ์อย่างขิงกันก่อนเลยดีกว่าค่ะขิงนะคะเป็นพืชสมุนไพรลอยหัวใต้ดินชนิดหนึ่งค่ะที่นิยมนำมารับประทานทั้งในรูปแบบของอาหารสกัดแล้วก็เป็นเครื่องดื่มค่ะซึ่งขิงนะคะอุดมไปด้วยสารสำคัญอย่างจินเจอรอลซึ่งก็มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดการอักเสบในร่างกายได้อย่างทรงประสิทธิภาพค่ะส่วนประโยชน์เด่นๆของขิงนะคะก็คือจะช่วยแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อขับลมช่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้เวียนหัวไม่ว่าจะเป็นจากการแพ้ท้องหรือจากการเมารถนอกจากนี้นะคะก็ยังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไข้หวัดได้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับการรับประทานขิงให้ได้ประโยชน์สูงสุดนะคะสามารถนำไปทำได้หลากหลายวิธีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการดื่มน้ำขิงอุ่นๆโดยใช้ขิงแก่ค่ะไปต้มกับน้ำเปล่าแล้วจิบระหว่างวันก็จะช่วยในเรื่องของการย่อยอาหารนอกจากการดื่มน้ำขิงนะคะก็ยังนำขิงเนี่ยไปใส่ในเมนูอาหารได้ด้วยอย่างเช่นการซอยขิงอ่อนใส่เมนูอาหารอย่างไก่ผัดขิงโจ๊กหรือว่าต้มยำก็จะช่วยในเรื่องของการเพิ่มรสชาติของอาหารได้ค่ะรวมไปถึงการทานขิงดองแกล้มกับอาหารก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ด้วยโดยปริมาณที่แนะนำสำหรับคนทั่วไปนะคะก็คือไม่ควรที่จะเกิน 1-2 กรัมของขิงแห้งต่อวันค่ะหรือถ้าเป็นการดื่มน้ำขิงนะคะก็ควรจะดื่มน้ำขิงต้มสดวันละ 1-2 แก้วกำลังดีเลยละค่ะคุณผู้ฟังก็ได้ทราบประโยชน์และวิธีการกินขิงให้เกิดประโยชน์กันไปแล้วนะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวพลอยใสจะพาไปทำความรู้จักกับพี่น้องร่วมตระกูลอย่างข่ากันบ้างว่ามันดีต่อร่างกายยังไงส่วนตอนนี้นะคะเราสลับไปฟังเพลงสากลเพราะๆกันก่อนค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กลับมาอยู่ด้วยกันในรายการเพลินใจช่วงที่2ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อช่วงที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของขิงกันไปแล้วถัดจากขิงนะคะยังมีสมุนไพรอีก1ชนิดค่ะที่เราเนี่ยคุ้นเคยกันดีในเมนูต้มยำหรือว่าต้มข่าสิ่งนั้นก็คือข่านั่นเองค่ะซึ่งข่านะคะไม่ได้มีดีแค่กลิ่นที่หอมชวนรับประทานอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังมีสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจไม่แพ้ขิงเลยค่ะข่านะคะเป็นพืชล้มลุกในตระกูลเดียวกับขิงค่ะแต่ว่าจะมีเนื้อสัมผัสที่แข็งกว่ารสชาติก็จะเผ็ดและมีกลิ่นหอมฉุนเฉพาะตัวค่ะซึ่งเจ้าข่าเนี่ยนะคะมีสารสำคัญที่ชื่อว่ากาแลงกินค่ะแล้วก็มีน้ำมันหอมระเหยหลายชนิดด้วยสรรพคุณเด่นๆของข่านะคะก็จะช่วยในเรื่องของการขับลมในลำไส้แก้ท้องอืดท้องเฟ้อได้ดีมากๆนอกจากนี้ก็ยังมีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรามีคุณสมบัติช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบบรรเทาอาการปวดข้อแล้วก็ยังช่วยบำรุงระบบย่อยอาหารให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะส่วนการรับประทานข่านะคะส่วนใหญ่ก็จะเน้นไปที่การใช้เป็นส่วนประกอบสำคัญในตำรับอาหารไทยค่ะเช่นการใส่ข่าแว่นในต้มยำต้มข่าหรือทุบใส่ในแกงเผ็ดและพริกแกงต่างๆค่ะเพื่อใช้ในการดับกลิ่นคาวแล้วก็เพิ่มรสชาติได้ด้วยนอกจากนี้นะคะก็ยังสามารถนำเง่าข่าสดนะคะมาต้มเป็นน้ำข่าอุ่นๆเพื่อใช้ดื่มในการแก้ท้องร่วงหรือว่าขับลมได้เช่นกันค่ะหรือว่าจะนำข่าอ่อนมาสับละเอียดผสมในเมนูลาบและยำต่างๆก็ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารและน้ำมันหอมระเหยจากข่าได้โดยตรงเช่นกันค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ฟังว่าข่าก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราไม่แพ้ขิงเลยนะคะช่วงหน้าค่ะซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายพลอยสายจะพาไปฟังอีกด้านหนึ่งค่ะนั่นก็คือข้อควรระวังและผลเสียต่อร่างกายถ้าเกิดว่าเรารับประทานขิงและข่าผิดวิธีค่ะส่วนตอนนี้เราพักไปฟังเพลงสากลกันต่อดีกว่าค่ะ

0: การกระทำผิดย่อมมีราคาที่ต้องจ่ายกฎหมายกำหนดบทลงโทษทางอาญาไว้อย่างไรบ้างมาร่วมเจาะลึก5ลำดับโทษตั้งแต่ริบทรัพย์จนถึงประหารชีวิตในรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: เมื่อมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นผู้กระทำความผิดก็จะได้รับโทษทางอาญาแตกต่างกันออกไปตามความร้ายแรงของการกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ซึ่งโทษในคดีอาญาที่จะลงแก่ผู้กระทำความผิดจะมีด้วยกันเพียง5ประเภทคือโทษประหารชีวิตโทษจำคุกโทษกักขังโทษปรับและโทษริบทรัพย์สินโทษประการแรกคือโทษประหารชีวิตคือการนำผู้กระทำความผิดที่ศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตไปประหารตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเช่นในประเทศไทยมีการกำหนดไว้ในประมวลกฎหมายอาญามาตรา19ว่าผู้ใดต้องโทษประหารชีวิตให้ดำเนินการฉีดยาหรือสารพิษให้ตายเป็นต้นโทษประการที่2โทษจำคุกคือการนำตัวผู้ที่ต้องคำพิพากษาของศาลไปคุมขังหรือจำคุกในเรือนจำตามกำหนดเวลาที่ศาลมีคำพิพากษาโดยโทษจำคุกกฎหมายจะให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปโทษประการที่3โทษกักขังคือการนำตัวผู้กระทำความผิดไปกักขังในสถานที่กักขังซึ่งกำหนดไว้ซึ่งไม่ใช่เรือนจำสถานีตำรวจหรือสถานที่ควบคุมผู้ต้องหาของพนักงานสอบสวนประการที่4โทษปรับโทษปรับไม่มีลักษณะบังคับกับเนื้อตัวร่างกายของผู้กระทำความผิดแต่จะเป็นการบังคับกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเช่นในคดีอาญาที่ศาลมีคำพิพากษาจำคุกผู้กระทำความผิด2ปีและลงโทษปรับ 10,000 บาทเมื่อศาลมีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำความผิดแล้วในส่วนของค่าปรับนั้นผู้กระทำความผิดมีหน้าที่ต้องชำระเงินตามจำนวนที่ศาลกำหนดต่อศาลและหากศาลมีคำพิพากษากำหนดต่อมาว่าหากไม่ชำระค่าปรับให้กักขังแทนค่าปรับโทษประการสุดท้ายคือโทษริบทรัพย์สินเป็นการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับทรัพย์เช่นทรัพย์ที่กฎหมายกำหนดว่าผู้ใดทำหรือมีไว้เป็นความผิดกฎหมายกำหนดให้ริบในทุกกรณีเช่นยาบ้าอาวุธปืนที่ไม่มีเครื่องหมายทะเบียนของเจ้าพนักงานไม่ว่าทรัพย์นั้นจะเป็นของผู้ใดและจะมีผู้ลงโทษตามคำพิพากษาหรือไม่หรือทรัพย์ที่ผู้กระทำผิดได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้กระทำผิดหรือทรัพย์สินที่บุคคลได้มาโดยได้กระทำความผิดศาลก็มีอำนาจสั่งให้ริบได้ตามกฎหมายเช่นเดียวกัน

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเพลินใจแล้วนะคะคุณผู้ฟังทุกท่านแม้ว่าขิงและข่าจะเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์มหาศาลค่ะแต่ว่าตามหลักของธรรมชาติแล้วนะคะอะไรที่มันมากเกินไปก็ย่อมส่งผลเสียได้เช่นกันค่ะช่วงนี้นะคะพลอยใสก็เลยนำข้อควรระวังในการรับประทานสมุนไพรทั้ง2ชนิดนี้มาเตือนใจให้กับคุณผู้ฟังกันค่ะเนื่องจากขิงมีฤทธิ์เผ็ดร้อนนะคะการที่เรารับประทานขิงมากเกินไปอาจจะไปทำให้เกิดอาการแสบร้อนกลางอกค่ะเกิดกรดไหลย้อนหรือระคายเคืองกระเพาะอาหารได้นอกจากนี้นะคะขิงก็ยังมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเลือดด้วยค่ะดังนั้นผู้ที่กำลังจะเข้ารับการผ่าตัดหรือผู้ที่ทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่จึงควรระวังการทานขิงเป็นพิเศษด้วยสำหรับข่าค่ะการรับประทานข่ามากเกินไปหรือว่ารับประทานข่าที่มีรสที่เผ็ดจัดนะคะอาจจะไปทำให้เกิดอาการแสบท้องปวดท้องหรือว่าแสบร้อนในช่องปากและลำคอได้เช่นกันค่ะนอกจากนี้นะคะน้ำมันหอมระเหยที่อยู่ในข่าก็อาจจะไปทำให้ผู้ที่มีโรคประจำตัวที่เกี่ยวข้องกับตับแล้วก็ไตทำให้อวัยวะทั้งสองนี้ทำงานหนักขึ้นในการขับสารออกมาค่ะส่วนผู้ที่มีภาวะร่างกายร้อนในง่ายมีแผลในปากหรือเป็นไข้ตัวร้อนก็ควรจะหลีกเลี่ยงการรับประทานข่าและขิงในปริมาณมากเพราะว่าจะยิ่งไปเพิ่มความร้อนในร่างกายให้สูงขึ้นนั่นเองค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการเพลินใจค่ะก็หวังว่าสาระน่ารู้เกี่ยวกับขิงและข่าที่พลอยสายเตรียมมาให้ในวันนี้นะคะจะทำให้คุณผู้ฟังได้ตระหนักรู้แล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ฟังได้ค่ะที่สำคัญนะคะคุณผู้ฟังควรจะสังเกตการกินและดูแลสุขภาพของตนเองหากว่ามีโรคประจำตัวหรือมีอาการผิดปกติหลังทานสมุนไพรทั้งสองอย่างนี้การพบแพทย์คือทางออกที่ดีที่สุดค่ะพลอยใสต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนราตรีสวัสดิ์ทุกท่านค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
5: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
6: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
1: ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังสำรองเสบียงสัตว์สำหรับเตรียมพร้อมรับมือปัญหาภัยพิบัติช่วงหน้าฝนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว
8: ์นางจรุณีดำช่วยผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังเปิดเผยว่าศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังรวมถึงสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆในพื้นที่ได้เตรียมระดมสรรพกำลังพลพร้อมให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั้งด้านการอพยพสัตว์การรักษาการสำรองหญ้าอาหารสัตว์แร่ธาตุยาและเวชภัณฑ์ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดความสูญเสียของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์โดยเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยสามารถติดต่อรับการช่วยเหลือได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรังและที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังทั้งนี้ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรังได้เร่งส่งมอบเสบียงสัตว์ตามโครงการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้กับคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลในพื้นที่รับผิดชอบคลังละ250ฟอน 5,000 กิโลกรัมเพื่อให้คณะกรรมการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลต่างๆได้บริหารจัดการเสบียงสัตว์ในคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบลให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่มีเสบียงสัตว์สำรองไว้ช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อประสบภัยธรรมชาติได้อย่างทันท่วงทียอยศพรคะไกรศรีสวทตรังรายงาน
1: วัดบ้านสวนจังหวัดพัทลุงจัดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10อย่างยิ่งใหญ่อนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต
9: ้นายสุจินทร์วาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดงานประเพณีวันศาสตร์เดือน10ครั้งที่27ประจำปี2569ณวัดบ้านสวนตำบลควนมะพร้าวจังหวัดพัทลุงซึ่งจัดโดยองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวเป็นประจำทุกปีเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบทอดประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่ต่อไปโดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจเช่นขบวนแห่รับของหน่วยงานราชการชมรมและกลุ่มพลังมวลชนในพื้นที่การประกวดรับประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์การแข่งขันปีนเสาน้ำมันการแข่งขันกีฬาซัดต้มเป็นต้นซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมการทำบุญและร่วมกิจกรรมกันเป็นจำนวนมากทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้กล่าวขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลควนมะพร้าวที่มีความคิดริเริ่มในการรวมพลังของหน่วยงานราชการสถานศึกษากลุ่มองค์กรและพลังมวลชนในท้องถิ่นมาพัฒนาสร้างสรรค์กิจกรรมประเพณีท้องถิ่นให้มีคุณค่าและมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นถือเป็นการยกระดับงานบุญประเพณีรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนและจังหวัดพัทลุงอีกด้วยพร้อมฝากให้ทุกคนช่วยกันสืบสานรักษาประเพณีวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อไปนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: สภากาชาดไทยมอบบ้านให้กับผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณแนวชายแดนไทยกัมพูชาในจังหวัดสุรินทร์เพื่อให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและปลอดภัย
10: นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการสร้างบ้านให้แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ให้แก่นางเยนบงเจริญผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวณบ้านเลขที่11/1หมู่ที่8ตำบลตะเคียนอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายกฤษดาบุญราชผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทยและผู้อำนวยการสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดพลโทนายแพทย์อำนาจบาลีผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยโดยนายประภาสศรีจันเวียงรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำหัวหน้าส่วนราชการพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมพิธีนอกจากนี้ยังมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคถุงยางชีพและเงินทุนประกอบอาชีพ 3,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตช่วยให้ครอบครัวผู้ประสบภัยสามารถกลับมาตั้งหลักดำเนินชีวิตได้อีกครั้งกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
1: ปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีครับท่านผู้ฟังก็มาพบกันกับรายการมนต์เพลงรัติการเช่นเคยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งเราก็จะเผยแพร่ทั้งระบบ AMความถี่819กิโลเฮิรตซ์แล้วก็ในระบบ FM นะครับ 93.5 เมกะเฮิรตซ์2คลื่นในเวลาเดียวกันนะครับ5ทุ่ม7นาทีโดยประมาณหลังข่าวต้นชั่วโมงเราจะมาพบกันกับรายการนี้จนกระทั่งถึงเที่ยงคืนคงจะทำให้หลายคนได้รับความสุขกันไม่น้อยกับการติดตามรับฟังบทเพลงจากรายการนี้นะครับโดยมีผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลก็มาดำเนินรายการเหมือนเช่นเดิมกับค่ำคืนนี้ผมก็นำเอาบทเพลงของชาญเย็นแขมาให้ได้รับฟังกันเป็นประเดิมเลยนะครับ4บทเพลงไม่ว่าจะเป็นกลิ่นโคลนสาบควายข้าน้ำนมแม่สีเรือนแล้วก็ตารางดวงใจนะครับก็ถือเป็นบทเพลงที่หลายคนคงยังไม่ลืมเลือนอย่างแน่นอนกับ4บทเพลงที่ผ่านไปเมื่อสักครู่รวมเป็นบทเพลงที่ทรงคุณค่าแล้วก็มีความเป็นอมตะอย่างแน่นอนนะครับทั้ง4บทเพลงนั้นก็ล้วนเป็นบทเพลงที่คงความเป็นอมตะอย่างไม่เสื่อมคลายจริงๆที่ผมนำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในค่ำคืนนี้ก็เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงชาญเย็นแขซึ่งก็เป็นนักร้องที่มีคุณภาพของวงการเพลงบ้านเราครบรอบในการจากไปเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมานะครับก็ผ่านมายังไม่กี่วันนะครับ5วัน6วัน6วันในการจากไปของชาญเย็นแขเมื่อปี2531ก็ผ่านมา30กว่าปีแล้วนะครับในการจากไปของนักร้องท่านนี้ที่หลายคนคงยังไม่ลืมเลือนแน่นอนเพราะว่าบทเพลงของเขามีคุณค่าแล้วก็มีความไพเราะอย่างยิ่งน่าฟังทีเดียวนะครับแล้วก็คงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังรายการอยู่ในขณะนี้ได้รับความสุขแน่นอนครับมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปกันกับรายการมนต์เพลงรัติการซึ่งค่ำคืนนี้ผมก็จะมี2นักร้องที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการรำลึกในการจากไปของคุณชาญเย็นแขแล้วก็ก้านแก้วสุพรรณซึ่งก็จากไปเมื่อวันที่6ตุลาคม2555ผ่านมา10กว่าปีแล้วนะครับในการจากไปของการแก้สุพรรณนะครับส่วนชาญเย็นแขนั้นก็ผ่านมา30กว่าปีแล้วนะครับในการจากไปมาฟังบทเพลงในชุดต่อไปจากชาญเย็นแขนะครับเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้รำลึกนึกถึงนักร้องท่านนี้ที่สร้างผลงานไว้เยอะนะครับร้องเพลงที่ดีๆไว้มากมายประดับในวงการเพลงบ้านเรานะครับ

ก็ผ่านไปกับ4บทเพลงไพเราะจากเสียงร้องของชาญจินแขนครับท่านก็ได้จากไปเมื่อวันที่5ตุลาคม2531นี่ก็ผ่านมา38ปีเต็มนะครับผ่านมา38ปีเต็มแล้วก็ถือว่าเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรทีเดียวนะครับกับ4บทเพลงที่ผ่านไป3หัวใจเหมือนรักจากใจเสียงกระซิบสั่งแล้วก็รักพี่นะล้วนเป็นบทเพลงที่น่าฟังแล้วก็เป็นบทเพลงในความทรงจำทั้งสิ้นเลยนะครับหลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังในค่ำคืนนี้คงจะนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์ในครั้งอดีตเมื่อคุณชาญเย็นแขในช่วงนั้นโด่งดังนะครับมีบทเพลงให้ร้องต่างๆมากมายนะครับ4บทเพลงที่นำมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเล็กๆเท่านั้นเองในการขับร้องโดยคุณชาญเย็นแขนะครับก็นำมารำลึกถึงกันในวาระที่ท่านได้จากไปครบ38ปีเต็มๆแล้วนะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมาครับยังมีอีกท่านหนึ่งที่คงจะต้องนำมารำลึกถึงกันนั่นก็คือก้านแก้วสุพรรณนักร้องจากเมืองสุพรรณที่เข้ามาสร้างชื่อเสียงในเมืองกรุงโด่งดังหลายบทเพลงนะครับมีโอกาสได้ไปอยู่กับครูปอชื่นประโยชน์ก็ได้บทเพลงมาร้องมีโอกาสได้รับบทเพลงจากครูสุรพลสมบัติเจริญมาร้องหลายบทเพลงด้วยกันนะครับซึ่งค่ำคืนนี้ก็คงจะนำเอาบทเพลงต่างๆเหล่านั้นส่วนหนึ่งนะครับส่วนหนึ่งเท่านั้นเองมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันเพื่อเป็นการย้อนอดีตแล้วก็เป็นการรำลึกนึกถึงในวาระจากไปเมื่อวันที่6ตุลาคม2555ก็ผ่านมา10กว่าปีแล้วผมเองก็มีโอกาสไปร่วมในงานศพที่วัดไร่ขิงนะครับก็มีโอกาสไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลวัดไร่ขิงเช่นกันเมื่อครั้งที่ก่อนจะเสียชีวิตไม่กี่วันเท่านั้นเองนะครับก็มาฟังบทเพลงจากก้านแก้วสุพรรณกันเพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงนักร้องท่านนี้นะครับ

พลงจากเสียงร้องของก้านแก้วสุพรรณในวาระที่รำลึกถึงนักร้องท่านนี้ที่ได้จากไปเมื่อวันที่6ตุลาคม2555คงจะทำให้หลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังรายการอยู่ในขณะนี้ได้ฟังบทเพลงอันไพเราะแล้วก็เป็นบทเพลงที่ก้านแก้วสุพรรณได้บันทึกเสียงไว้สร้างชื่อเสียงอย่างมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นดาวจรัสแสงแก่งคอยน้ำตาลก้นแก้วสนูน้อยเรือนงามบ้านน้องอยู่ไหนแก้มแหม่มแล้วก็สวรรค์ชาวนาซึ่งล้วนเป็นบทเพลงที่ยังอยู่ในความทรงจำของท่านผู้ฟังที่ติดตามและฟังบทเพลงลูกทุ่งในอดีตอย่างแน่นอนนะครับค่ำคืนนี้เพื่อเป็นการรำลึกนึกถึงผมก็เลยเปิดหลายบทเพลงให้ท่านผู้ฟังได้รับความเพลิดเพลินจากเสียงร้องของก้านแก้วสุพรรณกันนะครับทั้ง7เพลงนั้นล้วนเป็นบทเพลงที่คงยังอยู่ในความทรงจำของหลายคนที่มีโอกาสติดตามและฟังบทเพลงของก้านแก้วสุพรรณในอดีตนะครับค่ำคืนนี้เวลาของเราก็หมดแล้วติดตามและฟังกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับซึ่งก็จะมีบทเพลงที่คงจะทำให้หลายคนได้มีโอกาสติดตามและฟังบทเพลงต่างๆด้วยความสุขใจแล้วก็ด้วยความเพลิดเพลินใจอย่างแน่นอนครับค่ำคืนนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านดูแลสุขภาพให้ดีแล้วก็เรื่องของน้ำฝนที่ตกลงมาก็คงจะต้องดูแลแล้วก็ระมัดระวังกันให้ดีนะครับหรืออาจจะขนข้าวขนของขึ้นไปยังชั้นบนถ้าทำได้นะครับก็ขอให้รีบทำเพราะว่าไม่แน่ใจนะครับว่าน้ำในช่วงสัปดาห์หน้านี้จะเข้ามาอย่างรุนแรงหรือมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ขอให้ระมัดระวังกันไว้นะครับวันนี้ก็คงจะต้องขออำลาด้วยหลักเพียงแค่นี้นะครับขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านประสบด้วยความสุขแล้วก็โชคดีนะครับจากผมทวีศักดิ์สุขธงชัยกูลผู้ดำเนินรายการสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 93.5 เมกะเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันนะคะเวลา5นาฬิกาไปจนถึง6นาฬิกาโดยประมาณค่ะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะเป็นอ้อดลยาวารีเดชใจนะคะส่วนวันเสาร์อาทิตย์จะเป็นน้องฝนสรัญญาสิทธิพลค่ะที่จะมาดูแลส่งมอบสาระส่งมอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังเช่นเคยนะคะช่วงเวลาดีๆยามเช้าๆแบบนี้ปลุกท่านผู้ฟังไปกับสาระดีๆมีประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสุขภาพทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะเทคนิคการบริหารจัดการชีวิตข้อมูลข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจหากว่ามีประโยชน์นะคะดิฉันก็จะนำมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะช่วงแรกนี้นะคะมาชวนท่านผู้ฟังทานปลากัน5ปลาไทยที่มีโปรตีนสูงนะคะที่ทางนายแพทย์เจตบุญยวงศ์วิโรจน์รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาได้ให้ความรู้ในเรื่องนี้ไว้นะคะผ่านทางเพจ Facebook หมอเจต5ปลาไทยไขมันดีโปรตีนสูงบำรุงสมองสร้างกล้ามเนื้อโดยหมอเจตบอกว่าถ้าพูดถึงอาหารที่ดีต่อสุขภาพปลาเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งแรกๆที่หลายคนนึกถึงนะคะเพราะว่าย่อยง่ายไขมันน้อยโปรตีนสูงแถมยังมีโอเมก้า3ดีต่อสมองและหัวใจอีกด้วยค่ะแต่รู้ไหมคะว่าปลาบ้านเราเองเนี่ยก็มีดีไม่แพ้ปลาแซลมอนจากต่างประเทศเลยนะคะซึ่งหมอเจตค่ะก็ให้ข้อมูลถึง5ปลาไทยที่มีทั้งไขมันดีแล้วก็โปรตีนแน่นๆแถมมาแจกเมนูด้วยนะคะชนิดแรกเลยก็คือปลาทูถ้าพูดถึงปลาที่ทั้งอร่อยราคาน่ารักแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนึกถึงปลาอะไรไปไม่ได้เลยนอกจากปลาทูค่ะเพราะว่ามีโอเมก้า3ที่สูงมากๆโดยเฉพาะ EPA แล้วก็ DHA นะคะที่ช่วยบำรุงสมองและหัวใจค่ะประโยชน์ของปลาทูนะคะก็คือช่วยลดไขมันดีแล้วก็เพิ่มไขมันดีค่ะบำรุงสมองช่วยในเรื่องของความจำลดความเสี่ยงอัลไซเมอร์ลดการอักเสบในร่างกายอย่างข้ออักเสบหรือว่าอาการปวดกล้ามเนื้อค่ะปลาทูนึ่งหรือว่าปลาทูย่างทานกับน้ำพริกกะปิก็คือดีเลยนะอร่อยเลยหรือว่าใครที่เบื่อๆก็ลองต้มส้มปลาทูก็อร่อยแถมยังได้ซดน้ำร้อนๆคล่องคออีกด้วยค่ะในช่วงนี้นะคะฝนตกหลายจังหวัดเลยที่ฝนกลับมาตกชุกอีกครั้งการที่ได้ซดน้ำร้อนๆก็ทำให้สดชื่นไปอีกแบบนะคะปลาชนิดต่อไปก็คือปลาสลิดค่ะปลาสลิดเนี่ยถือว่าเป็นของเด็ดเลยนะคะเพราะว่าให้ทั้งโปรตีนแน่นๆแล้วก็ไขมันดีแบบโอเมก้า9ที่ช่วยลดไขมันไม่ดีในเลือดแถมทานง่ายรสชาติก็อร่อยอีกด้วยค่ะประโยชน์ของปลาสลิดนะคะก็คือลดความเสี่ยงโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงช่วยควบคุมน้ำตาลในเลือดเหมาะกับคนเป็นเบาหวานค่ะมีสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังนะคะปลาสลิดแดดเดียวทอดก็ถือว่าอร่อยมากๆเลยถ้าอยากจะเฮลตี้ขึ้นนะคะก็ลองเปลี่ยนเป็นปลาสลิดย่างหรือว่าปลาสลิดอบก็อร่อยไม่แพ้กับปลาสลิดทอดเลยค่ะแถมยังดีต่อสุขภาพด้วยนะคะชนิดต่อไปก็คือปลานิลถ้าจะหาปลาที่ทั้งถูกและดีก็ต้องยกให้ปลานิลเลยค่ะโปรตีนสูงแถมโอเมก้า3ก็มีเยอะนะคะแต่จะแตกต่างจากปลาทะเลตรงที่ปริมาณโอเมก้า3อาจจะน้อยกว่านิดหน่อยค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีกว่าเนื้อสัตว์อื่นๆนะคะปลานิลมีประโยชน์ก็คือเสริมสร้างกล้ามเนื้อโปรตีนสูงแคลอรี่ต่ำบำรุงกระดูกและฟันเพราะว่ามีแคลเซียมและฟอสฟอรัสค่ะมีเซเลเนียมช่วยเสริมภูมิคุ้มกันและลดการอักเสบด้วยเมนูแนะนำก็คือปลานิลเผาเกลือหรือว่านึ่งมะนาวทานกับข้าวสวยร้อนๆ อร่อยมากๆนะคะใครชอบต้มยำก็ลองเอาปลานิลไปทำต้มยำปลานิลน้ำใสสดร้อนๆก็อร่อยไม่แพ้กันเลยค่ะต่อไปก็คือปลาช่อนปลาช่อนเหมาะกับคนที่ต้องการฟื้นฟูร่างกายสุดๆเลยเพราะว่ามีโปรตีนสูงแล้วก็มีกรดอะมิโนจำเป็นเยอะมากๆค่ะโดยเฉพาะไลซีนแล้วก็อาร์จินีน
ที่ช่วยซ่อมแซมร่างกายนะคะประโยชน์ของปลาช่อนก็คือช่วยให้แผลหายเร็วเหมาะกับคนที่เพิ่งผ่าตัดหรือว่าบาดเจ็บค่ะลดการอักเสบเสริมสร้างกล้ามเนื้อแคลเซียมสูงช่วยบำรุงกระดูกและฟันด้วยนะคะใครที่คิดเมนูไม่ออกลองต้มยำปลาช่อนอันนี้แหละค่ะเมนูเด็ดเลยหรือว่าจะเอาไปย่างเกลือแล้วก็ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะปลาชนิดสุดท้ายก็คือปลากระพงขาวค่ะปลากระพงขาวเนี่ยเป็นอีกตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่อยากทานปลาแบบโปรตีนสูงแต่ว่าไขมันต่ำแถมยังมีวิตามิน B12 ที่ช่วยบำรุงระบบประสาทและสมองอีกด้วยค่ะประโยชน์ของปลากระพงขาวนะคะก็คือดีต่อระบบประสาทป้องกันโรคโลหิตจางมีสารต้านอนุมูลอิสระลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังค่ะเหมาะกับคนที่อยากจะลดน้ำหนักเพราะว่าไขมันต่ำนะคะแนะนำว่าเป็นปลากระพงนึ่งมะนาวหรือว่าปลากระพงย่างสมุนไพรเมนูนี้ทั้งอร่อยและสุขภาพดีด้วยค่ะสรุปแล้วนะคะปลาไทยอร่อยไม่แพ้ชาติใดในโลกถ้าอยากจะมีสุขภาพที่ดีก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเช้านี้ใครที่ยังไม่รู้จะทำเมนูไหนที่มีประโยชน์ต่อร่างกายก็ลองพิจารณาเมนูปลาเหล่านี้มาปรุงทานอร่อยอร่อยแล้วก็ดีต่อสุขภาพอีกด้วยค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

0: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนานๆ
2: ท่านผู้ฟังยังอยู่กับรายการใส่ใจชีวิตทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 93.5 MHz ค่ะท่านผู้ฟังคะยิ่งเครียดก็ยิ่งกินเป็นสิ่งที่หลายคนเลือกทำนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วยิ่งเครียดต้องลองกินอาหารที่มีประโยชน์เน้นช่วยจิตใจสงบอุดมไปด้วยวิตามินกระตุ้นสารแห่งความสุขจะดีกว่าค่ะช่วงนี้หลายคนเครียดหนักไม่ว่าจะจากปัญหาชีวิตการงานหรือว่าการติดตามข่าวสารบ้านเมืองนะคะปัญหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจต่างๆการเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์บางอย่างก็ช่วยให้ร่างกายได้ผ่อนคลายความเครียดได้ค่ะอาหารคลายเครียดนะคะวันนี้มี11ชนิดมาฝากท่านผู้ฟังจะมีอะไรบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะชนิดแรกนะคะผักขมและบรอกโคลีผักสีเขียวมักจะอุดมไปด้วยโฟเลตวิตามิน B แมกนีเซียมแล้วก็เกลือแร่ต่างๆโดยกรดโฟลิกเนี่ยจะมีส่วนช่วยในเรื่องของการทำงานของเส้นประสาททำให้ระดับความเครียดลดลงจิตใจสงบมากขึ้นค่ะกล้วยนะคะด้วยโพแทสเซียมและเกลือแร่ที่อุดมอยู่ในกล้วยจะช่วยลดความเครียดให้น้อยลงแถมในกล้วยยังมีคริปโตเฟนและกรดอะมิโนที่ช่วยหลั่งสารแห่งความสุขอีกด้วยค่ะใครที่เครียดใครนอนไม่หลับก็ลองทานกล้วยดูนะคะปลาทูน่าแซลมอนแล้วก็ปลาน้ำจืดต่างๆเนื้อสัตว์ตระกูลปลาเนี่ยไม่เพียงแค่ให้สารอาหารดีมีประโยชน์ต่อร่างกายนะคะแต่ว่าโอเมก้า3ยังกระตุ้นการหลั่งสารอะดรีนาลีนป้องกันโรคหัวใจที่เกี่ยวเนื่องมาจากความเครียดพร้อมทั้งวิตามิน B6 และ B12 ก็มีส่วนช่วยกระตุ้นการหลั่งสารแห่งความสุขค่ะนมและโยเกิร์ตไม่เพียงแค่สารอาหารที่จำเป็นต่อระบบประสาทนะคะแต่ว่ายังอุดมไปด้วยทริปโตเฟนที่ช่วยให้จิตใจสงบลงนี่ก็คือเหตุผลว่าทำไมแพทย์แนะนำให้ดื่มนมอย่างน้อยวันละ1แก้วค่ะตระกูลถั่วต่างๆนะคะหากว่ารู้สึกเครียดลองหยิบถั่วมาเคี้ยวเพลินๆแล้วก็ให้วิตามิน B วิตามิน E แมกนีเซียมแล้วก็สังกะสีในถั่วช่วยลดความเครียดค่ะแต่ว่าอย่าเผลอทานเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าถั่วก็มีแคลอรี่ที่สูงอยู่เหมือนกันค่ะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สารต้านอนุมูลอิสระและวิตามิน C ไม่เพียงแค่ช่วยเรื่องของผิวพรรณแต่ว่ายังช่วยลดความเครียดได้อีกด้วยค่ะหากว่าอยากสดชื่นอยากคลายเครียดจะเลือกทานเป็นเบอร์รี่แบบสดๆเป็นของว่างหรือจะนำมาปั่นเป็นสมูทตี้ก็อร่อยชื่นใจดีเช่นกันนะคะเนื้อไก่โปรตีนคุณภาพนอกจากช่วยส่งเสริมสุขภาพแล้วการเลือกเมนูมื้อเย็นเป็นเนื้อไก่ก็ช่วยให้หลับสบายมากขึ้นได้เช่นกันค่ะแอปริคอตแห้งเต็มไปด้วยแมกนีเซียมที่อุดมอยู่ในแอปริคอตช่วยให้กล้ามเนื้อรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ยังเป็นสารอาหารที่จำเป็นต่อระบบประสาทอีกด้วยค่ะส้มและผลไม้รสเปรี้ยวผลไม้รสเปรี้ยวอีกหลายชนิดที่ช่วยลดความเครียดได้และร่างกายไม่สามารถสร้างวิตามินได้เองนะคะเราจึงต้องเลือกรับวิตามินจากอาหารที่ทานเพื่อให้ร่างกายมีระบบภูมิคุ้มกันมากพอค่ะต่อไปก็คืออะโวคาโดนะคะอะโวคาโดเนี่ยจัดว่าเป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามิน B สูงทำให้สามารถลดระดับความเครียดได้อย่างรวดเร็วค่ะอีกทั้งยังช่วยบำรุงระบบประสาทและเซลล์สมองอีกด้วยนะคะหากว่าท่านกังวลในเรื่องของแคลอรี่ที่สูงการกำหนดปริมาณในการทานเพียงแค่4ช้อนโต๊ะก็จะช่วยคุมแคลอรี่ที่ได้ ให้อยู่ที่ประมาณ100แคลอรี่เท่านั้นค่ะสุดท้ายก็คือดาร์กช็อกโกแลตนะคะช็อกโกแลตเนี่ยช่วยลดความเครียดในร่างกายได้เพราะว่ามีสารฟลาโวนอยด์ที่ช่วยลดความดันโลหิตและมีประโยชน์ต่อสมองด้วยแต่เพื่อสุขภาพที่ดีกว่าแล้วก็อ้วนน้อยกว่าจึงแนะนำให้เลือกเป็นดาร์กช็อกโกแลตที่มีปริมาณโกโก้ตั้งแต่ 70% ขึ้นไปค่ะทั้งนี้นะคะความเครียดเนี่ยบำบัดได้หลากหลายวิธีเลยไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายการทำสมาธิการบำบัดด้วยน้ำมันหอมระเหยรวมไปถึงการปรับทัศนคติความคิดให้เป็นไปในเชิงบวกตลอดจนหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าสิ่งนี้ไม่ได้ช่วยคลายเครียดอย่างที่หลายๆคนเข้าใจค่ะอาจจะทำให้เครียดกว่าเดิมด้วยซ้ำนะคะเพราะฉะนั้นลองหันมาดูแลสุขภาพหากิจกรรมที่ชอบทำเพื่อที่จะผ่อนคลายความเครียดก็จะดีที่สุดค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากโรงพยาบาลพญาไท2นะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะท่านผู้ฟังช่วงหน้ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากท่านผู้ฟังค่ะ

วันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2559คือวันที่ความโศกเศร้าครั้งใหญ่ปกคลุมหัวใจของคนไทยทั้งแผ่นดินเมื่อสำนักพระราชวังประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จสวรรคตแม้วันเวลาจะล่วงผ่านไปพระมหากรุณาธิคุณยังคงประทับอยู่ในความทรงจำของปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้เลือนตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติทรงอุทิศพระวรกายและพระราชฤทัยเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภูมิภาคทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรและพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงพระราชกรณียกิจนานับประการจึงเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาประเทศและเป็นมรดกทางความคิดที่ยังคงสืบสานคุณค่าแก่คนไทยตราบจนวันนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชเพื่อเป็นวันแห่งการน้อมรำลึกถึงพระมหาราชผู้ยิ่งใหญ่รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์13ตุลาคมจึงเป็นวันแห่งความอาลัยที่คนไทยทั้งแผ่นดินจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์ผู้ทรงงานหนักเพื่อประชาชนและทรงดำรงพระองค์เป็นแบบอย่างแห่งความเสียสละความเพียรและความรักที่มีต่อแผ่นดินแม้พระองค์จะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระราชดำริพระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณยังคงส่องสว่างอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนิรันดร์

0: ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนตอนหวานน้อยอร่อยได
1: ้อยากกินโดนัทไส้ครีมบึ้มบึ้มคุกกี้เนยฉ่ำเค้กช็อกหน้านิ่มชานมไข่มุกใส่วุ้นกบหวานเกินร้อยโอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: อุ้ยอันเนี้ยน้ำตาลตกหรือจิตตกจะไม่คุ้น
3: สวัสดีครับวันนี้รายการยกระดับอย.ไทยเพื่อคนไทยทุกคนเราจะมาคุยกันกับหมอเจี๊ยบละละนาว่าด้วยเรื่องหวานๆกันนะครับ
4: สวัสดีค่ะทุกคนกินหวานมากไปก็ไม่ดีนะคะเพราะการกินอาหารที่มีรสหวานในปริมาณที่มากเกินไปเสี่ยงต่อการก่อให้เกิดโรคร้ายเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตสูงค่ะ
3: โอ้โหมาเยอะเลย
4: ใช่ค่ะและการกินอาหารที่มีน้ำตาลสูงนะคะยังส่งผลให้เกิดริ้วรอยและภาวะแก่ก่อนวัยอีกด้วยค่ะ
3: แล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้เพราะว่ากินหวาน

0: ขอบคุณหมอเจี๊ยบมากๆเลยนะครับลากันไปก่อนสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: เรียนรู้ผลิตภัณฑ์สุขภาพกับอย.ได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านระบบ FDA Center นะครับ
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
5: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
6: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
3: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
7: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะท่านผู้ฟังติดยาดมไหมคะหลายท่านนะคะต้องมียาดมติดอยู่ในกระเป๋าขาดไม่ได้เลยเพราะว่าถือเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่จะต้องมีค่ะยาดมเนี่ยก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็มีโทษด้วยหากว่าใช้ของที่อาจจะไม่มีคุณภาพนะคะยาดมไอเทมที่หลายคนชื่นชอบแล้วก็พกติดตัวตลอดเวลาจากการสำรวจของเนลสันประเทศไทยนะคะก็พบว่าประชากรราว70ล้านคนใช้ยาดมอย่างน้อย 10% ค่ะและใน1เดือนเนี่ยใช้อย่างน้อย2หลอดอาจเป็นเพราะว่าเมื่อสูดดมจะทำให้จมูกโล่งแล้วก็ทำให้เกิดความรู้สึกเย็นสดชื่นค่ะอีกทั้งยังมีประโยชน์ในขณะที่เป็นลมวิงเวียนศีรษะได้อีกด้วยแล้วก็ยังเป็นที่นิยมมากสำหรับชาวต่างชาติด้วยเช่นกันนะคะแต่รู้ไหมคะว่ายาดมเนี่ยไม่ได้มีประโยชน์อย่างเดียวเพราะว่าการใช้ยาดมอย่างไม่ถูกวิธีแล้วก็ใช้มากเกินไปก็เป็นอันตรายได้เช่นกันค่ะยาดมที่วางจำหน่ายในท้องตลาดนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบน้ำมันหอมระเหยรูปแบบน้ำรูปแบบบาล์มและอื่นๆส่วนใหญ่ประกอบด้วยเกล็ดสะระแหน่การบูนพิมเสนน้ำมันหอมระเหยอย่างเช่นน้ำมันสะระแหน่น้ำมันเขียวน้ำมันกาลพลูน้ำมันยูคาลิปตัสหรืออาจจะมีสารสกัดจากสมุนไพรอื่นๆนะคะซึ่งอย.ก็มีการกำหนดปริมาณตัวยาหรือว่าสมุนไพรที่ใช้ในสูตรตำรับเพื่อไม่ให้เกิดความระคายเคืองในการสูดดมค่ะซึ่งประโยชน์ของยาดมนะคะก็คือช่วยบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะบรรเทาอาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดได้ยาดมเป็นยาที่มีประโยชน์มากมายใช้บำบัดบรรเทาอาการเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะคะซึ่งปัจจุบันยังไม่พบรายงานการติดยาดมแต่อย่างใดค่ะหากใช้อย่างไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้เกิดโทษต่อร่างกายคัดจมูกเนื่องจากหวัดได้ยาดมเป็นยาที่มีประโยชน์มากมายใช้บำบัดบรรเทาอาการเพียงชั่วคราวเท่านั้นนะคะซึ่งปัจจุบันยังไม่พบรายงานการติดยาดมแต่อย่างใดค่ะหากใช้อย่างไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้เกิดโทษต่อร่างกายได้ค่ะแล้วเราจะใช้ยาดมยังไงให้ปลอดภัยก็เลือกจากยาดมที่ผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะต้องดูว่าวันผลิตวันหมดอายุมีการระบุชัดเจนไหมนะคะผลิตภัณฑ์ปิดมิดชิดไหมไม่ควรให้หลอดยาสัมผัสกับจมูกโดยตรงค่ะไม่ควรให้หลอดยาเข้าไปค้างในจมูกแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้หลอดยาดมร่วมกับผู้อื่นด้วยนะคะยาดมที่เป็นยาน้ำหรือว่าขี้ผึ้งเนี่ยก็ให้ใช้สำลีหรือผ้าเช็ดหน้าป้ายหรือว่านำมาทาบริเวณอกหรือสูดดมแค่ไอระเหยก็ได้ค่ะใช้เฉพาะตอนที่มีอาการวิงเวียนหรือว่าขณะเป็นหวัดเท่านั้นไม่ควรเปิดฝายาดมทิ้งไว้เลี่ยงเก็บในที่ที่มีความชื้นเสี่ยงเกิดเชื้อราได้ง่ายค่ะไม่ควรใช้ยาดมที่มีสีและกลิ่นที่เปลี่ยนไปรวมถึงเนื้อสมุนไพร

เปื่อยยุ่ยด้วยที่สำคัญนะคะไม่ควรใช้ยาดมในผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจอย่างโพรงจมูกอักเสบติดเชื้อในโพรงจมูกไซนัสอักเสบนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดความเสียหายกับเนื้อเยื่อในโพรงจมูกมากขึ้นได้ค่ะรวมไปถึงเด็กเล็กนะคะหากใช้ยาดมแล้วรู้สึกไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการที่ไม่หายขาดควรจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุและรับการรักษาต่อไปค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาองค์การเภสัชกรรมแล้วก็คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเอาละค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาของรายการใส่ใจชีวิตวันนี้หมดเวลาแล้วละค่ะกลับมาพบกันใหม่เป็นประจำทุกวันนะคะเวลา5 นาฬิกาถึง6 นาฬิกากับดลยาวารีค่ะมาใส่ใจสุขภาพใส่ใจชีวิตไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ดลยาวารีเด็ดใจลาท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงปลอดโรคปลอดภัยนะคะสวัสดีค่ะ The smell of your perfume is floating down the stairs you're fixing up your hair like you do

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุม IMFอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: รู้หรือไม่หากคุณถูกคุมขังเกินกำหนดถูกละเมิดสิทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิ์สามารถขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมได้อาทิค่าทดแทนค่าขาดประโยชน์จากการทำมาหาได้ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจโดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพราะสิทธิ์และเสรีภาพเป็นหลักประกันสำหรับประชาชนกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิต
3: สร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไงเข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
5: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณแทนใจคุณ
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติเตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัยและระบบการจราจรรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569วันนี
6: ้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงตุลาคมซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพว่าได้กำชับทุกหน่วยทำความเข้าใจแผนปฏิบัติงานและกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเน้นรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศพร้อมจัดการจราจรรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถตามแผนเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางตำรวจนครบาลจะประชาสัมพันธ์และกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจนเน้นรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศพร้อมจัดการจราจรรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนรถตามแผนเบื้องต้นไม่มีการปิดการจราจรหากจำเป็นต้องปิดเส้นทางตำรวจนครบาลจะประชาสัมพันธ์ลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนกำลังพลและอุปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมภาคตะวันออก3จังหวัดช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างครอบคลุม
7: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกฉะเชิงเทราและปราจีนบุรีที่ยังคงประสบปัญหาน้ำท่วมว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลพื้นที่ภาคตะวันออก8จังหวัดจึงกำชับให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งการสนับสนุนเรือเครื่องสูบน้ำกำลังเจ้าหน้าที่และสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้งนี้กระทรวงทรัพย์ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมขังการดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนควบคู่กับการเตรียมความพร้อมฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลด เพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วรวมทั้งสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมพร้อมแผนรับมืออุทกภัยในภาคใต้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตวันนี้ติดตามสถานการณ์และเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยในภาคใต้พร้อมเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกลณศาลากลางจังหวัดภูเก็ตเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากนั้นจะประชุมร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ตก่อนลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมของเครื่องสูบน้ำในเขตเมืองภูเก็ตและพื้นที่เสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้านะคะวันนี้ค่ะพบกันวันจันทร์ที่12ตุลาคม2569นะคะเช้านี้พบกับสีส้มเพ็ญประภัยวงศ์เสงี่ยมค่ะ
2: ค่ะน้อยชัยศิลป์คนคล่องค่ะ
1: รวมถึงทีมงานของเรานะคะช่างเทคนิคของเราวันนี้ค่ะพี่สุวิทย์สมนัสนะคะแล้วก็ช่างเทคนิคช่าง Facebook Live ของเรานะคะทีมงาน New Media ของเรากันด้วยนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านนะคะไม่ว่าจะฟังอยู่จากทาง FM 92.5 MHz AM 819 AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์และหอกระจายข่าวทั่วประเทศค่ะรวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์กดแสดงความคิดเห็นกันได้นะคะที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจข่าวยามเช้าค่ะ
2: ค่ะหลังจากที่น้องส้มไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นเราก็
1: จัดคู่กัน
2: ครั้งแรก
1: นะคะ
2: หลังจากเรา2วันนะวันนี้พรุ่งนี้นะคะช่วงที่กรุงเทพมหานครยังอยู่ในช่วงของ work from home แล้วก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางของผู้เข้าร่วมการประชุม IMF แล้วก็กลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569ซึ่งเริ่มวันนี้วันแรกนะคะ 12-18 ตุลาคม2569ไทยมีความพร้อมมากแล้วก็ดูจากบรรยากาศที่มีการลงไปทำกิจกรรมเพื่อสังคมด้วยโอ้โหแบบคึกคักกันเหมือนกันนะ
1: ใช่ค่ะก็มีหลายกิจกรรมในวันนี้นะซึ่งแล้วก็ต้องคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยู่กรุงเทพมหานครก่อนจะไปทำงานซึ่งจริงๆแล้ววันนี้เขาขอความร่วมมือเป็น work from home แต่เราอาจจะไม่ได้ work เพราะว่าเราจะต้องมาจัดรายการให้คุณผู้ฟังนะแต่คุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะ work from home ก็อาจจะไม่ได้มาเดินทางนะคะแต่ส่วนใครที่อาจจะยังมีความจำเป็นต้องเดินทางอยู่อยากจะให้เช็คเส้นทางนิดนึงนะคะว่าการจราจรเป็นอย่างไรเดินทางสัญจรได้ปกติหรือไม่ด้วย
2: เดี๋ยวเราจะไล่เรียงกันแล้วก็แน่นอนละค่ะเรื่องของดินฟ้าอากาศหลายท่านก็บอกว่าอย่างกรุงเทพเนี่ยฝนไม่ตกมา 2-3 วันตกก็ปล่อยๆนิดนึงก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะรัฐบาลก็ยังคงเตือนให้เฝ้าระวังดินถล่มน้ำป่าไหลหลากใน15จังหวัดแล้วก็ล่าสุดกรมอุตุนิยมวิทยามีประกาศออกมาเมื่อตอนตี5เป็นฉบับที่11เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ13ตุลาคม2569ซึ่งในช่วงวันนี้พรุ่งนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะที่กรมอุตุเตือนก็คือภาคเหนือตอนล่างภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะคะแล้วก็ช่วงนี้เนื่องจากเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะก็ระมัดระวังกันล่าสุดนะคะรัฐบาลโดยทางด้านรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าในช่วงวันนี้พรุ่งนี้นะคะทางกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ยังคงติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกสะสมแล้วก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดพร้อมกับแจ้งเตือนการช่วยเหลือประชาชนด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่15จังหวัด29อำเภอให้เฝ้าระวังสถานการณ์นะคะซึ่งก็มีรวมแล้ว3ภูมิภาคนะคะน้องส้ม
1: ใช่ค่ะ
2: นะคะภาคเหนือ3จังหวัดคือตากอำเภอพบพระอำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีอำเภอบ้านไร่และจังหวัดกำแพงเพชรอำเภอคลองลานค่ะส่วนภาคกลางมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีอำเภอทองผาภูมิและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อำเภอบางสะพานและบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้10จังหวัดค่ะมีทั้งกระบี่อำเภอเขาพนมคลองท่อมจังหวัดพังงาอำเภอเมืองพังงาคุระบุรีทับปุดและเกาะยาวจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอช้างกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอท่าชนะท่าฉางพนมและวิภาวดีจังหวัดชุมพรค่ะที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองอำเภอสุขสำราญกระเปิดและเมืองระนองจังหวัดสตูลอำเภอเมืองสตูลและควนกาหลงจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังอำเภอปะเหลียนและย่านตาขาวและจังหวัดยะลาอำเภอบันนาสตาและทานโตนอกจากนี้ก็มีการเฝ้าระวังพื้นที่อ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าด้วยนะคะซึ่งทางรองโฆษกรัฐบาลคุณลลิดาก็ระบุว่ารัฐบาลขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะชุมชนเชิงเขาและพื้นที่ลาดชันค่ะติดตามประกาศจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด กถ้าหากพบสัญญาณผิดปกติอย่างเช่นฝนตกหนักต่อเนื่องน้ำในลำห้วยเปลี่ยนสีหรือเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วหรือมีดินไหลจากพื้นที่ลาดชันก็ขอให้รีบออกจากพื้นที่อันตรายนะคะไปยังจุดปลอดภัยทันทีโดยรัฐบาลได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมความพร้อมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังค่ะน้องส้ม
1: ค่ะไปที่จังหวัดทางเพชรบุรีบ้างนะคะท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะก็ไปลงพื้นที่ที่นี่กันนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะทางนายณพินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะค่ะท่านไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเพชรบุรีเพื่อประชุมร่วมกับร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีและคณะทำงานที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดเพชรบุรีนะคะเพื่อทำการติดตามแล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมไปถึงสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะโดยที่ประชุมมีการรายงานถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลำน้ำเพชรบุรีเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและเกษตรและพื้นที่เกษตรกรรมนะคะโดยคณะทำงานมีการรายงานสถานการณ์ล่าสุดว่าทางเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำกักเก็บเต็มความจุซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดีในการสำรองน้ำไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงทั้งนี้ค่ะเพื่อปรับสมดุลและลดผลกระทบต่อพื้นที่ตอนล่างทางเขื่อนมีการตัดสินใจปรับลดอัตราการระบายน้ำลงมาอยู่ที่70ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจากเดิมนะคะที่เคยระบายอยู่ที่ประมาณ 80-85 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะโดยการปรับลดลงนี้นะคะก็มีเป้าหมายเพื่อเปิดทางให้พื้นที่ด้านล่างและเขตเทศบาลเมืองสามารถระบายน้ำฝนที่ตกสะสมในพื้นที่ลงไปในแม่น้ำเพชรบุรีได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้เกิดปริมาณนั้นสะสมมากเกินไปโดยสำหรับผลกระทบจากฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมานั้นทางที่ประชุมมีการรายงานด้วยนะคะว่าอาจจะมีน้ำท่วมขังบริเวณขอบตลิ่งหรือว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบางแห่งค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังสามารถบริหารจัดการและระบายน้ำออกได้ทันในขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อยและยังไม่ถึงขั้นล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหลักมีเพียงพื้นที่ริมน้ำบางจุดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำหลากเล็กน้อยเท่านั้นค่ะโดยการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบชลประทานในครั้งนี้นอกจากจะช่วยป้องกันอุทกภัยในเขตเมืองแล้วก็ยังช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตรกรรมโดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้เกษตรกรนั้นสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีได้ทันตามรอบระยะเวลาโดยไม่ได้รับความเสียหายด้วยค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ค่ะท่านก็ลงพื้นที่กำแพงเพชรนะคะไปที่โรงเรียนอนุบาลไซงามอำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรไปรับฟังปัญหาเกษตรกรแล้วก็ติดตามแนวทางการบริหารจัดการน้ำค่ะโดยมีนายอภินันท์จ่าพันดุงผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่4รายงานสถานการณ์น้ำในพื้นที่นะคะซึ่งท่านรองนายกก็ระบุว่าการบริหารจัดการน้ำในตำบลมหาชัยอำเภอไซงามเป็นเรื่องเร่งด่วนค่ะโดยต้องจัดสรรน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตรควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเพื่อรับมือทั้งน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งด้วยลดผลกระทบต่อประชาชนและภาคการเกษตรพร้อมสร้างโอกาสเพิ่มรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ในขณะที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะคะท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะท่านก็ไปลงพื้นที่หลายจังหวัดเมื่อวานนี้นะคะทั้งจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะแล้วก็ที่จังหวัดปราจีนบุรีด้วยนะคะก็ไปตรวจเยี่ยมทั้ง2จังหวัดแล้วก็รับฟังคณะประชุมคณะทำงานที่เกี่ยวกับการจัดการน้ำนะคะไปรับฟังสถานการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงการอพยพและการให้ความช่วยเหลือค่ะโดยที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะท่านก็ไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ภูวนาถทั้งโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามซึ่งตอนนี้มีการจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะขณะที่วันนี้ก็เตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยกลับไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรต่อนะคะหลังจากที่สถานการณ์น้ำท่วมที่ปราจีนบุรีเริ่มคลี่คลายนะคะแล้วก็ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้เตรียมคืนพื้นที่แล้วจะกลับมาเปิดบริการในวันนี้ก่อนจะเปิดแบบเต็มรูปแบบวันที่16ตุลาคมนี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะใครที่อยากจะไปโรงพยาบาลนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่เคยเกิดอุทกภัยอยากจะให้โทรศัพท์เข้าไปสอบถามสักนิดว่ามีการเปิดบริการแบบเต็มรูปแบบหรือไม่หรืออย่างน้อยแผนกที่ท่านกำลังจะเข้าไปรับบริการนั้นเปิดให้บริการหรือไม่ด้วยค่ะ
2: ค่ะซึ่ง ท่านก็รวมกับอีก2รัฐมนตรีช่วยนะคะเมื่อวานก็เรียกว่า3รัฐมนตรีจับมือกันลงพื้นที่ฉะเชิงเทราปราจีนบุรีทั้งนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะก็ลงกันไปนะคะเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็ผนึกกำลังดูแลหน่วยงานเร่งให้ความช่วยเหลือพูดถึงความช่วยเหลือค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็ออมสินมีการเปิดเผยยอดโอนเงินเยียวยาแล้วเมื่อวานนี้เนี่ยเขามีการสรุปตอนทุ่มครึ่งค่ะน้องส้มคุณผู้ฟังเรียกว่าสำเร็จไปแล้วนะคะโอนไปแล้วเนี่ย 110,000 กว่าครัวเรือนเป็นเงินกว่า900กว่าล้านบาทโดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร 3,492 ครัวเรือนค่ะซึ่งทุ่มครึ่งเมื่อวานนี้นะคะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการเปิดเผยว่ามีการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่ง11ตุลาคม2569โอนสำเร็จ 111,004 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า917ล้านกว่าบาทนะคะครอบคลุมพื้นที่35จังหวัดซึ่งทางด้านนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านก็เปิดเผยนะคะว่าเมื่อวานถึงแม้ว่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะปภ.แล้วก็ธนาคารออมสินก็ยังคงส่งข้อมูลแล้วก็โอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนโดยออมสินได้ทำการโอนเงินให้ผู้ประสบภัยสำเร็จ 111,004 ครัวเรือนเป็นเงิน917ล้านกว่าบาทนะคะซึ่งเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 3,492 ครัวเรือนค่ะเป็นเงินกว่า222กว่าล้านบาทสำหรับบางท่านที่ธนาคารโอนไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ได้ตรวจแล้วก็พบว่าผู้ประสบภัยไม่ได้ผูกบัตรประชาชนกับบัญชีพร้อมเพย์นะคะจึงได้ประสานไปยังจังหวัดแล้วก็สำนักงานเขตให้ตรวจสอบแล้วก็แจ้งประชาชนเพื่อจะได้ดำเนินการให้ครบเพื่อจะได้สามารถรับเงินเยียวยาได้โดยเร็วค่ะ
1: ในเรื่องของการเยียวยาฟื้นฟูนะคะก็มาพร้อมกับการเก็บเคลียร์พื้นที่หลังจากน้ำท่วมด้วยนะคะทางกรุงเทพมหานครเองค่ะมีการเร่งจัดเก็บขยะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่สะอาดปลอดภัยภายใน3วันค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครนายชัญชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านไปลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และการทำความสะอาดบริเวณถนนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะโดยได้มีการประชุมร่วมกับผู้อำนวยการเขตเพื่อปรับแผนการจัดเก็บขยะตกค้างภายใต้กิจกรรมร่วมแรงฟื้นฟูกรุงนะคะโดยแบ่งพื้นที่แบ่งโซนออกไปนะคะแล้วก็แบ่งตรงถนนสายหลักเป็นพื้นที่โซนๆออกไปด้วยค่ะพร้อมกับมอบหมาย12เขตบัดดี้นะคะได้แก่เขตธนบุรีบางแคพระนครบางขุนเทียนบางกอกน้อยภาษีเจริญทุ่งครุบางซื่อวัฒนาบางรักบางบอนนะคะแล้วก็ลาดกระบังให้เข้ามาร่วมสนับสนุนค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและการตั้งเป้าฟื้นฟูพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน3วันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะทางท่านเจ้าหน้าที่ต่างๆนะคะจากกรุงเทพมหานครก็มีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่มารวมกันกว่า 1,400 คนพร้อมยานพาหนะ106คันลงพื้นที่จัดเก็บขยะตกค้างค่ะสำหรับยอดสะสมการจัดเก็บขยะตั้งแต่วันที่30กันยามาจนถึงวันที่10ตุลาคมนะคะสามารถจัดเก็บขยะได้ประมาณวันละ 1,300 ตันนะคะไม่น้อยเลยทีเดียวโดยใช้ระบบชักลากขยะจากซอยแคบมารวมกันยังจุดพักขยะค่ะก่อนที่จะใช้รถคีบยกขึ้นรถบรรทุกเพื่อนำไปกำจัดตามกระบวนการค่ะขณะที่ยอดจัดเก็บขยะตกค้างในพื้นที่ประสบอุทกภัยทั่วกรุงเทพตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 7,700 ตันค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ทางเข้าที่มาจากกาญจนบุรีบางท่านไปราชบุรีไปเพชรบุรีนะคะเจอสถานการณ์น้ำนะคะโดยเฉพาะแถวแยกวังสารพีเมืองการน้ำท่วมค่ะท่านผู้ว่านะคะท่านผู้ว่าวริษฐาสงวนเสริมศรีเมื่อวานก็ลงพื้นที่ไปตรวจติดตามน้ำท่วมขังสั่งการเร่งระบายน้ำแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเดินทางการจราจรด้วยนะคะหลายท่านเนี่ยโอ้โหแบบดูจากข่าวดูจากที่ทางโซเชียลแล้วน้ำสูงทีเดียวนะคะขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ทยอยปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนลงในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วนะคะหลังปริมาณน้ำที่ไหลจากพื้นที่ตอนบนเริ่มลดลงค่ะส่วนทางด้าน นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานท่านก็ลงพื้นที่ปัตตานีด้วยนะคะติดตามสถานการณ์เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยภาคใต้ผนึกกำลังเครือข่ายอาสากู้ภัยชายแดนใต้เพื่อประสิทธิภาพการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินด้วยนะคะส่วนเรื่องของการติดตามสถานการณ์ต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่ผู้ประสบภัยเดี๋ยววันนี้ค่ะทางด้านนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กำกับและติดตามปฏิบัติราชการในภูมิภาควันนี้ท่านจะลงพื้นที
1: ่
2: ปราจีนบุรีและนครนายกด้วยนะคะสายๆสัก10 นาฬิกาท่านจะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดแจ้งนะคะที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจากนั้นสักช่วงบ่ายๆค่ะนะคะก่อนบ่ายสองท่านจะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัยที่ศูนย์พักพิงวัดประสิทธิเวชอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกด้วยนะคะ
1: ค่ะมาช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะวันนี้นะคะเรามีการประชุมใหญ่ซึ่งเป็นการประชุมตลอดทั้งสัปดาห์นี้เลยนะคะ12-18 ตุลาคมค่ะโดยเป็นหลังการประชุมระดับโลกครั้งนี้นะคะไทยเราก็พร้อมที่จะต้อนรับผู้คนจากทั่วโลกแล้วค่ะมีการเตรียมพร้อมจากหลายภาคส่วนทั้งการประสานความร่วมมือการจัดเตรียมสถานที่และบริการต่างๆตลอดจนการประชาสัมพันธ์ทั่วกรุงเทพมหานครด้วยนะคะว่าเรานั้นพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกนะคะหรือว่า IMF World Bank Groupannual meeting 2026นั่นเองค่ะนอกจากความพร้อมในทุกด้านแล้วนะคะก็อยากจะให้ผู้คนไทยทั้งท่านนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในครั้งนี้ด้วยนะคะโดยมีข้อควรรู้มาฝากกันสำหรับทุกท่านเลยสำหรับการประชุม IMF World Bank 2026ในครั้งนี้ค่ะนั่นก็คือในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมประชุมมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศเลยทีเดียวในการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็จะไปประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่12-18 ตุลาคมนี้นะคะเชิญชวนอีกครั้งนะคะช่วยร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนพร้อมกับวางแผนการเดินทางและการใช้พื้นที่ในช่วงการประชุมกันด้วยนะคะโดยทางศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจตอนนี้นั้นจะปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปนะคะแล้วก็งดรับส่งอาหารและสินค้าจากไรเดอร์เข้าสู่พื้นที่ภายในอาคารระหว่างวันที่11-18 ตุลาคมค่ะก่อนจะกลับมาเปิดตามปกติในวันที่19 ตุลาคมนะคะส่วนทางสวนเบญจกิตินะคะซึ่งก็อยู่ข้างเคียงตอนนี้ยังเปิดให้บริการตามปกตินะคะโดยงดใช้ประตูทางเชื่อมระหว่างสวนกับทางศูนย์การประชุมนั่นเองซึ่งก็ขอให้ถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปใช้สวนเบญจกิติก็ขอให้ใช้ทางเข้าออกทางฝั่งถนนรัชดาภิเษกหรือว่าทางถนนพระราม4แทนนะคะโดยผู้เดินทางผ่านถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกมนตรีและถนนพระราม4ใกล้ศูนย์การประชุมควรจะเผื่อเวลาไว้ด้วยค่ะศึกษาเส้นทางหลีกเลี่ยงการจราจรเส้นนั้นหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะเปลี่ยนไปใช้ระบบขนส่งสาธารณะโดยเฉพาะรถไฟฟ้า MRT เพื่อช่วยลดความหนาแน่นของการจราจรค่ะสำหรับหน่วยงานราชการในกรุงเทพมหานครนะคะตอนนี้อย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้กำหนดให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือว่า work from home ก่อนในช่วงวันที่12-15 ตุลาคมส่วนวันที่16 ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษอันนี้วงเล็บไว้นะคะว่าเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคุณผู้ฟังทางบ้านที่ไม่ได้อยู่กรุงเทพมหานครอาจจะไม่ได้วันหยุดนะคะไม่ต้องเสียใจไปก็ร่วมส่งแรงใจให้กับท่านที่จะไปประชุมกันวันนี้ด้วยนะคะส่วนวันที่13 ตุลาคมนั้นเป็นวันหยุดราชการตามปกติค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะอันนี้เป็นคำสั่งเฉพาะทางหน่วยงานราชการนะถ้าเป็นทางหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทางรัฐบาลเนี่ยขอความร่วมมือมานะคะไม่ว่าจะเป็นทางรัฐวิสาหกิจสถาบันการเงินสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนโดยเฉพาะใครที่ทำงานรอบบริเวณศูนย์การประชุมนะคะก็ขอความร่วมมือเลยค่ะให้พิจารณาปรับรูปแบบการทำงานตามความเหมาะสมถ้า work from home ได้ก็จะดีมาก
2: ค่ะใช่แล้วค่ะทางด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านก็ยืนยันความพร้อมเต็มกำลังนะคะในการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในช่วงนี้ท่านกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายค่ะทำความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมายแล้วก็แผนปฏิบัติการทุกขั้นตอนนะคะกำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนการรักษาความปลอดภัยผู้นำประเทศกำชับกำลังพลแต่งกายเรียบร้อยนะคะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพซึ่งนอกจากนี้ท่านก็ ยังมีในส่วนของการสั่งการจราจรโดยรอบโรงแรมและเส้นทางขบวนผู้นำประเทศให้ไปตามแผนรักษาความปลอดภัยสำหรับยานพาหนะและบุคคลที่เดินทางเข้าสู่ศูนย์การประชุมก็ให้จัดระบบการตรวจให้เหมาะสมบริหารปริมาณรถเพื่อไม่ให้เกิดการสะสมหรือว่าแออัดนะคะส่วนการจัดการจราจรในภาพรวมเบื้องต้นยืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรแต่อย่างใดนะคะซึ่งทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีสิริวัตรดีพอท่านก็ออกมายืนยันว่าไม่มีการปิดการจราจรช่วงประชุม IMF แค่ว่าแนะนำให้เลี่ยงรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกแล้วก็มีการกำชับให้ทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลกองบัญชาการตำรวจสันติบาลเฝ้าระวังบุคคลผู้ไม่ประสงค์ดีที่อาจจะก่อเหตุด้วยนะคะรวมถึงเฝ้าระวังกรณีเกิดการชุมนุมห่วงการจัดประชุมด้วยนะคะใช้มาตรการและยุทธวิธีตามหลักสากลแล้วก็ตามสถานการณ์เพื่อควบคุมให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพแล้วก็รวมทั้งให้กองอำนวยการร่วมรักษาความปลอดภัยหรือว่ากอรรปภเป็นศูนย์ประสานการปฏิบัติเพื่อหารือหรือแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของหน่วยนะคะนอกจากนี้ทางบชน.เองประชาสัมพันธ์แจ้งข้อกำหนดแนวทางปฏิบัติต่อพี่น้องประชาชนคือห้ามชุมนุมรบกวนการปฏิบัติงานหรือการใช้สถานบริการสถานที่นะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจสถานที่จัดเลี้ยงรับรองนะคะอาคารวันแบงคอกฟอรัมโรงแรมที่พักของคณะผู้แทนและบุคคลสำคัญจำนวน22แห่งระยะเวลาก็คือเริ่มตั้งแต่10ตุลาคมถึง20ตุลาคม2569นะคะทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนและทุกภาคส่วนค่ะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากนานาประเทศพบเห็นเบาะแสผิดปกติต่างๆแจ้งสายด่วน191191หรือศูนย์ควบคุมและสั่งการจราจรค่ะบก02นะคะ1197 1197ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะแล้วไปติดตามช่วงตีคล้องร้องข่าวกับคุณบุญมาสีมาศกันนะคะว่าจะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างตอนนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะ
2: ค่ะ
0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
3: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
3: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
3: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ประสบการณ์ออเคสตราที่มากกว่าเสียงดนตรีในคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามสัมผัสเรื่องราวสำคัญทุกช่วงพระชนชีพผ่านบทเพลงเรียบเรียงใหม่โดยวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกแห่งประเทศไทยพร้อมการแสดงและภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่หาชมยาก31ตุลาคมนี้ณมหิดลสิทธาคารจองบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ร่วมสืบสานพระราชปณิธานให้ส่องสว่างตราบนานเท่านาน
6: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
7: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่11ตุลาคมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับในการนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1,000 ชุดไปมอบแก่ผู้แทนประชาชนที่ประสบอุทกภัยณหอประชุมที่ว่าการอำเภอขานุวรรักษบุรีจังหวัดกำแพงเพชรครับเพื่อจะบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมครับโดยมีครับนายสรณิตสุริยกุลณอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมด้วยข้าราชการและคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดกำแพงเพชรร่วมให้การต้อนรับและรายงานถึงสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดกำแพงเพชรครับและในการลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจพระราชทานความช่วยเหลือท่านองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่ราษฎรพร้อมทั้งเดินทางไปยังบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ครับเพื่อจะมอบถุงพระราชทานและมอบแผ่นภาพพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ครอบครัวผู้ประสบภัยไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและเพื่อความเป็นสิริมงคลครับโดยพ่อแม่พี่น้องที่ได้รับสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงมีพระเมตตาและห่วงใยประสบกรณิกรที่ได้รับความเดือดร้อนเสมอมาครับมาต่อกันที่ข่าวต่อไปครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมชุดไทยโนเลจคราฟแมนชิพแอนด์พร็อคทิสออฟเดอะไทยเนชั่นแนลคอสตูมระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมนะครับที่ชื่อว่าชุดไทยโนเลจCraftsmanship and Practice of the Thai National Costume ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมครับณโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสครับซึ่งนี่นับเป็นหมุดหมายสำคัญทางวัฒนธรรมนะครับที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการเผยแพร่องค์ความรู้ของชุดไทยเราสู่เวทีโลกผ่านการถ่ายทอดคุณค่าของมรดกภูมิปัญญาไทยทั้งด้านของประวัติศาสตร์งานช่างฝีมือชั้นสูงและแนวปฏิบัติการแต่งกายที่สืบทอดจากราชสำนักไทยโดยครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงแบบชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบครับและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบที่ออกแบบและตัดเย็บจากห้องเสื้อธีรพันธ์และห้องเสื้อพากูตูพร้อมการสาธิตงานหัตถศิลป์ไทยครับไม่ว่าจะเป็นการปักสะดึงกรึงไหมซึ่งเป็นศิลปะการปักผ้าชั้นสูงตามแบบราชสำนักไทยโบราณและการทอผ้ายกครับโดยอาจารย์วีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินแห่งชาติพุทธศักราช2568สาขาทัศนศิลป์การออกแบบประณีตศิลป์ครับนอกจากนี้ครับภายในงานยังมีการสาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับชุดไทยพระราชนิยม5รายการครับได้แก่การจัดแสดงผ้ายกทองการถักผ้ากรองทองการปักสะดึงกรึงไหมการทำเครื่องประดับไทยโบราณและการทำมาลัยเครื่องประดับครับโดยกิจกรรมทั้งหมดครับได้รับการนำเสนอในฐานะงานออกแบบและงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าในบริบทร่วมสมัยสะท้อนให้เห็นนะครับว่าชุดไทยของเรานั้นมิใช่เพียงวัตถุทางประวัติศาสตร์เท่านั้นหากแต่นี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตและสามารถจะถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านี้ต่อยอดสู่การสร้างสรรค์ได้อย่างต่อเนื่องต่อไปนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของชุดไทยครับมาดูกันที่การเตรียมความพร้อมสำหรับอุทกภัยในภาคใต้กันบ้างครับนายกอนุทินประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใ เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนตกหนักย้ำต้องช่วยให้ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตไม่ขาดตกบกพร่องพร้อมกำชับสื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถจะปฏิบัติตามได้ทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับโดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หน้าโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีครับโดยท่านนายกได้กล่าวนะครับว่าวันนี้เนี่ยมาปฏิบัติภารกิจในการรับเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่จังหวัดปัตตานีจึงใช้โอกาสนี้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เพราะว่าตอนนี้ครับหลายจังหวัดนั้นยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่ตกชุกซึ่งก็ครอบคลุมแทบทุกจังหวัดครับในพื้นที่ภาคใต้ครับตั้งแต่ในห่วงเวลานี้ไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยครับจึงต้องมีการประชุมซักซ้อมความพร้อมในการเตรียมรับมือสถานการณ์อุทกภัยครับซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้โดยท่านนายกครับได้สั่งการทั้งหมด7แนวทางในการเตรียมความพร้อมบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ดังนี้ครับ7แนวทางมีอะไรกันบ้างครับ1เลยครับติดตามและประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงจุดที่เฝ้าระวังทบทวนข้อมูลพื้นที่ที่เคยประสบภัยพื้นที่ลุ่มต่ำจุดระบายน้ำสำคัญเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ที่อาจจะได้รับผลกระทบ2ครับตรวจสอบและปรับปรุงระบบการระบายน้ำพร้อมแก้ไขจุดเสี่ยงที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ3เตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรรวมไปถึงแผนสนับสนุนครับต้องมีการจัดทำและบูรณาการทรัพยากรระหว่างพื้นที่แต่ละจังหวัดนั้นจะต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและให้ความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง4เลยครับให้ทบทวนจุดอพยพทบทวนศูนย์พักพิงชั่วคราวทบทวนเส้นทางอพยพต่างๆครับการดูแลพี่น้องกลุ่มเปราะบางและช่องทางการสื่อสารแจ้งเตือน5ครับกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมปัญหาอุปสรรคต่างๆและความต้องการรับการสนับสนุนมายังกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.กระทรวงมหาดไทยครับ6ครับประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเตือนฉุกเฉินและช่องทางในการติดต่อหน่วยงานภาครัฐให้มีความชัดเจนครับและ7ครับคือการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและตามความรับผิดชอบทั้งนี้ครับ7แนวทางนี้เพื่อจะบูรณาการการปฏิบัติงานและการประสานงานรวมไปถึงการสนับสนุนทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพนั่นเองล่ะครับยังอยู่กันที่เรื่องของน้ำครับแต่จากน้ำท่วมเฝ้าระวังไปกันที่พิธีอุ้มพระดำน้ำนายกอนุทินเป็นประธานพิธีอุ้มพระดำน้ำ2569สืบสานประเพณีคู่เมืองเพชรบูรณ์ต่อยอดทุนวัฒนธรรมสู่การท่องเที่ยวพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับเวลาประมาณ 10:20 นาทีณท่าน้ำวัดบวชชนะมารตำบลในเมืองอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ครับจังหวัดเพชรบูรณ์นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับ โดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลครับก็ได้เป็นประธานในพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครับโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยรักษาอัตลักษณ์แล้วนะครับยังสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนและสำหรับในงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำประจำปี2569ครั้งนี้ครับจัดขึ้นนะครับตั้งแต่วันที่8ที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่17ตุลาคมนี้ครับเป็นพิ

ธีกรรมศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรชบูรณ์ครับที่สืบทอดมายาวนานครับกว่า400ปีและจัดขึ้นเป็นประจำในช่วงของวันแรม15ค่ำเดือน10ตามความเชื่อว่าการอัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาลงดำน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นจะช่วยให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลพืชผลทางการเกษตรก็จะอุดมสมบูรณ์ครับและบ้านเมืองสงบสุขร่มเย็นซึ่งประเพณีนี้ก็สะท้อนถึงศรัทธาความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนในการอนุรักษ์และสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงามให้คงอยู่สืบไปครับจากเรื่องของประเพณีอันดีมาดูกันที่เรื่องการเฝ้าระวังกันบ้างครับกรมทรัพยากรธรณีเตือน 11-13 ตุลาคมครับเฝ้าระวังดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก15จังหวัด29อำเภอด้านรัฐมนตรีสุชาติกำชับเจ้าหน้าที่ติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดพร้อมช่วยเหลือประชาชนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการรายงานการเฝ้าระวังสถานการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากระหว่างวันที่11ครับถึง13ตุลาคมตามข้อสั่งการของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายสุชาติชมกลิ่นที่ให้มีการยกระดับการเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเลยครับพื้นที่เสี่ยงที่มีฝนตกหนักและมีฝนสะสมสูงเพราะมีการเร่งสื่อสารแจ้งเตือนไปยังพี่น้องประชาชนลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินและมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีหากเกิดเหตุการณ์ดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลากครับและสำหรับพื้นที่ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ครับระหว่างวันที่11ครับถึงวันที่13ตุลาคมครอบคลุมใน15จังหวัด29อำเภอได้แก่นะครับภาคเหนือมี3จังหวัดประกอบไปด้วยจังหวัดตากครับที่บริเวณของอำเภอพบพระและอำเภออุ้มผางจังหวัดอุทัยธานีที่บริเวณของอำเภอบ้านไร่จังหวัดกำแพงเพชรครับที่บริเวณของอำเภอคลองลานภาคกลางครับมี2จังหวัดคือกาญจนบุรีและประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีที่อำเภอทองผาภูมิประจวบคีรีขันธ์ที่อำเภอบางสะพานและอำเภอบางสะพานน้อยส่วนภาคใต้ครับเกือบจะทั้งภาค10จังหวัดครับได้แก่กระบี่ครับที่อำเภอเขาพนมและอำเภอคลองท่อมพังงาครับที่อำเภอเมืองพังงาและอำเภอคูระบุรีอำเภอทับบุตรและอำเภอเกาะยาวนครศรีธรรมราชที่อำเภอช้างกลางสุราษฎร์ธานีครับที่อำเภอท่าชนะอำเภอท่าช้างอำเภอพนมอำเภอวิภาวดีจังหวัดชุมพรนะครับที่อำเภอพะโต๊ะจังหวัดระนองที่อำเภอสุขสำราญอำเภอกระเปอร์และอำเภอเมืองระนองครับจังหวัดสตูลครับที่อำเภอเมืองสตูลและอำเภอควนกาหลงจังหวัดสงขลาครับที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนอำเภอย่านตาขาวจังหวัดยะลาครับที่อำเภอบันนังสตาและอำเภอทานโตครับ10จังหวัดภาคใต้ครับโดยครับระบบเฝ้าระวังพื้นที่นั้นอ่อนไหวต่อการเกิดแผ่นดินถล่มล่วงหน้าครับและนอกจากนี้ครับยังมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมในหลายจังหวัดภาคใต้ครับซึ่งจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและกรมทรัพยากรธรณีก็ได้มีการประสานเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยในพื้นที่เสี่ยงให้มีการติดตามสถานการณ์และตรวจวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่องครับพร้อมบูรณาการข้อมูลนะครับกับกรมทรัพยากรน้ำกับกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเผยแพร่ข้อมูลแจ้งเตือนผ่านเครือข่ายและช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆทุกช่องทางเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนสามารถจะเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองล่ะครับจากเรื่องการเตรียมความพร้อมดินโคลนถล่มไปกันที่ความพร้อมของการประชุมระดับโลกกันบ้างครับ IMF ทำกิจกรรมเพื่อสังคมก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับก่อนการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นะครับที่จะมีขึ้นวันนี้แหละครับ12ตุลาคมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเอกนิติทันประภาสพร้อมด้วยนายวิไทยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายกอบศักดิ์ภูตระกูลประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนก็ได้ร่วมให้การต้อนรับครับนางคริสตาลีน่าก็เกียว่ากรรมการจัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่าตัวย่อที่เราคุ้นกันว่า IMF ครับและเจ้าหน้าที่ IMF กว่า150คนณชุมชนบ่อฝรั่งริมน้ำเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครครับโดยคณะของ IMF นั้นได้

ดิมอายุกว่า30ปีและมีการมอบอุปกรณ์ดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนและคนในชุมชนครับยังอยู่กันที่เรื่องของการประชุมระดับโลกครับรัฐบาลเตรียมโชว์ระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าเครือข่ายอสม.บนเวที IMF World Bank 2026พัฒนาชูจุดแข็งสาธารณสุขไทยควบคู่ผลักดันเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลกพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาทางท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนาก็ได้เปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงสาธารณสุขภายใต้การกำกับดูแลของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ก็เตรียมนำเสนอจุดแข็งของระบบสาธารณสุขไทยครับทั้งหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าที่เราคุ้นกันว่าอสม.ครับผ่านนิทรรศการของไทยแลนด์พาวิลเลียนภายในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะครับและเริ่มแล้วนะครับวันนี้วันแรก12ตุลาคมจนถึงกลางวันที่18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อจะแสดงให้ประชาคมโลกให้คนจากทั่วโลกที่มาในการประชุมครั้งนี้ครับเห็นถึงศักยภาพของไทยในการดูแลสุขภาพประชาชนตั้งแต่ในระดับชุมชนควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะและอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพโดยสำหรับในไทยแลนด์พาวิลเลียนจะนำเสนอระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าของไทยที่มุ่งให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเผชิญภาระค่าใช้จ่ายที่เกินกำลังครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพไปจนถึงการดูแลแบบประคับประคองอีกหนึ่งจุดเด่นครับคือเครือข่ายอสม.ทั่วประเทศซึ่งนี่เป็นกำลังสำคัญในการเชื่อมโยงระบบสาธารณสุขกับประชาชนในชุมชนทั้งการให้ความรู้ด้านสุขภาพการเฝ้าระวังและป้องกันโรคการสำรวจข้อมูลสุขภาพครัวเรือนและการประสานการดูแลประชาชนในพื้นที่สะท้อนรูปแบบการดูแลสุขภาพของไทยที่ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนไม่ได้พึ่งพาเพียงการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้นนอกจากนี้ครับยังมีการนำเสนอศักยภาพอุตสาหกรรมสุขภาวะของไทยทั้งอาหารเพื่อสุขภาพเครื่องสำอางชีวภาพการนวดไทยการแพทย์แม่นยำและบริการด้านเวลเนสเพื่อสะท้อนว่าประเทศไทยนั้นมีทั้งระบบดูแลสุขภาพประชาชนและมีสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่สามารถต่อยอดเป็นโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนได้มีการนำระบบหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าและเครือข่ายอสม.มาจัดแสดงบนเวที IMF World Bank ครั้งนี้นี่เป็นโอกาสสำคัญครับในการนำเสนอจุดแข็งของประเทศไทยต่อผู้กำหนดนโยบายเศรษฐกิจและการเงินจากนานาประเทศทั้งด้านการเข้าถึงบริการสาธารณสุขการดูแลสุขภาพโดยชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาวะซึ่งมีส่วนสนับสนุนคุณภาพชีวิตประชาชนและการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569นี้ครับประเทศไทยเราเป็นเจ้าภาพตั้งแต่วันนี้12ตุลาคมถึง18ตุลาคมนะครับนี่ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยครับมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีด้วยรอยยิ้มและมิตรไมตรีเพื่อสร้างความประทับใจต่อชาวโลกไปด้วยกันผู้สนใจครับสามารถติดตามการถ่ายทอดสดรายละเอียดกิจกรรมและวิดีโอย้อนหลังนะครับได้ที่ live.worldbank.org รวมไปถึงครับข้อมูลในการจัดงานของประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพครับได้นะครับที่ www.am2026thailand.go.thโดยนะครับตรวจสอบกำหนดการล่าสุดก่อนจะรับชมได้ครับและสำหรับวันนี้ครับปีของรองข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

เกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: 6:54 นค่ะกลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะหลังจากฟังตีค้องร้องข่าวจากคุณพีพฤฒแก้วพิบูลสลับสับเปลี่ยนกับพี่ปูบุญมาศรีมาศ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะสองท่านนะคะ ช่วงนี้มาติดตามข่าวดีกันค่ะเป็นข่าวดีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยฟังทางนี้ค่ะธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระซิบนะคะซึ่งสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท
2: ค่ะ
1: ค่ะไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันค่ะด้วยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนหรือว่า effective rate 16.20% ต่อปีอันนี้ดอกเบี้ยที่แท้จริงนะคะในรูปแบบของวงเงินหมุนเวียนค่ะเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะแล้วก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนอันนี้ย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึง31 ตุลาคม 2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะ www.gsb.or.th นะคะแล้วก็ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะ
2: ค่ะไปดูภาพรวมของการเลือกตั้งประกันสังคมเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะคะทางท่านพันตำรวจโทวรรณพงษ์คุชรักษ์ปลัดกระทรวงแรงงานค่ะท่านออกมาเปิดเผยหลังมีการปิดรับลงคะแนนปิดหีบเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนและผู้แทนฝ่ายนายจ้างเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569นะคะท่านบอกว่าภาพรวมการจัดการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศนั้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยหน่วยเลือกตั้งทั้ง 5,233 แห่งได้มีการปิดการลงคะแนนอย่างเป็นทางการเมื่อเวลา 16:00 นของเมื่อวานนี้ค่ะและเข้าสู่กระบวนการตรวจนับคะแนนทันทีครบทุกหน่วยเลือกตั้งถึงแม้ว่าในช่วงเช้านะคะบางพื้นที่ก็จะมีการปัญหาการจราจรติดขัดบ้างเนื่องจากสภาพอากาศแต่บรรยากาศการเดินทางมาใช้สิทธิ์ของทั้งฝ่ายผู้ประกันตนและฝ่ายนายจ้างตลอดทั้งวันก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะโดยเมื่อวานนี้นะคะจากรายงานข้อมูลเบื้องต้นนั้นพบว่ามีผู้ประกันตนเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแล้วกว่า 679,000 คนค่ะซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากการเลือกตั้งปี2566ประมาณร้อยละ330นะคะขณะที่ฝ่ายนายจ้างมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่า 8,900 คนค่ะเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ512นะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่าผู้มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งประกันบอร์ดประกันสังคมครั้งนี้เนี่ยถ้าเป็นฝ่ายลูกจ้างเนี่ยจะมีอยู่ที่ประมาณ12ล้านท่านนะคะซึ่งอันนี้อาจจะยังไม่สูงขนาดนั้นนะก็อยากจะเชิญชวนแล้วกันรอบหน้าเลยนะคะว่าออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะคะส่วนผู้ฝ่ายนายจ้างก็จะมีสิทธิ์ประมาณ 400,000 รายนะคะโดยพื้นที่ที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดนะคะก็ได้แก่อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ศูนย์การค้า JJ Mall แล้วก็พื้นที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะทั้งนี้ค่ะผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการตอนนี้ยังอยู่ในระหว่างกระบวนการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องผ่านระบบแดชบอร์ดนะคะร่วมกับรายงานผลจากแต่ละหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศค่ะซึ่งก็ทางกระทรวงแรงงานจะกำกับดูแลสรุปผลให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมที่สุดนะคะซึ่งท่านก็บอกมาด้วยนะคะว่าแถลงสรุปผลเลือกตั้งเนี่ยถ้าไม่มีอะไรผิดปกตินะคะก็จะมารายงานกันวันนี้เวลา10:00 นค่ะติดตามกันได้นะคะ
1: ค่ะ
2: ขอบคุณทุกท่านจริงๆที่ออกมาเลือกตั้งในครั้งนี้นะถือว่าเป็นการตื่นตัวมากขึ้นอย่างน้อยก็คือตื่นตัวมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้ว
1: ใช่นะคะกว่า3ปีที่แล้วด้วยนะคะถือว่ายอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณพี่โกศลบอกว่าติดตามรายการอยู่ที่กาฬสินธุ์ชัดเจนมากครับวันนี้ฟ้าโปร่งแจ่มใสแดดจัดครับ
2: ค่ะ
1: นะคะช่วงนี้ทางอีสานก็จะฝนน้อยหน่อยนะคะน้องชาตรีสวัสดีครับพี่น้อยพี่ส้มวันนี้เพิ่งเลิกงานมาฟังพี่ๆครับขอบคุณมากเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะวันแรก ของการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็เตรียมหารือในเวทีประชุมจะผลักดันแนวทางใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของผู้ประกอบการไทยด้วยและแน่นอนว่ารัฐบาลก็เตรียมโชว์เป๋าตัง
2: ค์
1: ไทยช่วยไทย Plus AI นกกระซิบบนเวทีนี้นะคะชูเงินดิจิทัลปลอดภัยเข้าถึงทุกกลุ่มให้กับผู้เข้าร่วมประชุมด้วยนะคะ
2: ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการข่าวยามเช้านะคะเราสองคนพร้อมทีมงานขอลาไปก่อนวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่35การมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้อธิบดีกรมชลประทานกำชับให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมขังและระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติโดยเร็วการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จะเริ่มวันนี้เป็นวันแรกโดยกระทรวงสาธารณสุขจะเสนอจุดแข็งสาธารณสุขไทยและเศรษฐกิจสุขภาวะสู่เวทีโลก
1: ผู้นำยูเครนยืนยันว่าจะจัดการเลือกตั้งทั่วไปหากรัสเซียตกลงที่จะหยุดยิงเป็นเวลา60วันทัพใหญ่นักกีฬาเอเชียนพาราเกมเดินทางด้วยเครื่องเช่าเหมาลำไปแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งเป้าคว้า27เหรียญทองต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เพื่อให้การวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่13ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในการนี้ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะวางพวงมาลาในวันดังกล่าวโปรดติดต่อแสดงความจำนงที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการซึ่งประจำอยู่ที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติในวันที่12ตุลาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 น.ถึงเวลา 18:00 น.และวันที่13ตุลาคม2569เวลา 6:00 น.ถึงเวลา 12:00 น.เพื่อสำนักพระราชวังจะได้แจ้งให้ทราบข้อปฏิบัติรวมทั้งอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ตั้งพวงมาลาให้เป็นที่เรียบร้อยทุกประการ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระ